ไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของไตรลักษณ์ได้ทุกชีวิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายดังนั้นจะไม่ควรประมาทในชีวิตให้เร่งสั่งสมบุญบารมีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยแม้เวลาจะละจากโลกนี้ไปก็จะไปยังผู้มีชัยชนะสมกับเป็นผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์กันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่พระเตมียโพธิสัตว์ได้กล่าวเอาไว้ว่ายุวาจเรพรหมจริยังพรหมจารียุวาสิยาทหรัสสะหิปปัชชาเอตังอิสีภิวันนิตังคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะว่าการบวชของคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในวัยแข็งแรงนี่คือทัศนะหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบัณฑิตที่สืบต่อกันมายาวนานทุกยุคทุกสมัยหรือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็จะออกบวชตั้งแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มทั้งนั้นน้อยครั้งที่บวชตอนแก่แต่ที่หลวงพ่อได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านมักพบว่าบางครั้งที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นเมื่อเล่าเรียนศิลปวิทยาจบแล้วแทนที่จะครองเรือนท่านก็ตัดสินใจสละเพศคารวาสออกบวชเป็นฤาษีบ้างเป็นดาบทบ้างสมบัติมีเท่าไหร่ก็นำออกบริจาคทานจนหมดไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจเลยแล้วก็มุ่งแสวงหาโมกขธรรมอย่างเดียวมีหลายชาติที่ทรงสละราชบัลลังก์ออกผนวดเพราะท่านถือว่าวัยหนุ่มนี้แหละเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะประพฤติพรหมจรรย์พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเช่นปัญหาสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปปัญหาเรื่องอาหารการขบฉันเช่นเมื่ออยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อนจะหาอาหารที่ถูกใจถูกปากหรือเพื่อรักษาสุขภาพทุกครั้งไปก็ไม่ได้เพราะชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาถวายมีอย่างไรกับฉันอย่างนั้นฉันพยายามอัตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นจะได้มีเลี้ยวแรงมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากบวชในยามชราต้องมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพการเดินเหินที่ไม่คล่องแคล่วแม้กระทั่งความคิดอ่านก็เริ่มเชื่อชาลงจะจดจำธรรมะหรือล่ำเรียนเขียนอ่านสติปัญญาที่จะมาทรงจำก็ไม่เอื้ออำนวยเสียแล้วและปัญหาอย่างอื่นอีกสารพัดดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงยากที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงนิยมให้กุลบุตรออกบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มนี่แหละบวชตั้งแต่เป็นเนนยิ่งดีถือว่ามาทางลัดการมาเป็นเนกขัมมบารมีจะได้เข้มข้นขึ้นไปอีกนี่แหละคือทัศนะในทางพุทธศาสนาเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารที่ตัดสินใจออกผนวดเป็นฤาษีเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาไม่มีความเย่อใยต่อราชสมบัติเลยเรามาติดตามรับฟังแนวความคิดเรื่องการออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มของท่านต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วกันเลยนะจ๊ะพระราชาได้ทรงสดับธรรมภาษิตเกี่ยวกับผลดีของการออกบวชแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยและทรงมีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาดำริว่าสมควรที่เราผู้เข้าถึงความชราจากบวชเสียในที่นี้และจะไม่ขอกลับพระนครอีก

แต่สำหรับพระโอรสนั้นยังหนุ่มนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสเชื้อเชิญพระเตมียฤษีว่าลูกเตมียะพ่อก็มอบราชสมบัติของตระกูลพร้อมกับสนมนารีตลอดถึงราชนิเวศแก่เจ้าขอเจ้าจงกลับไปสืบราชสมบัติมีพระชายาเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาเสียก่อนส่วนพ่อผู้เริ่มชราแล้วควรจะบวชเสียเองลูกจงหนุ่มอยู่จะรีบบวชไปทำไมพระเตมียฤษีจึงตรัสอธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามหาบพิตรพระองค์จะทรงเชื้อเชิญธรรมภาพด้วยแล้วห่วงราชทรัพย์อยู่ทำไมเพราะบางคราวทรัพย์สมบัติกระพัดพร่าจากเราไปก่อนก็มีบางทีเรากระพัดพร่าจากทรัพย์นั้นไปก่อนท่านประสาทราชมนเทียนช้างม้าโคกระบือเรือกสวนไล่นาบางคราวสิ่งเหล่านี้ก็จากเราไปก่อนบางทีเราก็จากสมบัติเหล่านั้นไปก่อนมหาบพิตรจะเชื้อเชิญอาตมาภาพเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทำไมอาตมาภาพจะกลับไปครองราชสมบัติมีพระชายาตามราชประเพณีอาตมาภาพจะมีชีวิตอยู่พระชายาอาจจะสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนก็ได้หรือเมื่อพระชายายังมีชีวิตอยู่ธรรมภาพอาจจะสิ้นชีวีไปเสียก่อนก็เป็นได้มหาพิษจะทำให้ธรรมภาพต้องเสื่อมจากประโยชน์เพราะประสงค์จะให้มีภรรยาไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะต้องแก่ชราไปทุกคืนทุกวันบุคคลจะมัวหลงเพลิดเพลินระเริงยินดีกับโลกิยวิสัยจะมีประโยชน์อะไรกับการมีบุตรและธิดาซึ่งวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันตมภาพพ้นแล้วจากพันธะซึ่งเป็นภาระผูกพันย่อมทราบดีว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาและมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าในขณะที่พญามัจจุราชจ้องจะทำลายเราอยู่เป็นนิดความเพลิดเพลินในทางโลกีจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่จะต้องตายเปรียบเสมือนผลไม้ที่แก่แล้วก็จะต้องหล่นจากต้นคนในมากเห็นกันในเวลาเช้าแต่พอถึงเวลาเย็นตายจากกันก็มีบางทีเห็นกันในเวลาเย็นแต่ถึงเวลาช้าต้องมาตายจากกันก็มีสำหรับอาตมาภาพพ้นจากเรื่องผูกคือทรัพย์สมบัติแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับไปสู่เครื่องผูกนั้นอีกขอพระองค์จงทรงออกผนวดและประพฤติพรหมจรรย์แสวงหาโมกขธรรมเถิดและขอพระองค์อย่าทรงดำริอาตมาภาพไปเสวยราชสมบัติอีกเลยพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบว่าพระราชโอรสไม่มีเยื่อใยในราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยจึงทรงตัดอาลัยในราชบัลลังก์มีพระประสงค์จะทรงออกผนวดอย่างแน่วแน่จึงมีรับสั่งให้ตีค้องป่าประกาศไปให้ทั่วพระนครว่าผู้ใดมีความศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวชตามพระเตมียะราชกุมารก็ขอจงบวชเถิดจากนั้นก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้เปิดท้องพระคลังทั้งหมดและจารึกแผ่นทองคำติดไว้ณเสาท้องพระโรงว่าผู้ใดต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าก็จงมาขนออกไปจากท้องพระคลังหลวงนั้นเถิดแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีใครต้องการพระราชทรัพย์นั้นเลยในทางตรงกันข้ามชาวเมืองกับพลากันละทิ้งบ้านเรือนชักชวนกันไปหาพระเตมียะราชกุมารเป็นจำนวนมากมหานครที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมเหสีนำเหล่าเสนามหา

อำมาตย์ข้าราชบริพารและมหาชนชาวเมืองพาราณสีที่ติดตามมาพากันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษีนีกันทั้งหมดสถานที่ซึ่งท่านท้าวสักกะเทวราชทรงประทานให้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ1โยชน์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้ออกดอกออกผลไม่จำกัดฤดูกาลฝ่ายพระบริษัทได้จัดให้เราฤาษีนีที่เป็นนักบวชหญิงได้สร้างอาสมอาศัยอยู่ตอนกลางของป่าแห่งนั้นให้เราฤาษีนักบวชชายสร้างอาสมอยู่รอบนอกเมื่อคราวที่ฤาษีหรือฤาษีนีเหล่าใดเกิดนึกถึงในเรื่องกามหรือเรื่องพยาบาทพระเตมียฤาษีก็จะประทับนั่งบนอากาศประทานอาวาสแก่ฤาษีและฤาษีนีเหล่านั้นเมื่อทุกคนกระทำตามพระโอวาทของพระโพธิสัตว์ต่างก็ได้สำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8ตามกำลังแห่งความเพียรของตนเราจะเห็นได้ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะสายพระโพธิสัตว์เป็นยอดกัลยาณมิตรพระราชบิดาพระราชมารดาตลอดจนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์จึงพบกับแสงสว่างในชีวิตได้รับรสแห่งธรรมส่วนว่าการตัดสินพระทัยออกผนวดของพระเตมียราชกุมารจะส่งผลต่อแว่นแคว้นอื่นและส่งผลต่อโลกอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้ให้ลูกๆทุกคนมารับฟังตอนจบกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายน

0: ุทธศักราช2569ณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีปอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-264-2444
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่102จากตอนที่แล้วมโหสถเมื่อกลับมาถึงเรือนแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็บริโภคอาหารมื้อค่ำตามปกติก่อนจะเข้านอนเนี่ยได้เรียกคนเฝ้าประตูมาสั่งให้คอยระวังอยู่ที่หน้าประตูให้ดีหากว่ามีคนในวังมาขอพบเนี่ยก็ให้รีบมาบอกแล้วก็เข้านอนโดยไม่ได้มีความกังวลใดๆฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชพระองค์บรรทมกระสับกระส่ายมิอาจข่มพระเนตรลงจนดึกดื่นด้วยทรงนึกถึงคุณของมโหสถบัณฑิตว่าเธอน่ะรับราชการอยู่กับเรามาตั้งแต่อายุ7 ขวบไม่เคยทำความเสื่อมเสียให้แก่เราเลยแม้แต่น้อยเราน่ะไม่น่าสั่งอาจารย์เสนกะให้ฆ่าเธอเลยพระนางอุทุมพรเทวีซึ่งบรรทมร่วมพระแท่นทรงเห็นพระราชสวามีอาการผิดไปจากทุกวันจึงทูลถามว่าพระองค์น่ะทรงกังวลอะไรเหตุไฉนจนดึก

ดื่นแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมมันทมพระเจ้าวิเทหราชตรัสตอบพระนางว่าพี่นะกำลังไม่สบายใจเพราะได้มอบพระแสงขันให้อาจารย์ทั้งสี่ไปฆ่ามโหสถซะเมื่อตอนกลางวันนี้เองเพราะอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยได้แจ้งข่าวว่ามโหสถคิดจะก่อการกบฏพี่ไม่ควรรีบด่วนตัดสินใจเลยพระนางอทุมพรเทวีทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงโทมนัสอย่างหนักเพราะความรักและสงสารมโหสถผู้เป็นดุจน้องชายร่วมอุทธรของพระนางในพระอุราก็ทรงอึดอัดเหลือประมาณราวกับมีภูเขาหินมหึมาท่วมทับอยู่น้ำพระเนตรเริ่มคลอเบ้าพระเนตรใกล้จะไหลรินแต่ครั้นทรงดำริว่าเพื่อความปลอดภัยของมโหสถเราจะต้องหาทางส่งข่าวนี้ไปแจ้งให้เธอทราบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกิดไปพระนางทรงดำริดังนี้แล้วจึงสู้อดกลั้นพระทัยไว้ไม่แสดงอาการเศร้าโศกให้ปรากฏครั้นแล้วจึงทูลถามพระราชสวามีว่ามโหสถน่ะได้กระทำความผิดอะไรหรือไงคะเทวีก็วันนี้น่ะพี่ถามมโหสถว่าความลับควรบอกแก่ใครแต่มโหสถกลับบอกว่าควรเก็บความลับไว้กับตนเท่านั้นไม่ควรบอกแก่ใครเลยพี่ได้ยินดังนี้นะจึงเชื่อตามที่อาจารย์ทั้งสี่ได้เคยกล่าวว่ามโหสถน่ะเป็นคนมีลับลมคมในเธอกำลังคิดการกบฏดังนั้นพี่จึงได้มอบภาระให้อาจารย์เหล่านั้นจัดการฆ่ามโหสถซะในวันพรุ่งนี้เรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละเทวีพระนางทรงสดับคำของพระราชสวามีแล้วก็รู้ว่าเท้าเธอน่ะทรงกังวลพระทัยในความผิดที่พระองค์ได้กระทำลงไปด้วยความเป็นผู้มีปฏิภาณว่องไวพระนางจึงได้ตรัสคล้อยตามพระราชอัธยาศัยเพื่อปลอบโยนพระราชสวามีให้ทรงคลายความกระวนกระวายถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่ามโหสถเนี่ยมีลับลมคมในจริงๆก็ในเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าผู้ใดมีท่าทีว่าจะเป็นเสี้ยนน้ำแก่ราชบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องรีบกำจัดให้สิ้นไปเหมือนถอนวัชพืชที่กำลังขึ้นคลุมต้นไม้ใหญ่หรือเหมือนดับไฟที่ต้นเพลิงโดยไม่รอให้ลุกโหมซะก่อนหม่อมฉันเห็นว่าการที่ทรงยื่นพระแสงขันให้อาจารย์เหล่านั้นช่วยกันประหารผู้ที่คิดร้ายต่อพระองค์ข้อนั้นก็ควรอยู่แล้วนี่เลยคะเมื่อเป็นเช่นนี้นะพระองค์จะทรงวิตกกังวลไปใหญ่เล่าทรงบรรทมซะจะมิดีกว่าหรือเพคะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับพระวาจานั้นแล้วพระหฤทัยก็คลายจากความเศร้าโศกพระพักแลดูผ่องใสขึ้นเล็กน้อยไม่ช้านานเท่าใดเท้าเธอก็สามารถเสด็จเข้าสู่นิทราลมได้ในที่สุดพระนางอุทุมพรเทวีทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีบรรทมสนิทดีแล้วจึงเสด็จจากพระแท่นบรรทมเข้าสู่อีกห้องหนึ่งครั้นแล้วจึงทรงพระอักษรมีข้อความสำคัญไปถึงมโหสถเสนาบดีความว่ามโหสถน้องรัก

ขณะนี้นะพระราชาทรงกริ้วเธอมากเพราะทรงหลงเชื่อคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่พี่ได้ทราบมาว่าพระราชานะประทานพระแสงขันเพื่อให้เขานำไปฆ่าเธอที่ประตูวังฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ขอเธอจงอย่ามาสู่พระราชสำนักนี้เลยแต่หากว่าจะต้องมาจริงๆก็ไม่พึงมาเพียงผู้เดียวควรจัดกองอารักขาไว้ให้มั่นคงห้อมล้อมด้วยมหาชนชาวมิถิลาที่พักดีต่อเธอเมื่อเธอทำได้ดังนี้แล้วเธอจึงค่อยมาเมื่อส่งพระอักษรเสร็จพระนางก็ทรงสอดเข้าไว้ในห่อพันด้วยได้ดีอีกครั้งแล้วจึงวางลงในภาชนะทองคำซึ่งปิดไว้อย่างมิดชิดประทับตราพระรัญจกรเช่นเดียวกับทุกครั้งจากนั้นจึงเรียกนางข้าหลวงคนสนิทมาแล้วประทานภาชนะนั้นแก่นางพลางกำชับว่าเจ้าจงนำสิ่งของนี้ไปมอบให้มโหสถน้องชายของเราโดยเร็วที่สุดแล้วพระนางก็เสด็จเข้าสู่ที่บรรทมฝ่ายนางข้าหลวงรับพระราชสาวนีแล้วก็ยกภาชนะนั้นทูลไว้เหนือศีรษะแล้วรีบเดินออกจากวังไปเมื่อถูกนายประตูแต่ละชั้นแต่ละชั้นทักว่าดึกดื่นเห็นป่านนี้น่ะเธอจะรีบไปไหนหรือนางก็ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบว่าพระอัครมเหสีเนี่ยให้นำของไปประทานแต่ท่านเสนาบดีนายประตูแต่ละชั้นทราบเช่นนั้นก็เต็มใจเปิดทางให้นางเข้าออกโดยไม่มีการทักท้วงหรือซักถามอะไรอีกเพราะต่างก็ทราบโดยทั่วกันว่าข้อนี้นะพระนางได้เคยทูลขอพรแด่พระเจ้าวิเทหราชไปแล้วการครั้งนี้เป็นที่น่าชื่นชมพระนางอุทุมพรเทวีที่พระนางทรงมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเยี่ยมทรงดับความเล่าร้อนในพระทัยของพระเจ้าวิเทหราชทำให้พระองค์บรรทมหลับลงได้ประดุจน้ำที่ช่วยดับไฟมิให้ลุกลามต่อไปทั้งยังส่งข่าวไปให้มโหสถบัณฑิตได้รับรู้ถึงเพศภัยที่จะมาถึงตนพร้อมทั้งยังแนะนำถึงสิ่งที่ควรจะทำต่อไปจะได้แก้ไขเพศภัยนั้นให้ผ่อนคลายดับสลายส่วนว่ามโหสถเมื่อได้ทราบข่าวจากพระนางแล้วจะคิดอ่านทำประการใดนั้น

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี2541ลูกเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เชิญชวนผู้มีบุญให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายประจำตัวแล้วก็มีภาพของพระมหาสิริราชธาตุซึ่งเป็นของที่ระลึกจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวด้วยลูกรู้สึกอยากจะสร้างทันทีไม่นานนับปรากฏว่ามีญาติของคนไข้มาเยี่ยมคนไข้ที่ลูกดูแลอยู่ขอสวมพระมหาสิริอริยธาตุที่ลูกได้เห็นภาพจากหนังสือพิมพ์ลูกจึงติดต่อร่วมบุญสร้างองค์พระให้ตัวเองหนึ่งองค์แล้วก็แม่อีกหนึ่งองค์จากนั้นลูกก็ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกาย 2-3 ครั้งแล้วก็พาแม่มา1ครั้งครั้งหนึ่งที่ลูกไม่เคยลืมเลือนเลยลูกได้มีโอกาสเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วท้องฟ้าเปลี่ยนสีแต่หลังจากนั้นวัดก็ถูกโจมตีจากสื่อลูกก็เลยถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้มาวัดอีกนี่ไม่จะไปตัดหนทางบุญเขาต่อมาปีพ.ศ. 2542ลูกอายุได้30กว่าแล้วเกิดความสะพรึงกลัวขึ้นมาในใจอย่างแรงกล้านอนก็ไม่หลับกลัวจะขึ้นคานเหมือนเพลงที่เขาร้องว่าไว้ลูกก็แล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้เจอเนื้อคู่ที่ดีนี่ไม่สูบบุหรี่ทั้งก่อนและหลังไม่เที่ยวกลางคืนด้วยและขอให้รักลูกอย่างแท้จริง อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกอธิษฐานจิตแล้วก็เดินลำพึงไปอยู่แถวห้างสรรพสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกระแสเสียงผู้ชายคนหนึ่งเรียกอยู่เบื้องหลังเฮ้ยยูลูกก็หันไปดูเห็นเป็นผู้ชายต่างชาติผิวสีผิวดำเดินเข้ามาหาแล้วก็ส่งยิ้มแล้วก็มาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนอกจากบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์วันนั้นก็ไปสาบเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยลูกถึงให้เบอร์โทรศัพท์แกเข้าไปได้หลังจากวันนั้นเขาจึงโทรมาทุกวันเลยมาหลายครั้งจีบลูกไปเรื่อยๆในสุดจึงทราบว่าเอ๊ะเขามีคุณสมบัติตามที่ลูกอธิษฐานไว้นี่จึงได้ตัดสินใจที่

จะแต่งงานกันแต่ถ้าว่าพองลูกกลับไม่ชอบเขาเสียเลยอ้าวแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเพราะคิดว่าคนผิวดำมักเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นโจรเหมือนในภาพยนตร์ทั้งที่ชายตรงสเปคของลูกคนนี้ก็มาจากครอบครัวที่ดีพองเขาเรียนจบปริญญาเอกเอาละสิลูกด็อกเตอร์แล้วทำงานด้านการวิจัยเชื้อโรคให้รัฐบาลอเมริกาส่วนแม่ของเขาเป็นหมอลูกพยายามให้เขามาทำดีกับพ่อของลูกเช่นแนะดาร์ลิงซื้อของมาฝากพ่อหน่อยสิเขาก็ทำนะแต่ก็ไม่เป็นผลปกติพ่อก็ไม่ค่อยพูดกับลูกอยู่แล้วยิ่งตัวลูกเลือกแต่งงานกับเขากับคนนี้พ่อยิ่งไม่มองหน้าลูกอีกเลยแล้วก็มักจะบอกผ่านแม่ของลูกมาว่าลูกน่ะโง่ที่สุดโง่สุดๆเลยที่เลือกคนผิวแบบนี้มาเป็นสามีแต่งงานคนสีผิวแบบนี้ดูสกปรกไปแต่งงานกับสุนัขยังดีกว่าฟังแล้วลูกก็ถึงกับอึ้งแล้วก็รู้สึกเสียใจมากแต่ลูกกลับมองว่าคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเขานั้นสูงค่ายิ่งสูงค่ายิ่งใหญ่มีความหมายเกินกว่ากำแพงของเชื้อชาติผิวพรรณจะกีดกันได้ลูกจึงแต่งงานเองโดยการร่วมพิธีสมรสหมู่ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในงานแต่งงานยังมีเพียงเพื่อนๆญาติทางคุณแม่และน้องลูกไปร่วมงานโดยไม่มีพ่อแม่และญาติญาติทางพ่อเลยความสัมพันธ์ของพ่อและลูกจึงไม่ค่อยดีลูกจึงตัดสินใจแยกครอบครัวไปอยู่กับสามีสามีของลูกเป็นชาอเมริกันเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาอายุมากกว่าลูก16ปีมีอาชีพสอนกอล์ฟแล้วก็เป็นนักเขียนเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟตอนที่เขาเป็นเด็กเด็กชาวอเมริกันจะไปโรงเรียนพิเศษวันอาทิตย์ที่เรียกว่า Sunday School เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในศาสนาต่างๆว่าแต่ละศาสนามีหลักคำสอนโดยรวมอย่างไรแล้วสามีของลูกก็เลือกที่จะนับถือศาสนาพุทธแม้ว่าครอบครองเขาจะไม่มีใครนับถือศาสนาพุทธเลยตอนอายุ9ปีเขาได้เรียนศิลปะป้องกันตัวแบบญี่ปุ่นจึงได้เรียนการทำสมาธิแบบเซนโดยการนั่งและกำหนดจิตจากซันเดย์สกูลทำให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิเขาจึงใช้สมาธิมาช่วยเพื่อบังคับลูกกอล์ฟและการสวิงกอล์ฟจากจุดศูนย์กลางของร่างกายเอาละสามีของลูกเคยมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ14ปีก่อนคือปี35ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ40ปีของเขาพอดีโดยการแนะนำจากเอิร์นวูดส์ซึ่งเป็นพ่อของไทเกอร์วูดเอาละสินักกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกให้มาศึกษาและสัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีมนต์เสน่ห์แห่งมิตรภาพวิถีชีวิตที่สงบสุขพุทธสถานอันลือชื่อตั้งแต่มาครั้งแรกเขาก็มีความรู้สึกว่ารักประเทศไทยมากเหมือนได้กลับบ้านเกิดเขาจะคุ้นกับวัดไทยเป็นพิเศษมีความคิดเสมอว่าตนเองเคยบวชเป็นพระมาก่อนแล้วก็มีความเชื่อเรื่องกรรมกับการเวียนว่ายแต่เกิดโดยไม่มีใครสอนเลยแม้กระทั่งในตอนที่เจอลูกครั้งแรกในห้างสรรพสินค้านั้นเขามาบอกภายหลังว่ารู้สึกเหมือนว่าลูกเคยเป็นภรรยาเขาในอดีตชาติแม่ของลูกป่วยเป็นโรคเบาหวานมานานมาเบาหวานขึ้นตาทำให้เป็นต้อกระจกอีกทั้งต้องถูกตัดขาข้างขวาเพราะโรคเบาหวานอีกด้วยและยังเป็นโรคไตต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ2ครั้งก่อนคุณแม่เสียชีวิต1ปีวันหนึ่งคุณแม่หมดสติไปลูกก็นึกว่าคุณแม่คงจะต้องจากพวกเราไปจึงเรียกน้องๆมาดูใจแม่สามีของลูกได้มาที่เตียงคนไข้และกำหนดจิตให้เป็นสมาธิ

พื่อไปตามหาแม่สามีบอกกับลูกและน้องๆว่าเขาเห็นกาลีของแม่กำลังไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปไหว้พระที่เจดีย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกสวรรค์เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากตอนนั้นสามีของลูกก็ไม่ได้รู้จักพระธรรมกายแต่ลูกก็ได้สติจึงบอกแม่ว่าได้สร้างองค์พระให้แม่ที่มหาธรรมกายเจดีย์ระหว่างทางที่สามีนำกาลีของแม่กลับมานั้นนี่ก็เป็นคำบอกเล่าของสามีนะจ๊ะสามีบอกว่าได้ไปดูวิมานของแม่เห็นเป็นเรือนทองมีสระบัวใหญ่ๆอยู่รอบรุ่งเช้าของอีกวันแม่กับลูกก็ฟื้นได้สติกลับมาเหมือนปกติและสิ่งที่แม่เล่าให้ลูกฟังเหมือนกับที่สามีบอกทุกอย่างเลยแม่บอกว่าแม่เกือบไม่กลับมาแล้วถ้าสามีลูกไม่ไปตามหาวแล้วสิแม่ยังบอกว่าตอนที่แม่หลับไปหลับเหมือนฝันเห็นบ้านไม้สักทองสวยงามแม่ฝันเห็นบ้านหลังนี้อีกหลายครั้งและแม่ก็จะเล่าความฝันนี้ให้กับลูกๆฟังทุกครั้งที่ฝันและหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตแม่ก็ต้องถูกตัดขาข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งแม่จึงเป็นคนพิการที่ไร้ขาทั้งสองข้างคืนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตแม่นอนไม่ได้ทั้งคืนเรียกหาตัวลูกตลอดเวลาลูกให้แม่ทำสมาธิเอาสติไว้ที่กลางท้องไม่ให้เอาใจไปอยู่กับความเจ็บปวดให้ท่านนึกถึงพระรัตนตรัยแม่ก็รับรู้ครั้นรุ่งเช้าแม่ก็มีสามเฮือกสุดท้ายลาโลกไปด้วยอาการสงบเหมือนคนนอนหลับได้วัย61ปีหลังจากแม่เสียชีวิตโลติฐานอยากมาเห็นวัดพระธรรมกายอีกครั้งหลังจากหายไปถึง7ปีต่อมาลูกก็ได้รับจดหมายเชิญให้มาร่วมพิธีหล่อพระธรรมกายภายในวันศุกร์ที่22เมษายน2548ปีที่ผ่านมาลูกจึงได้มาวัดพระธรรมกายอีกครั้งแล้วขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดทันทีหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติธรรมสามีเห็นว่าลูกเปลี่ยนแปลงไปคือพูดจาไพเราะขึ้นคราวหลังสามีจึงเชียร์ให้ไปอีกหลังจากนั้นลูกจึงได้ติดดีเอ็นซีหลังจากลูกติดดีเอ็นซีชีวิตของลูกก็เปลี่ยนไปค่ะทำให้รู้วัตถุประสงค์การเกิดมาเกิดในโลกมนุษย์ทำให้ลูกดำเนินชีวิตที่ถูกต้องลูกได้รับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงที่ลูกพยายามค้นหามานานและลูกก็เริ่มเป็นกัลยาณมิตรให้กับสามีวันหนึ่งลูกและสามีได้ไปปฏิบัติธรรมและทำวัดเย็นที่บ้านกัลยาณมิตรหลังหนึ่งคืนวันนั้นสามีได้นั่งสมาธิเพื่อการเข้าถึงธรรมกายเป็นครั้งแรกสามีเล่าภายหลังว่าตอนนั่งสมาธินั้นเห็นพระแก้วใสด้วยตาเนื้อคือตาเนื้อลืมตาเนี่ยนะเห็นองค์พระแก้วใสครอบพระอาจารย์สองรูปอยู่ลูกตื่นเต้นมากที่สามีเห็นองค์พระอย่างน้อยจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วจะได้อีกสองวันมีงานกฐินที่ทุดงคสถานล้านนาและยี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชาลูกและสามีก็ไปร่วมด้วยพิธีกรรมบ่าวค่ำที่มีพระอาจารย์นำนั่งสมาธิพร้อมด้วยประสงค์จำนวนมากบนแท่นพิธีสามีเงยหน้าขึ้นมาเห็นองค์พระธรรมกายใหญ่มากครอบพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมดหลังจากนั้นลูกให้สามีอ่านหนังสือหลวงปู่ฉบับภาษาอังกฤษสามีบอกว่ารักหลวงปู่มากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนผูกพันกับหลวงปู่มาก่อนสามีบอกว่าบุญทุกอย่างที่เราได้ทำกับวัดพระธรรมกายเขารับรู้แล้วว่าบุญนั้นมีจริงลูกโชคดีที่สามีไม่เคยขัดขวางการทำทาน
รักษาศีลและเจริญภาวนาของลูกเลยอีกทั้งสามียังได้ชวนลูกประพฤติพรหมจรรย์ก่อนเข้าวัดมาได้3ปีแล้วค่ะแปลกดีคู่นี้คุณตาลูกหลังจากคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่งงานใหม่แล้วก็ไปใช้ชีวิตในต่างอำเภอเปิดร้านขายของชำมีบุตรกับภรรยาใหม่2คนวันหนึ่งได้ถูกโจรปล้นฆ่ายกบ้านคุณตาภรรยาใหม่ลูกสาวคนสุดท้องอายุ2เดือนคนใช้1คนรวมทั้งลูกค้าที่มาซื้อของ1คนถูกแทงตายอย่างทารุณแต่ลูกชายคนโตของคุณตาตอนนั้นอายุ3ขวบไม่สบายได้ทานยาแก้ไขหวัดจึงหลับสนิทในกองผ้าห่มทำให้คนร้ายไม่เห็นจึงรอดตายตอนนี้คุณน้าได้อุปถัมภ์จนอายุได้27ปีแล้วค่ะคำถามบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกมาพบกับสามีคนนี้อดีตชาติลูกและสามีเป็นอะไรกันมาก่อนทำไมเขาจึงรู้สึกว่าลูกเคยเป็นภรรยาเขามาในอดีตชาติทำไมสามีจึงเกิดมาเป็นคนผิวสีการที่สามีรักประเทศไทยมากตั้งแต่มาครั้งแรกเหมือนได้กลับมาบ้านเกิดเป็นเพราะว่าเขาเคยเกิดที่ประเทศไทยหรือไม่จริงหรือไม่ที่สามีบอกว่าในอดีตชาติบางชาติเคยเป็นนักบวชมาก่อนเหตุใดเขาจึงคุ้นกับวัดไทยเป็นพิเศษองค์พระที่สามีเห็นด้วยตาเนื้อที่บ้านกัลยาณมิตรและที่ทุดงคสถานล้านนานั้นเป็นการเห็นจากอะไรพบในอดีตเคยบรรลุธรรมมาก่อนหรือคะจึงเห็นองค์พระได้ง่ายตอนที่แม่หมดสติไปแล้วสามีลูกกำหนดจิตเห็นแม่ไปที่เจดีย์น่ะเป็นจริงหรือไม่ทำไมเมื่อแม่ฟื้นขึ้นมาจึงเล่าเรื่องตรงกับที่สามีบอกสามีลูกเดี๋ยวไปนำแม่ลูกกลับมาจริงหรือไม่แม่ฟื้นมาได้ด้วยสาเหตุใดทำไมแม่จึงฝันเห็นบ้านทองอยู่บ่อยครั้งบ้านทองนั้นน่ะมีจริงหรือไม่คะวิบากกรรมใดที่ทำให้แม่ต่างตายในสภาพเป็นคนพิการที่ไร้ขาทั้งสองข้างก่อนเสียชีวิตแม่ได้ทำสมาธิตามที่ลูกได้แนะนำหรือไม่คตินิมิตของแม่ก่อนตายเป็นอย่างไรหลังจากแม่เสียชีวิตไปแล้วไปไหนหลังจากแม่เสียชีวิตได้หนึ่งวันน้องๆได้กลิ่นน้ำหอมที่คุณแม่เคยใช้ที่บ้านใช่แม่มาหรือไม่คะหลังจากแม่เสียชีวิตเราได้กลับมาเข้ามาวัดพระธรรมกายอีกครั้งแม่รู้สึกอย่างไรที่ลูกมาวัดแม่ได้รับบุญทั้งบุญที่ลูกได้อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างคะบุพกรรมใดคุณตารวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตทุกคนต้องมาตายพร้อมกันอย่างทารุณตอนที่คุณตารวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุญใดทำให้ลูกชายคนโตของคุณตารอดชีวิตมาได้คะก่อนที่ลูกจะประพฤติพรหมจรรย์ลูกเคยตั้งครรภ์แต่แท้งตั้งแต่เดือนแรกค่ะบุพกรรมใดลูกจึงแท้งคะแล้ววิญญาณเด็กที่แท้งได้ไปเกิดหรือยังคะเกิดอยู่ที่ไหนคะได้รับผลบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีวิบากกรรมใดที่ทำให้พ่อแม่ห้ามไม่ให้ลูกมาวัดทำให้ลูกหายจากวัดไปในช่วงหนึ่งและบุญใดทำให้รู้สึกด้วยตัวเองว่าอยากกลับมาวัดอีกครั้งลูกเคยให้เพื่อนที่ทำงาน4คนยืมเงินคนละแสนกว่าตอนนี้ทุกคนไม่ยอมจ่ายขอลืมลูกฟ้องศาลก็ชนะแต่เขาก็ไม่จ่ายอยู่ดีเป็นเพราะบุพกรรมอะไรของลูกคะจะแก้ไขได้อย่างไรคะลูกสามีและกัลยาณมิตรที่สนิทกันทั้ง3คนมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้น

แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมาพบกับสามีคนนี้โดยเขารู้สึกว่าลูกเคยเป็นภรรยาของเขามาก่อนเพราะลูกกับสามีคนนี้ก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตหลายภพหลายชาติแล้วจ้าจึงทำให้เขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็เคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกันมาบุญนี้จึงบันดาลให้มาเจอกันและได้มาอยู่ร่วมกันอีกจ้าสามีเกิดมาเป็นคนผิวสีเพราะในอดีตเขาเป็นคนมักโกรธกับเคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ตัวดำๆบ่อยๆจนทำให้เพื่อนหงุดหงิดน้อยใจและก็อับอายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าการที่สามีบอกว่ารักประเทศไทยตั้งแต่มาครั้งแรกนั้นเพราะเขาเคยเกิดในประเทศไทยจริงๆจ้ะและก็เคยเป็นชาวพุทธได้เกิดในยุครัตนโกสินทร์นี่แหละเขาเคยมีความรู้สึกว่าเขาเคยเป็นนักบวชมาก่อนและรักวัดไทยมากเป็นพิเศษเพราะเขาเคยบวชระยะหนึ่งในชาติที่เกิดเป็นชาวพุทธดังกล่าวนี่แหละแต่ภายหลังก็ลาสิกขาออกมาองค์พระที่สามีเห็นด้วยตาเนื้อที่บ้านกัลยาณมิตรและทุดงคสถานล้านนานั้นพระจิตของเขาเป็นกุศลและมีใจที่ละเอียดในระดับหนึ่งจ้ะเขาเห็นองค์พระง่ายเพราะเขาเห็นจากจิตที่เป็นกุศลจะเห็นพระครอบหมู่คณะเพราะว่าบุญจากพระนิพพานคุมหมู่คณะอยู่จ้ะจึงบันดาลให้เห็นอย่างนั้นตอนที่แม่หมดสติไปแล้วสามีกำหนดจิตไปเห็นแม่ที่เจดีย์ซึ่งตรงกับที่แม่ฟื้นขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องนั้นให้ฟังก็เป็นเรื่องจริงคือสามีจิตละเอียดในระดับที่สามารถเห็นกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝันของแม่ได้กอบกับแม่ตอนนั้นสลบหมดสติแล้วก็ฝันไปกายละเอียดออกไปที่เจดีย์จริงๆแต่สามีไม่ได้นำแม่กลับมานะจ๊ะเพียงแต่ว่าแม่สลบหมดสติแล้วฝันไปแล้วก็กลับมาเองแม่ฟื้นขึ้นมาเพราะแม่ยังไม่หมดอายุขัยในตอนนั้นแล้วที่แม่ฝันเห็นบ้านทองบ่อยๆก็เป็นคตินิมิตของแม่จ้ะว่าแม่จะได้ไปดีแม่ต้องตายในสภาพที่พิการไร้ขาทั้งสองข้างเพราะกรรมในอดีตแม่ได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์หลายอย่างทำอาหารเช่นเป็ดไก่หมูเป็นประจำเมื่อฆ่าแล้วก็ชำแหละทั้งแจกทั้งขายทั้งกินเองจ้ะก่อนเสียชีวิตแม่ก็ทำไม่ค่อยจะได้หรอกที่ลูกแนะนำเพราะมีทุกขเวทนาจากโรคภัยคตินิมิตก็ชัดไม่มากจึงวนเวียนอยู่เจ็ดวันพอครบ7วันแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นดีที่บ้านไม้สักทองตามที่ท่านเห็นจ้ะหลังจากแม่เสียชีวิตได้1วันน้องๆได้กลิ่นน้ำหอมที่แม่เคยใช้ที่บ้านนั้นก็เป็นสิ่งที่รู้สึกกันไปเองเพราะความผูกพันแล้วก็ระลึกนึกถึงแม่จ้ะแต่ว่าวันที่เอาศพแม่ไปไว้ที่วัดน้องสาวของแม่กับคนรับใช้แม่ยืนอยู่ด้วยกันแต่เหมือนมีคนมาขย่าโต๊ะที่วางแก้วน้ำที่ใช้อย่างแรงนั้นก็เป็นเพราะแม่มาทักทายมาอยู่ตรงนั้นพอพูดแล้วไม่มีใครได้ยินเลยแม่ทำอย่างนี้ได้เพราะแม่น่ะมีบุญในระดับหนึ่งที่ทำให้กายละเอียดมีกำลังเคลื่อนย้ายทำความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งหลังจากแม่เสียชีวิตลูกก็กลับมาสร้างบุญกับวัดพระธรรมกายอีกนั้นแม่รู้สึกยินดีที่ลูกได้มาวัดทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแม่

ได้เข้าปล้นแต่ถูกจับได้แล้วก็ถูกทุกคนในบ้านทรมานก่อนส่งทางการแล้วก็โจรถูกตัดสินประหารชีวิตก่อนจะถูกตัดถูกประหารชีวิตโจรก็ผูกเวรเอาไว้ว่าจะมาจองเวรฆ่ากลับคืนบ้างโดยการผูกเวรดังกล่าวจึงทำให้เมื่อมาเจอกันชาตินี้ก็ถูกโจรฆ่าตายบ้างคุณตากับภรรยาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาสายยักษ์อยู่กับหัวหน้าภูมิเทวาสายยักษ์เพราะยังผูกโกรธโจรอยู่เดี๋ยวก็ต้องไปฆ่ากันอีกนอกนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หมดแล้วจ้ะเพราะก็ไม่ได้ผูกเวรอะไรลูกชายคนโตของคุณตารอดตายมาเพียงคนเดียวเพราะไม่ได้มีเวรกับโจรจ้ะจึงรอดตายคุณตาและภรรยาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะนอกนั้นไม่ได้รับเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะการลูกจะประพฤติพรหมจรรย์โลกในคันแท้งเพราะกรรมบาปอาธิบาตในชาติก่อนลูกตัวลูกเองชอบปรุงอาหารด้วยปลาไข่โดยปลามันยังมีชีวิตอยู่กรรมนี้จึงดึงดูดให้เด็กมีกรรมทำแท้งมาเกิดในครรภ์ลูกตอนนี้เด็กได้ไปเกิดใหม่แล้วแท้งตายมาหลายรอบบุญที่ทิพย์ไปให้ก็ได้บ้างตอนช่วงเปลี่ยนภพคือตายจากครรภ์มารดาคนอื่นแล้วก็ปุ๊บก่อนจะไปเข้าสู่ครรภ์มารดาอื่นในช่วงนี้พ่อแม่ห้ามไม่ให้ลูกมาวัดจะลูกต้องห่างวัดไปช่วงหนึ่งเพราะในอดีตลูกเคยมีวิบากกรรมที่ห้ามไม่ให้คนมาสร้างบุญกับวัดทั่วๆไปแต่ว่าบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาในอดีตจึงทำให้อยากกลับมาสร้างบุญอีกครั้งหนึ่งจ้ะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาลูกกับสามีก็ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะต่อมาสามีมีศรัทธาจึงขอบวชในชาตินั้นก่อนจะบวชก็ขอร้องให้ลูกประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะได้มั่นใจว่าลูกจะไม่ไปมีใครอื่นอีกซึ่งลูกก็ทำตามที่เขาขอร้องแต่ต่อมาเมื่อบวชไปได้ระยะหนึ่งก็คิดถึงลูกก็ลาสิกขามาอยู่กับลูกฉันสามีภรรยาอย่างเดิมลูกได้เคยเพื่อนที่ทำงาน4คนยืมเงินไปคนละแสนแต่เขาทั้งหมดไม่ยอมใช้เงินคืนจนต้องฟ้องศาลศาลตัดสินให้ลูกชนะแต่เขาก็ไม่คืนเงินอยู่ดีเราเป็นกรรมเก่าของลูกแต่เป็นกรรมใหม่ของทุกคนที่ขอลืมโดยในอดีตชาตินั้นลูกก็เคยทำดังนี้ก็คือไปขอยืมเงินคนอื่นทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ขอลืมหลายครั้งกับหลายคนวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าลูกสามีและกรรมิตรที่สนิทกัน3คนก็ได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาจากพุทธันดรที่แล้วแต่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาโดยตัวลูกและสามีก็เป็นสามีภรรยากันส่วนเพื่อนกรรมิตรได้เป็นกุลธิดาแล้วก็มีความสนิทสนมกันเหมือนชาตินี้ส่วนสามีในพุทธทันดรที่ผ่านมาบวชกับหมู่คณะก็มักจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิกคือขี้หงุดหงิดเนี่ยจะหลุดออกไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้กลับดุสิตบุรีไปหนึ่งพุทธันดรเนี่ยพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้กลับดุสิตบุรีก็วนเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาเกิดในยุครัตนโกสินทร์เพิ่งจะมาเจอกันในชาตินี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมซึ่งช่วงนี้เราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็วันอาทิตย์แล้วนะคะสัปดาห์หนึ่งนี่ไวมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ก่อนที่เราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอวาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ดังนั้นแล้วนะคะในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันค่ะเก็บเกี่ยวบุญสั่งสมบุญในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เวลาของตัวเองนั้นได้มาร่วมกันบ่มเพาะความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงตัวจริงดีจริงในทุกวัดทั่วไทยค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าสะดวกมาที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะการถ่ายทอดสดหรือว่ารายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ค่ะที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายเลยเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะงานบุญในวันนี้นะคะก็เป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะได้แก่นะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบตั้งเป้าหมายชีวิตลิขิตอนาคตตามด้วยสกู๊ปพิธีกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีประมวลภาพในพิธีอุปสมบทนะคะในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16แล้วก็โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53รวมไปถึงประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรพระ99รูปนะคะณวัดราชบูรณะสวมชุดไทยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่ออุทิศบุญให้บรรพชนเนื่องในวันอัฐมินบูชาด้วยนะคะและก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบตั้งเป้าหมายชีวิตลิขิตอนาคตคุณผู้ชมคะคนเรานั้นเกิดมาต้องมีเป้าหมายของชีวิตเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดไว้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองได้อย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้การตั้งเป้าหมายไว้ในทางที่ถูกต้องก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามซึ่งก็คือมงคลข้อที่6ในมงคล38ประการเรียกว่าตั้งตนชอบเราทุกคนค่ะที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่2ประการนั่นก็คือวิชาความรู้ที่จะต้องศึกษาในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อให้เรารู้จักวิธีการในการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนทำให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าถึงแหล่งแห่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเพื่อที่จะให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราทุกคนค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็มีวาระพระบาลีนะคะในขุททกนิกายชาดกความว่าอัตตาวเสโยปรมาวเสโยลัพพาปิยาโอจิตัตเตนะปัจฉาค่ะซึ่งก็แปลความได้นะคะว่าตัวเรานั่นแหละดีที่สุดประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุดฝึกฝนตนเองดีแล้วจะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลังซึ่งคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าเราจะดำเนิน

0: ชีวิตไปในทิศทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองตามเป้าหมายที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้การตั้งเป้าหมายไว้ในทิศทางที่ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งก็มีมงคลข้อที่6นะคะในมงคล38ประการเรียกว่าตั้งตนชอบนั่นเองค่ะเป้าหมายนั้นนะก็มี2อย่างในชีวิตก็คือเป้าหมายทางโลกกับเป้าหมายทางธรรมเป้าหมายทางโลกก็อย่างที่คุณธนาพรบอกก็คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพการงานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาถึงเป้าหมายทางธรรมนะคะเรียกว่าสำคัญมากๆเพราะเราเกิดมาในภพชาติหนึ่งนั้นก็จะต้องร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงไปข้ามภพข้ามชาติตั้งเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีไว้ฝึกฝนกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อลาโลกไปแล้วค่ะก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีโอกาสสร้างความดีได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสะดวกสบายดำเนินชีวิตมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตัวเองยังไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนไว้ในศรัทธาแต่ถ้าตนเองนั้นเป็นคนตรณีก็ตั้งเป้าหมายทำทานนั้นให้ได้อย่างสม่ำเสมอถ้าตัวเองนั้นยังไม่มีศีลก็ตั้งเป้าหมายให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเช่นโจรที่กลับตัวกลับใจปรับแนวทางชีวิตของตนให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานได้ทันทีดังมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาย500คนค่ะได้หาเลี้ยงชีวิตด้วยการโจรกรรมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นโจรคอยฆ่าลักขโมยปล้นชิงทรัพย์สินของผู้อื่น
0: วันหนึ่งนะคะหลังจากที่พวกเขานั้นได้ปล้นชิงทรัพย์ของชาวบ้านออกมาแล้วนะคะก็ได้ถูกชาวบ้านค่ะตามจับตัวจึงพากันหนีเข้าไปในป่านะคะเผอิญว่าในป่านั้นค่ะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปถือธุดงควัตรอยู่พวกโจรเห็นเข้านะคะเห็นพระก็เข้าไปกราบค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบว่าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเนา
1: ะ
0: ก็กลัวกราบขอร้องให้ท่านนั้นเป็นที่พึ่งของพวกตนในยามคับขันพระเถระรูปนั้นนะคะก็ได้กล่าวว่าศีลเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะผู้ที่รักษาศีลได้สมบูรณ์ย่อมมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำถึงเวลาสิ้นชีวิตก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกท่านจงสมาทานศีล5กันเถิดพวกโจรนะคะก็รีบนะคะรับศีลจากพระเถระเลยเมื่อรับศีลเรียบร้อยแล้วค่ะพระเถระก็สอนว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศีลแล้วขอให้รักษาศีลให้ดียิ่งกว่าชีวิตแม้จะต้องตายก็อย่ายอมให้ศีลของตนเองนั้นด่านพร้อยโจรทั้ง500ก็รับปากกับพระเถระนะคะว่าจะรักษาศีลให้ดีที่สุดค่ะในขณะนั้นเองนะคะพวกชาวบ้านที่ตามมาเนี่ยก็ตามเข้ามาในป่าทันแล้วก็มาจับโจรได้ค่ะก็ได้ฆ่าโจรทั้งหมดเลยนะคะโดยที่พวกโจรเหล่านั้นไม่ได้ทำการต่อสู้แล้วก็ไม่มีความโกรธเคืองชาวบ้านเลยเพราะว่าตนนั้นตั้งใจที่จะรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์ตามที่พระเถระสอนไว้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะและเมื่อพวกเขาตายไปนะคะก็ตายไปด้วยความปิติอิ่มใจในศีลที่บริสุทธิ์ของตนเองจึงได้ไปบังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติตลอด1พุทธันดร นั่นก็คือช่วงเวลานับจากการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์จึงบังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆค่ะจนกระทั่งมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเทพบุตรทั้ง500องค์ก็ได้มาเกิดในหมู่บ้านของชาวประมงใกล้ประตูเมืองสาวัตถีหัวหน้าเทพบุตรได้มาเป็นหัวหน้าชาวประมงพวกเขาจะออกหาปลาด้วยกันเป็นประจำในวันหนึ่งได้ไปทอดแหจับปลาในแม่น้ำอจิรวดีจับปลาได้ตัวใหญ่ตัวนึงค่ะสีเป็นสีทองคำทั้งตัวก็ดีใจช่วยกันยกปลาใส่เรือแล้วนำไปถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ให้เอาปลานั้นค่ะไปที่วัดเชตวันครั้นเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าแค่ปลาอ้าปากขึ้นเท่านั้นก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพตลบอบอวนไปทั่วพระเชตวันค่ะ
0: ต้องบอกว่าถ้าปลาตัวนั้นไม่อ้าปากก็ไม่เกิดอ้าปากนะค
1: ะ
0: ก็เลยมีคำถามเลยค่ะ พระราชาจึงได้ทูลถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าปลาตัวใหญ่นี้ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นสีทองทั้งตัวคือภายนอกดูสวยงามเพราะเป็นสีทอง

0: แต่ว่ามีกลิ่นปากที่เหม็นเหลือเกินพระพุทธองค์ก็ตรัสเล่าว่าปลาตัวนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระกัปปิละได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความทรงจำดีเป็นพหูสูตรเป็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกทรงพระปริยัติมีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์มากแต่ท่านนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมครั้นมีลาภสักการะมากเข้าท่านก็หลงตัวเองค่ะคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองเก่งมีความรู้มากกว่าคนอื่นจึงสอนลูกศิษย์ตามใจตัวเองสิ่งที่ถูกก็ว่าผิดสิ่งที่ผิดก็ว่าถูกอีกทั้งยังยกตนข่มท่านหาว่าภิกษุรูปอื่นนั้นโง่กว่าตัวเองทั้งหมดเลยพระกัปปิละนะคะก็ยังมีพระพี่ชายที่เป็นพี่ชายแท้ๆของท่านซึ่งพระพี่ชายเนี่ยท่านไม่ได้ศึกษาปริยัตินะคะแต่ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ค่ะเมื่อท่านรู้ว่าพระน้องชายกำลังหลงทางท่านก็เป็นกัลยาณมิตรนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปตักเตือนนั่นเอง
1: เนี่ยค่ะเมื่อตักเตือนแล้วนะคะด้วยความเป็นพระพี่ชายเนาะเป็นห่วงน้องเนา
0: ะ
1: เมื่อหลงทางแล้วแต่พระกัปปิละค่ะไม่ยอมรับฟังพระอรหันต์พี่ชายเลยกลับบอกว่าหลวงพี่จะไปรู้อะไรผมเนี่ยรู้ดีกว่าใครพระไตรปิฎกทั้งหมดผมก็บอกได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรผมรู้หมดหลวงพี่สอนตัวหลวงพี่เองเถอะนอกจากไม่ฟังแล้วยังย้อนท่านอีกเน
0: า
1: ะ
0: ท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะ
1: ใช่ในที่สุดค่ะพระพี่ชายก็ต้องทิ้งเพราะว่าสอนไม่ได้เตือนไม่ได้เมื่อไม่มีใครสอนท่านก็ยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นเที่ยวด่าว่าพระภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ทำตามความคิดของตนลูกศิษย์ของท่านพลอยมีความเห็นผิดและทำแบบผิดๆแบบนั้นไปด้วยทำให้พระพุทธศาสนานั้นเสื่อมลงครั้นละโลกไปค่ะจึงได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกใครที่เชื่อถือท่านทำตามท่านก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกด้วยเหมือนกันต้องเสวยวิบากกรรมทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานจนนับไม่ได้เพราะคิดผิดพูดผิดแล้วก็กระทำอยู่ผิดบ่อยๆทันทีที่พ้นจากขุมนรกแล้วนะคะท่านก็ได้เกิดมาเป็นปลาสีทองตัวที่เป็นสีทองคำนี่แหละนะในอดีตคือเป็นพระน
0: ะ
1: แต่หลงผิดเพราะท่านเคยกล่าวพุทธพจน์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนก็เลยได้เป็นตัวสีทองสวยงามแต่ปากที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพก็เพราะเคยไปด่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลไว้ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าจบจึงได้ถามปลาค่ะว่าปลามาจากไหน
0: นะคะปลาก็ตอบไปเลยค่ะว่ามาจากอเวจีมหานรกพระองค์ก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วกำลังจะไปไหนปลาก็ตอบว่าจะกลับไปอเวจีมหานรกเหมือนเดิมว่าแล้วนะคะก็เอาศีรษะเนี่ยฟาดเขาเรียกว่าฟาดพื้นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคาที่ตรงนั้นเลยนะคะทุกคนที่ได้ฟังธรรมเห็นเหตุการณ์
1: ฆ่าตัวตาย
0: ใช่ก็คือจะกลับไปแล้ว ไม่อยู่แล้วนะคือต่างทุกคนที่มาฟังธรรมในที่นั้นเนี่ยต่างก็มีความสลดใจนะคะรวมไปถึงชาวประมงทั้ง500ที่ได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นคนจับปลามาเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อชาวประมงได้ฟังเรื่องราวโอ้โหเกิดธรรมสังเวชค่ะได้ทูลขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาเลยแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะต่อมาภายหลังเนี่ยทั้ง500รูปนะคะก็ต่างได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดเลยก็500องค
1: ์ค่ะ
0: นะคะเราจะเห็นได้นะคะเรื่องราวของโจรทั้ง500คนเนี่ยต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม
1: ่
0: มีศีลแต่ทำแต่บาปกรรมนะคะแต่ว่ามาในภายหลังเนี่ยกลับมาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ได้ทำความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถึงกระทั่งได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้มรรคผลนิพพานเป็นที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงได้ตรัสว่าการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะจะทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งการตั้งตนที่ชอบที่ดีที่สุดนั้นก็คือการนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆฝึกใจนั้นให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้พระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งความสะอาดแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขและก็เป็นแหล่งแห่งความดีงามทั้งมวลค่ะเมื่อทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะปลอดภัยก็จะพบแต่ความสุขความสำเร็จเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะให้

0: ร่วมกันหมั่นนะคะปฏิบัติธรรมเอาใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งกันให้ได้ทุกๆวันทุกๆคนค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องนี้ไปนะคะเราก็ได้ข้อคิดถึง2อย่างเลยนะก
0: ็
1: คือเรื่องของโจร500เนี่ยที่ตั้งใจรักษาศีลนำไปสู่หนทางสวรรค์นิพพานกับอีก1ท่านก็คือพระกัปปิละนะคะที่ต้องบอกว่าทิฏฐิมานะสูง
0: นะมิจฉาทิฏฐิทั้งตัว
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากจะว่านอนสอนยากแล้วก็ยังเห็นผิดเป็นชอบด้วยเนี่ยค่ะพาชีวิตตกต่ำกลับไปสู่อเวจีมหานรกเลยเรื่องนี้น่ากลัวนะคะ
0: น่ากลัวจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ธรรมะแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ฟังธรรมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาศัยโอกาสนี้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนที่รักหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าบุคคลที่เราปรารถนาดีให้เขาได้มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนคอยที่จะเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันไปค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราจะดีคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอบข้างนะคะกัลยาณมิตรก็สำคัญที่เราจะต้องดึงเขาค่ะชักชวนเขามาให้สั่งสมบุญโดยเฉพาะวันอาทิตย์แบบนี้นะก็ให้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนากันเยอะๆค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมรับชมแล้วก็รับฟังพิธีกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนากันค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ววันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ผืนแผ่นดินอันสงบร่มเย็นของศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศเมืองหน้าด่านสำคัญที่เปรียบดังประตูสู่อินโดจีนปรากฏภาพแห่งพลังศรัทธาอันงดงามเมื่อพุทธบริษัทจากทั่วภาคตะวันออกต่างมุ่งหน้าสู่บุญยสถานแห่งนี้เพื่อร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันแห่งความสว่างสวัยนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลโดยคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์กัลยาณมิตรพันนีจันบางและกัลยาณมิตรคณิษฐากันวงศ์นับเป็นการรวมใจครั้งสำคัญในภารกิจสานต่องานของตะวันธรรมเพื่อน้อมนำพุทธธรรมคือคำสอนอันเป็นแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาไปสู่ดวงใจของชาวโลกสืบไป

สว่างสวยแห่งบุญกุศลได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่ใสบริสุทธิ์จากการน้อมใจหยุดนิ่งเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางมหาสมาคมของยอดนักสร้างบารมีผู้มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมครั้นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่ามหากุศลประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในมหาทานบารมีเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้นแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นเป็นศูนย์รวมศรัทธาคู่ผืนแผ่นดินภาคตะวันออกพร้อมแผ่ขยายแสงแห่งพระธรรมไปสู่นานาอารยประเทศจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างไม่มีประมาณ

แสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเมื่อคณะประธานบุญพิธีได้กล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตขออนุภาพแห่งมหากุศลในการร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้จงบังเกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยร่มเย็น

และเป็นมหาเศรษฐีผู้บุญพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกถ้อยคำที่เป็นสัจจวาจาแห่งพรอันศักดิ์สิทธิ์ชุ่มเย็นดุจสายน้ำทิพย์ลังรินลงสู่ดวงใจของสาธุชนยังความปลื้มปิติและพลังแห่งศรัทธาให้เอ่อล้นขึ้นอย่าง

พิธีโปรยประถมปัตตภีและโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสิริวุฒิเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมหามงคลนายสุรศักดิ์ชิงนวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต3ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานบุญพิธีและคณะได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพรแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมกล่าวเปิดงานด้วยความปลื้มปีติยินดียิ่ง

ความสงบงดงามได้แผ่ขยายออกมาจากทุกดวงใจที่ใสที่สุดเมื่อคณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทพร้อมใจกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วลานธรรมกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมหามงคลท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยทรายมหามงคลและโปรยรัตนชาติลงณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเย็น

จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยเหล่าพุทธบริษัทได้ร่วมกันโปรยทรายปฐมปัทภีและรัตนชาติหลากสีลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานในมหากุศลทรายมหามงคลและรัตนชาติทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินในวันนี้จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามก่อกำเนิดเป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่าให้ชนทั้งหลายเข้ามาศึกษาวิชาชีวิตในพระพุทธศาสนาเพื่อแผ่ขยายอมตะธรรมคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นดุจแสงธรรมส่องนำทางมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงหนทางสายกลางเชื่อมโยงดวงใจกับพระรัตนตรัยภายในและบังเกิดเป็นสันติสุขสถิตคู่โลกตราบนานเท่านาน

0: ค่ะนี่ก็คือภาพพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติที่ทุกท่านนั้นได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะภาพที่เห็นนี่คือภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะซึ่งความสงบสง่างามแบบนี้นะคะที่ทุกท่านได้เข้าไปอยู่ในพิธีกรรมแบบนี้ก็ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้มีโอกาสถ้าที่ไหนก็แล้วแต่นะคะได้มีพิธีกลั่นแผ่นดินเช่นนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะไปร่วมกันค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าหลายที่แล้วนะคะที่เริ่มมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านใดอยู่จังหวัดไหนก็รอคอย
0: นะ
1: และถ้ามีโอกาส

0: ก็รีบไปสั่งสมบุญร่วมกันนะคะโอ้ต้องบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนี่ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะคะ
1: นะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามอลังการ
1: ขอเรียนเชิญ
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีองค์พระเจดีย์ด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกหนึ่งบุญใหญ่ค่ะเราจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันก็คือประมวลภาพพิธีอุปสมบทค่ะในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16และโครงการธรรมทัยญาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่53นะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

0: ค่ะก็เห็นภาพของกุลบุตรนะ
1: ค
0: ะได้มีโอกาสออกบวชแล้วก็ปลื้มปิติใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพดีๆที่ได้มาทบทวนกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ถือโอกาสนี้เลยแหละในการตั้งผัง
1: นะ
0: ตั้งผังให้กับตัวเรานะคะในภพชาติต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้บวชนะคะได้เกิดเป็นชาย
1: นะ
0: แล้วก็ได้เพศบริสุทธิ์แล้วก็ได้บวชแบบนี้ด้วยนะคะก
1: ็
0: อธิษฐานจิตกันไป
1: นะอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จชาตินี้เราเป็นหญิงก็อย่าลืมค่ะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่พอเราได้เกิดเป็นชายแล้วก็อย่าลืมค่ะผังที่เราตั้งไว้ก็ขอให้ได้บวชตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะเอาละค่ะเรามาประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตร99รูปณวัดราชบุรี

ณะโดยการสวมชุดไทยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพระนครศรีอยุธยาได้อุทิศบุญให้บรรพชนเนื่องในวันอัฐมีบูชาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมก
1: ิ
0: จกรรมงานบุญมานะคะก็เอามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะคะที่เกิดขึ้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอาศัยในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์แบบนี้มาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็อุทิศบุญให้กับบรรพชนนะที่ท่านได้รักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดมายังเราเนี่ยแหละได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุครัตนโกสินทร์
1: ใช่
0: รัตนโกสินทร์กันด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกบุญค่ะโดยเฉพาะพิธีกรคนสวยนะคะไม่ตกบุญเลยนะคะ
0: ไปด้วยก
1: ัน สวยมากใส่ชุดไทยสวยจังเลย
0: ไปด้วยกันนะคะคุณยุพานะคะเป็นบรรยากาศดีๆพาเด็กน้อยไปด้วย
1: คุณน้าก็สวยคุณหลานก็สวยคุณหลานก็ดูดีจะบอกว่าสวยไม่ได้หลานเป็นหลานชายเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยค่ะกับโซนอเมริกานะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญซึ่งพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในเวลา 21:15 ตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์ค่ะก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากนั้นก็ร่วมกันรับชมประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนเมษายนค่ะและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดในเดือนมิถุนายนเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานนำกล่าวคือคุณนิรันดร์คุณสุภามาศตันทวิวัฒน์คุณวันแก้วจันเหลืองต่อด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีคุณภวินคุณสมพลคุณดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปนั้นให้กับชาวคณะประธานนะคะเพื่อร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้ค่ะนะคะแต่ละท่านคณะประธานก็จะได้รับมอบจุดประทีปจากท่านพระภิกษุสงฆ์และเมื่อถึงเวลาธรรมกายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านทางสถานีถ่ายทอดสดนะคะ GBN by DMC ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระแล้วนะคะคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้พรโดยในช่วงท้ายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญโดยการเก็บกวาดนะคะเก็บงานสถานที่นั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะก็เป็นช่วงในการปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะจัดขึ้นที่ทุกที่ค่ะทุกที่ทั่วโลกเวลาเดียวกันนั่นก็คือเวลาธรรมกายค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็จะได้ร่วมกันค่ะทำหน้าที่ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเพื่อที่จะได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังหลังจากที่ได้ร่วมกันบูชาข้าวพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามเพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะได้มาสั่งสมบุญสร้างความดีกันเช่นนี้ค่ะ
0: ค่ะมากิจกรรมงานบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดค่ะออนไลน์นะคะผ่านทาง YouTube ค่ะที่มีชื่อว่า SMC 072ด้วยนะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีถวายทิพยบุพผามาลาค่ะประธานคือคุณอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและคุณเม็ดมณีทวีชัยค่ะพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุประธานคือคุณเคนเหงาศรีวัฒน์และคุณบัวทองศรีจันทะวรวงศ์ค่ะพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานคือคุณสสิธรเบสเลอร์ค่ะและคุณทองสายพาราเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ

0: พร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยนะคะผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประธานคือคุณทองใสภาราและคุณริชาร์ดไคเกอร์ไคเซอร์ค่ะพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาประธานคือคุณปาริชัดคุณสตีฟพินนี่และจากนั้นนะคะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีขอขมาพระมหาบุญส่งปรมัชโยในโอกาสที่ท่านนั้นได้รับแต่งตั้งค่ะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดียโกก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสมโภชนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างความอิ่มเอ็นใจในการสร้างบุญร่วมกันในพิธีกรรมงานบุญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะเรามาต่อเนื่องกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่7มิถุนาที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะรวมถึงผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและก็ร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะคือเริ่มจากพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ตามด้วยพิธีถวายทิพยมาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัชพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญทำความสะอาดพรมโดยมีคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์และเมื่อถึงเวลาธรรมกายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันประกอบพิธีกรรมบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยค่ะผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN by DMC ค่ะซึ่งภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็เป็นการกล่าวค่ะในการถวายกองบุญต่างๆนะคะที่ทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญกันโดยมีตัวแทนค่ะของสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้มากล่าวนำคำถวายนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนะคะและช่วงท้ายค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งนะคะภาพแต่ละภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็จะได้บันทึกในที่ที่ดีที่สุดน
0: ั่
1: นก็คือบันทึกที่ใจของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะมาต่อกันยังอยู่ในโซนสหรัฐอเมริกานะคะกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายบอสตันจัดกิจกรรมงานบุญพิธีกรรมเริ่มขึ้นนะคะในเวลา 20:30 นซึ่งก็เป็นเวลาตามท้องถิ่นค่ะคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะก่อนที่สาธุชนนะคะจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5เมื่อถึงเวลาสว่างค่ะร่วมกันจุดพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณสำราญคุณล่าแก้คุณแองเจล่าคุณอรันผลสุขโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ค่ะคือพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนนำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่ท่านเจ้าภาพทุกคณะนะคะจะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคประธานคือคุณชยาดาคุณจิมเด็กหญิงอัญมณีเด็กชายพรินซ์แครีค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะประธานคือคุณแม่ปราณีคุณจิราวดีคุณนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดนะคะเดือนมิถุนายนประธานคือคุณชยาดาแครีคุณจิดาภามังคลพินโยค่ะเมื่อได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน

0: อันก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าแล้วก็ถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะตามด้วยนะคะคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะจากท่านประธานสงฆ์ค่ะแล้วก็ได้รับพรจากคณะสงฆ์ภายในงานยังมีกิจกรรมนะคะสหวาระเดือนเกิดในเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังมีการทบทวนบุญต่างๆที่ผ่านมาด้วยเมื่อถึงเวลาธรรมกายก็คือเวลาที่พร้อมกันทั่วทั้งโลกเนี่ยนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญครับทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ได้สร้างความอิ่มเอมใจในบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้มาร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานซึ่งจะรึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานแล้วก็ร่วมบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ LINE ID jackie2708669ขึ้นที่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถแคปภาพที่หน้าจอไว้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ที่อุบาสิกาศรีสุวรรณนะคะและร่วมบุญได้นะคะหากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปก็ยังร่วมปัจจัยได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02047699131235ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญข่าวงานประชาสัมพันธ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวเลยนะคะ
0: ที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะช่วงนี้จากอเมริกาแล้วนะคะเรามาแอฟริกากันต่อนะคะที่นี่ก็มีกิจกรรมงานบุญค่ะวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดพุทธเคปทาวน์นะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาค่ะจากพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวแอฟริกาใต้เนี่ยกว่า50ท่านได้มาร่วมกันค่ะจุดประทีปนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกด้วยโดยในปีนี้นะคะนับเป็นปรากฏการณ์แห่งความปลื้มปิติเลยค่ะเมื่อมีชาวแอฟริกาใต้นะคะเข้าร่วมงานวิสาขบูชาเป็นจำนวนมากค่ะสิ่งนี้เองนะคะก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงแห่งศรัทธาที่ชาวอเมริกาใต้เนี่ยนะคะก็มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินแอฟริกาอีกด้วยค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังหยั่งรากลึกแล้วก็เบ่งบานนะคะในหัวใจของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมค่ะผู้ที่มีศรัทธาจากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะคะเมื่อได้มารวมตัวกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อที่จะแผ่ขยายสันติภาพที่เกิดขึ้นในใจนี้ไปสู่ใจของชาวโลกให้กลายเป็นสันติสุขอีกด้วยผ่านกิจกรรมอันเป็นมงคลทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาการเจริญสมาธิภาวนาการร่วมกันถวายทานแล้วก็ร่วมกันจุดวิสาขประทีปด้วยซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้จุดประทีปภายนอกเนี่ยนะคะพระอาจารย์ก็ได้นำก่อนเลยนะคะนำทุกท่านเนี่ยจุดประทีปภายในใจให้สว่างสวยด้วยการหยุดใจนะคะแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาซึ่งก็จะเป็นหนทางแห่งความสุขความสงบและปัญญาที่มีอยู่ภายในที่มีอยู่แล้วเนี่ยในตัวของทุกๆคนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสร้างความสุขรวมถึงความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้มาปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะ
1: ใช่ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะ inner peace ที่แท้จริงนะคะเห็นความสุขของแต่ละท่านคือจากแววตาแล้วการนั่งสมาธิของแต่ละท่านผลการปฏิบัติธรรมก็ดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์มาเพิ่มด้วยนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันค่ะมาเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายนะคะซึ่งเป็นที่ดินพื้นสุดท้ายค่ะนะ ณวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมบุญค่ะร่วมปัจจัยได้ที่ธนาคารออมสินที่หมายเลข020-4770-2717-16ชื่อวัดพุทธเคปทาวน์หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะไปที่ได้ LINE ID ค่ะภูวิชนะคะพระภูวิชวรธรรมโมท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะนี่ก็คือค่ะ

0: สารงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถึงเวลาใกล้ที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่กันก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมค่ะ
0: เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรานั้นจะพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารได้นั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะกับการที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏและยังจะเป็นทางลัดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอาบน้ำล้างตัวก็ให้ล้างใจไปด้วยล้างหน้าแปรงฟันให้ใจใสๆนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจว่างๆทำไปพร้อมๆกันอย่างสบายๆหรือล้างจานก็ล้างใจไปด้วยจานสะอาดใจก็บริสุทธิ์ทำอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานกันไปเปล่าๆต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญความบริสุทธิ์และความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายกับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติทำแล้วใจของเราจะคลอเคลียนัวเนียอยู่ภายในเราจะค่อยๆ คุ้นกับศูนย์กลางกายคุ้นกับการวางใจว่างๆเบาๆกับการนึกถึงองค์พระหรือดวงอย่างสบายๆให้ไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2545จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า61คุณผู้ชมคะจากการเข้าถึงดวงปฐมมรรคอันเป็นเบื้องต้นจนถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพุทธรัตนะในตัวนั้นจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตจะเป็นทางแห่งความสำเร็จและความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตและช่วงนี้ถึงเวลาสว่างแล้วนะคะเวลาที่ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันเชื่อมใจกับผู้รู้ที่อยู่กลางกายฐานที่7และเชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญครอบคลุมไปทั่วโลกกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะที่นำโอวาทดีๆมาให้เราได้ทบทวนกัน
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรังรับบุญใหญ่ค่ะเราทั้งสองคงพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ผู้ตรัสรู้แล้ว

0: สักขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยา

0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปัฏฐิปันนัง
1: ยะมหังสุปัฏฐิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสักการะนะ
1: อิมินาสักการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: พันเตมยัง
1: อัจโยโน
0: อ
1: ั
0: จโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

0: พระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง

0: าสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้จักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอด
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ก้าวประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า

0: นา
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: เก
0: ้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เธอ
0: ในการบัดเดียวนี้เธออุ
1: กาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: แนนาพุทธการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระเรียสงกับสมุติสง
0: และพระเรียสงกับสมุติสง
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เธอ
0: ในการบัดเดียวนี้เธอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่

0: แต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ระหว่างนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่าง

ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ทันึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัว

สรุปว่าเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยและความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กระกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ย
ก็ยังเกิด

ความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆ

ให้นิ่งนุ่มๆเบาๆ สบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: จะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพโสเตอัตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรกาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงนฤมลพิสุทธิมานและกัลยาณมิตรกฎชรัตพดุงกุลเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้

็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะแล้วเราก็ระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นบุญใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลให้เราจดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกับระลึกถึงคุณครูใหญ่ของเราที่ท่านได้สร้างสถานที่แห่งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กันระลึกถึงท่านให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสำหรับตัวเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญเราก็ลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสามพันตชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาอยู่ที่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้

บกับความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวก็ให้มีแต่ความผาสุกกันทุกท่านนะจ๊ะมีความสุขมากๆทุกท่านสมหวังกันทุกท่านจ้าจดใจนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กลางดวงบุญกันนะจ๊ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะ

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นาทีเริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่อง

0: เราการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดที่บริเวณด้ามขวานทองของไทยนะครับนั่นคือจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับในภารกิจที่วัดพระธรรมกายนี่นะครับท่านก็บอกว่ารับภารกิจที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอย
0: ่
1: างงานวันคุ้มครองโลกนะครับถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนี่นะครับก็มีรถมามากมาย
0: เกือบ 20,000 คัน
1: พระอาจารย์เองก็เป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทำความปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับในดินแดนเกิดนี่นะครับพระอาจารย์เองก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับสร้างพระเจดีย์หรือว่าประทุมเจดีย์นะครับมาได้2ปีแล้วนะครับก็มีการฉลองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการข่าวบุญใหญ่ที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมอบรมเยาวชนนะครับปัตตานีประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะครับวัดพระธรรมกายนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ตำแหน่งพระอาจารย์เยอะมาก
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะนะคะโดยเฉพาะภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าค่ะ
2: จ้าก็เจริญพรทุกท่านจ้าก็ตัวพระอาจารย์เองพี่เองก็เป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดนะจ๊ะเกิดที่ปัตตานีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าปัตตานีเองเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นจังหวัดที่ชาวพุทธมีน้อยแต่จะว่าเป็นความที่น่าจะเป็นบุญของเราเองเราก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนี่แหละเพราะตัวของพี่เองก็เป็นนามสกุลคือคงสีพุทธเลยนะก็เป็นครอบครัวที่ก็บอกว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพุทธมีน้อยแต่ว่าเป็นพุทธที่ยังเข้มแข็งในยุคนั้นยุคนั้นเองยังมีการใส่บาตรพระมีต่างก็ยังทันเห็นคุณปู่คุณย่าพาไปใส่บาตรพระพาไปวัดโดยเฉพาะในวันพระเองเนี่ยก็ได้มีการไปไหว้ท่านถามว่าความผูกพันก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่คุ้นกับวัดอยู่ในยุคนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็บวกกับเรื่องการศึกษาเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะเรียนจบอย่างน้อยในชุดเนี้ยต้องจบปริญญาตรีดังนั้นตอนเป็นเด็กเองจริงๆคนจะมุ่งไปเรื่องการเรียนซะมากกว่าส่วนเรื่องการบวชการต่างๆเองเนี่ยก็เคยคิดตอนเป็นเด็กว่าเอ๊ะเห็นสามเณรเคยมีความคิดว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเราน่าจะบวชนานนะ
0: คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆเองเลยอย่างเงี้ย
2: เป็นความสุขว่าถ้าเราบวชคงจะบวชยาวประมาณเนี้ยคิดอย่างนั้น
1: คือถ้าเริ่มบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชยาวเลย
0: คือเห็นอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน
2: เห็นตอนนั้นแถวบ้านมีบวชเนรเห็นก็สึกเอ๊ะถ้าเราบวชนานแน่เลยแต่ก็ไม่ได้บวชเพราะตอนนั้นด้วยความที่เราเรียนสื่อแล้วก็จนกระทั่งแบบเรียนไปเรื่อยๆจนก็เพียงแค่ได้เข้าวัดตอนเด็กๆกับคุณปู่คุณย่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็หลังจากนี้ก็ห่างมาเลย
0: และการศึกษาพระอาจารย์เรียนที่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็หลังจากมาจังหวัดยะลา
0: ค่ะ
2: แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องจบปริญญาตรีเองเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าส่วนกลางของประเทศมากรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ก็หลังจากจบที่ยะลาแล้วก็มากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี35
0: แล้วย้ายครอบครัวมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: มาเฉพาะตัวคนเดียวเลย
0: อ๋อ
2: เป็นชีวิตที่ยังใส่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบว่าเอาบวชตั้งแต่เป็นชุดนอกบ้านมากกว่าในบ้านคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วต
0: ั้
2: งแต่ว่าพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ส่งเรียนในเมืองแล้วก็ต้องออกแต่เช้าเย็นกลับทุกวันพอขึ้นม.2แม่ก็ส่งไปหอพัก
1: ม.2
2: ใช่แล้วมันชีวิตเองนี่จึงเป็นชีวิตที่คุ้นกับการอยู่นอกบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยพอจบแล้วก็พอมายิ่งอยู่ที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับน้าแล้วก็หลังก็มาอยู่กับเพื่อน
1: ๆที่บางมดก็ปริญญาตรี
2: จบปริญญาตรีไปโทริที่บางมดคือปริญญาโทเองนี่ยังไม่ทันจบตั้งแต่ว่ามาบวชซะก่อน
1: ก็เกือบจบแล้ว
0: มหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยประจำเกล้าธนบุรีจ้ะมาเทคโนโลยีจ
0: ังหวัดเลือกคณะอะไรเจ้าคะ
2: วิจิตรจบตอนปริญญาเครื่องกล
0: เครื่องกล
1: วิศวกร
0: นั่นหมายความว่าตั้งใจจะทำงานด้าน
2: จริงๆแล้วตอนนั้นเองนี่ก็จะทำงานอยู่แล้วจ้ะก็ตอนจบปริญญาจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยเอาว่าเราแค่คิดว่าจบปริญญาแล้วมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
0: ่
2: พอจบปริญญาปุ๊บนั้นก็จบละปริญญากำลังจะทำงานอยู่แล้วแหละแต่เพียงว่าด้วยความที่น่าจะเป็นล็อกบุญของเราเอง
1: ค
2: ือเพื่อนด้วยกันที่จบปตรีเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อปโทก็ชวนไปสอบเป็นเพื่อนแล้วก็ไปสอบเป็นเพื่อนเพื่อนไปกัน5คนซึ่งปโทเองเนี่ยรับไม่เยอะปีนึงรับแค่20กว่าคนไปสอบกัน5คนปุ๊บเนี่ย

0: 5คนเนี่ยได้หมดเลย
1: โอ
0: ้เขารับเพียงแค่20คน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
0: ที่บางมดอาจารย
1: ์
0: ที
1: ่
0: บางมดพอรับเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยดันไปเอาที่อื่นไม่เอาที่นี
2: ่อ้าว
0: แล้วก็อ้าวแล้วถ้าเราไม่เอาอีกคนนึงจะเป็นไงเนี่ยกลายเป็นว่าไปกันที่ชาวบ้านเขาแล้วไม่เอาเนี่ยก็เลยเอ๊ะมันเหมือนกับจะกลัวจะเสียชื่อเพราะตอนพี่เป็นปตรีเองเนี่ยเป็นประธานสโมสรทางคณะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับโอ้เรามาทำเสียชื่อคณะที่ไม่ไปสอบเข้าอีกก็เลยเอ๊ะเอาไงดีก็เลยโทรไปหาคุณแม่ตอนนั้นก็ถามคุณแม่ว่าไงดีเนี่ยสอบติดปตท.คุณแม่ก็ตอบดีมากเลยแม่บอกถ้าลูกเรียนไหวแม่ก็ส่งไหวก็เลยทำให้ได้เกิดได้สุดท้ายก็เลยเรียนต้องมีปตท.
2: ครับ
0: เพราะเรียนปตท.นี่เองเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้มาเจอวัดเพราะจริงๆแล้วตอนจบปตรีเนี่ยไม่ได้มาวัดเลย
2: ตอนตรีก็ไม่รู้จักวัด
0: ถามว่ารู้จักไหมจริงๆเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยมาตอนปี351ครั้งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลย
2: ชมรมพุทธอะไรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
0: ตอนปตรีเองเนี่ยเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายที่มันคนเยอะเหลือเกินไม่เอาละก็เลยลงมา
1: และตอนนั้นปี2535มาด้วยงานบุญอะไรหรือว่ามายังไง
0: ปี35เนี่ยครั้งนั้นจริงพี่ขึ้นมาเรียนที่จากยิ่งมาสายเด็กช่างมา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือจบจากยะลาแล้วก็มาเรียนที่ช่างกรมปทุมวันในปี35ซึ่งช่างกรมปทุมวันเองเนี่ยเป็นประธรรมเนียมว่าเด็กใหม่ต้องมาที่วัดพระธรรมกายมาตั้งแต่สามารถเลยนั่นคือมาตอนอยู่ช่างปัจจุบันจ้ะ
2: ก็ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ถึงแม้มาครั้งเดียวแต่ว่าจำภาพแม่นอยู่เลยเพราะว่าได้เห็นภาพของการบวชธรรมทายาทเห็นภาพมีการไปออกค่ายภาคสนาม
2: ม
0: ีการเดินทุดงขึ้นเขาใหญ่โอ้โหชอบมากชอบถึงขั้นบอกกับโยมพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมมาบวชที่นี่นะ
1: เหมือนช่างกลปทุมวันตอนนั้นมาเนี่ยเหมือนมาให้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหม
0: เป็นกิจกรรมใหม่ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยทุกปีทุกปีว่าเด็กเข้ามาใหม่ต้องมาที่นี
1: ่โอ้ดีจ
0: ัง
1: เลย
0: แล้วก็มาแล้วก็มาได้ฟังหนึ่งวันจะหนึ่งวันมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับ
2: แต่ปอโทนี่คือมาบวชเลย
0: ปอโทเองเนี่ยที่มาเพราะว่าจริงๆแล้ว
2: อยากจะบวชก่อนจบ
0: จริงๆแล้วมันมีเหตุนี่จ้ะคือพอจบปอตรีปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เรียนปกติด้วยกันที่บางมดเองเนี่ยเขามาบวชปี38เนื่องจากเป็นปีแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้อยู่ต่อได้1ปีคือให้ดับได้ดับบวชต่อได
1: ้
0: สมัยก่อนพระวัดธรรมกายต้องจบปกติถึงอยู่ต่อได
1: ้ใช่
0: ไหมจ๊ะแต่ว่าปี38เองเนี่ยท่านเมตตาว่าเอาละใครที่ยังไม่จบให้ดับได้1ปีเลยบวชต
1: ่อ
0: ก็มีเพื่อนอยู่1ท่านที่บวชดับเรียนแล้วก็มาบวช1ปีครบปี38เสร็จปุ๊บก็ต้องลาจิตขาไปเรียนซึ่งหลวงพี่เองเรียนปโทพอดีเขาก็กลับไปที่บางมดซึ่งเพื่อนปอตีด้วยกันเนี่ยจบหมดละไม่เหลือใครละคราวนี้เหลือแต่เราละเขาก็เลยมาหาเราทุกวันเลยมาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดมี

0: มาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดวัดมีอะไรเปรียบอะไรศีลนึกไม่ออก
1: ตอนนั้น
0: ใช่แต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเองเนี่ยเขาน่าจะรักเรามากนะสี่เดือนเนี่ยมาหาพี่ทุกวันเลยโอ้หลวงพี่นี่จนแบบสุด
2: ก็ต้องไปละ
1: ทุกวันเนี่ยแต่ก็เล่าเรื่องวัดให้ฟัง
0: ก็คุยแต่เรื่องวัดคุยชวนมาวัดคุยชวนรักษาศีลชวนนั่งสมาธิแต่ตอนนั้นบอกอย่างนี้มันด้วยความที่เราไม่คุ้นกับวัดเลยนึกใจว่าไปทำไมจะได้ประโยชน์อะไรจากไปวัดนึกไม่ออกไม่เคยสนใจเลยแต่ด้วยความที่เขาตื่นจริง
1: ก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้เรา
0: ใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากมากถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี
1: ้
0: แล้วก็เขาที่มาเพราะว่าหนึ่งคือรำคาญเขามากแล้ว4เดือนกับ2ก็คือเขาชวนมาค่ายคุณธรรมวันแม
1: ่
0: ซึ่งไอ้ฝังชื่อค่ายแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเราเองปีนึงก็กลับบ้านครั้งหนึ่งฝังชื่อค่ายเพราะคุณธรรมวันแม่ก็เอ๊ะเผื่อมาจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างก็เลยมาไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยแต่พอมาถึงก็โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าที่มาครั้งนี้นักศึกษาจากทั่วประเทศมากันเยอะมากเด็กประมาณ200คนที่ตกใจมากคือต้องมาถือศีล8
1: โอ้โหไม่เคย
0: ไม่เคยเลย
1: เ
0: มื่อก่อนศีล5เป็นยังไงยังไม่สนใจเลยแล้วต้องมาถือศีล8ปุ๊บแล้วต้องมาอยู่ที่นี
2: ่กี่วันฮะ
0: 4วัน3คืน
2: อ๋อ
0: นั้นถือศีล8แล้วที่ทรมานมากคือต้องโอ้โหต้องมานอนกดมุ้งใจดี
1: ตอนนั้น
0: โอ้โหตอนนั้น
1: ปี
0: 39จ้ะ
1: 2500
0: มาวันที่9สิงหาคมปี39
2: ครับ
0: ได้เป็นแม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าเพราะครั้งนั้นเองชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะเพราะว่าจริงๆแล้วมาเหมือนกับจะไม่ได้อะไรแต่จริงสิ่งข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนเรามากๆเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเลยได้ต้องตื่นแต่ตีสี่ขึ้นมาสวดเช้า
2: ครับ
0: เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิสายนั่งสมาธิบ่ายนั่งสมาธิค่ำสวดมนต์นั่งสมาธิ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันไม่คุ้นกับการนั่งสมาธิไม่คุ้นกับการสวดมนต์แต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยู่กับคนหมู่ใหญ่จะหนีก็ไม่ได้มันอยู่ไกลมากปี39วัดเรายังเข้าออกลำบากนะ
1: ตอนนั้นเป็นโครงการอะไรเจ้าคะ
0: โครงการของชนมพุทธจ้ะชื่อว่าค่ายคุณธรรมแม
1: ่
0: ก็เป็นค่ายเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือคืนสุดท้ายก่อนจะกลับพระอาจารย์นักการประเทศและพระคุณพ่อแม่ให้กับเด็กๆฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเองก็รู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ก็ไม่เคยฟังแล้วมันซึ้งขนาดนี้มาก่อนโอ้ฟังแล้วแบบดีมากดีขนาดว่าน้องๆที่มาด้วยกันเองเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยซาบซึ้งคุณพ่อแม่ไอเราก็ซึ้งอยู่น
1: ะ
0: แต่จะให้ร้องไห้ก็อายน้องเขาแต่ว่าท่านจุดเปลี่ยนของเราคือท่านบอกว่าคืนนี้เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราแต่เราสามารถตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำสมาธิตอนนั้นนึกในใจจริงเหรอโม้หรือเปล่านี่เราคนใหม่ๆด้วยเราคิดในใจแต่ในความเป็นจริงเนื้อเนี่ยเราอยากจะลองท่านก็เอาเลยนะท่านก็นำนั่งนะหลับตาเบาๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะก็ท่านก็สอนนำนั่งสมาธิไปเราก็นั่งไปแต่นั่งไปสักพักมันสู้ไม่ไหวแล้วมันคันกลางคืนยุงมันเยอะมากแล้วบวกกับมันก็ปวดตาตุ่มปวดคอมากเลยแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแปลกดีเหมือนกันพอเราไม่สนใจความเมื่อยไม่สนใจความคันเนี่ยมันหายไปก็ไม่ทราบนึกว่านั่งไปแป๊บเดียวที่ไหนได้นั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้บุญหรือไม่รู้แต่สิ่งที่เจอคือเราไม่เคยเจอว่าเอ๊ะความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือนั่งเฉยๆกลับไอ้ทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขเราชอบมากสุขชอบจังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเอ้ยมีหรือก็รู้สึกแบบรู้สึกชอบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกชอบจังแล้วก็บวกกับก่อนจะกลับพระอาจารย์นั่นก็ให้หลักธรรมเออก่อนจะกลับไปแล้วนะมีเวลาก็ขึ้นชมรมพุทธเช่นงานชมรมพุทธนะท่านก็บอกว่าถ้าเช้าใดยังไม่ทำทานเนี่ยอย่าเพิ่งทานข้าวนะวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคืนใดยังไม่สมนั่งสมอย่าเพิ่งนอนนะท่านก็ฝากไปอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็ดีนะก่อนจะกลับก็เลยไปซื้อหนังสือในสาการสมัยนั้นมีสาการใช่ไหมครับซื้อไป2เล่มเล่มหนึ่งเรื่องกำเนิดโลกเล่มบางๆที่ว่าท่านเขียนกับอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของหลวงพ่อตอบปัญหาก็ติดหนังสือ2เล่มนี้ไปเนี่ย2เล่มนี้เองเนี่ยกลายเป็นคู่มือกับหลวงพี่หลายอย่างมากๆเพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยวันที่12สิงหาคมปี39กลับไปถึงที่พักที่คอนโดตอนนั้นกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องพอดีเลยโอ้โหไอ้ตอนคิดนะอย่าว่าไอ้วันนี้มันแม่เนี่ย12สิงหาเราถือศีล8ต่อดีกว่าเริ่มคิดอย่างนั้นคิดขึ้นมาเองว่าจะบุญให้แม่แต่เพียงแค่คิดปุ๊บไขกุญแจปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยหันไปยกกระเป๋าเนี่ยเจอเพื่อนซีไม่เจอมาปีกว่าเพื่อนปอตีด้วยกันเรียนจบแล้วไปเรียนต่อปอโทเขาไปทำงานเชียงใหม่ปีกว่าแล้วไม่เจอกันมาวันนี้พอดีเลยโอ้โหตั้งใจจะถือศีล8เพื่อนซีปอตีด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันวิ่งเที่ยวมาเรื่องตลอดเห็นหน้าปุ๊บเข้าใจใช่ไหมจ๊ะ

0: ว่าเขามาทำไม
1: ทำไมมาทำไม
2: ดื่ม
0: ใช่เลย
1: อ๋อจ้ะค่ะ
0: ก็เป็นอย่างที่เป็นอย่างที่คิดเลยพอเปิดกุญแจเข้าห้องเสร็จเพื่อเข้าไปในห้องแล้วก็โทรตามเพื่อนอีกสองคนนะมาครบเป็นสี่คนนั่งทั้งทีมเลยนี่ครบแก๊งแล้วครบทีมเลยก็เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้เอาแล้วในใจตอนนั้นคนคนเดียวแท้แต่ในใจนี่มันก็มีสอง
2: ต่อสู้กันอยู่
0: ต่อสู้อยู่ใจนี่บอกเฮ้ยวันนี้วันแม่ถือศีลแปดใจนี่บอกเพื่อนซีไม่เจอเป็นปีสักพักเพื่อนมาครบก็พากันลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีร้านค้าร้านอาหารเพื่อนก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยโอ้โหนึกในใจเอ๊ถ้าเกิดถือศีลห้าเนี่ยเรายังกินกับแกล้มได้เนี่ยแต่นี่ดันจะถือศีลแปดเอ๊จะยังไงต่อเนี่ยตอนนั้นเองก็มันก็สู้มากนะเป็นครั้งแรกที่มันสู้แบบหนักมากสู้ระหว่างจะกินหรือจะไม่กินจะถือศีลแปดหรือจะยังไงดีมันน่าจะเป็นบุญเก่าได้ช่องมันก็แวบเข้าในใจเอ๊ะวัยแต่มิ้วเราทานได้นี่ก็เลยสั่งไว้เมื่อขวดหนึ่งก็เลยกินไปหมดขวด
1: เพื่อนๆเป็นไงเห็นแล้ว
0: เพื่อนๆนี่เขานึกว่าเราฟอร์
1: ม
0: แล้วที่ผ่านมาเราพูดนำเขาตอนนี้เขานึกว่าเราแบบคงมีฟอร์มอะไรของเรานะในใจเราจริงๆต้องกำลังสู้กันมากเลยมันน่าจะเป็นบุญได้ช่องพอกินไปจะมีหมดขวดปุ๊บหมดแก้วปุ๊บเนี่ยความคิดนึงขึ้นมาในใจเราซึ่งยังเป็นความรู้สึกที่จำได้ถึงวันนี้เลยตั้งแต่ปี39เป็นความรู้สึกที่บอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าแต่แปลกมากมันก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: ซึ่งหลวงพี่

0: แบกมากเลยก็จะถือศีลแปดต่อ
1: คือบอกเขาไหมคะว่าเราตั้งใจถือศีลแปด
0: ก็บอกเขาคือต้องบอกเขาเลยก็บอกว่าประโยชน์อยากถือศีลให้เรา
1: ให้คุณโยมโยมคุณ
0: พ่อให้คุณคุณแม่ก็เลยแต่เพื่อนในความที่รักกันมากเนี่ยก่อนเขารู้สึกโอเคเพื่อนเขาไม่กินแล้วมั้ง
2: เขาเข้าใจ
0: เขาเข้าใจแต่ว่าเขาก็เลยย้ายห้องมาอยู่เพื่อนอีกกลุ่มที่เหลือ
1: ที่กินด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขารักเรามากทำไมซื้อเหล้าให้เราอีกขวดหนึ่งไว้แล้วก็บอกว่าวันไหน
2: เพื่อ
0: วันไหนจะกินก็ค่อยกินแล้วกันแล้วก็ซื้อให้อีกขวดเลยซึ่งอย่างที่บอกไว้คือก่อนกลับโชคดีว่าได้หนังสือมาสองเล่มเล่มหนึ่งคือหลวงพ่อตอบปัญหาซึ่งในเล่มนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านเขียนตัวท่านเองตอนสมัยท่านเจอคุณยายใหม
1: ่ๆ
0: เราจำได้ใช่ไหมว่าท่านเองก็ยังกินเหล้าอยู
2: ่
0: ยังเมาอยู่ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนท่านไปเจอคุณยายตอนสมัยแรกๆน่าจะเป็นช่วงวัดตกน้ำไม่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ยังทำงานทางโลกอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่งเมาค้างมาจากที่ทำงานหมายถึงว่าจากกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาทางงานก็มีด้วยตอนท่านไปที่วัดแล้วรุ่นน้องโมกเกษตรเนี่ยชวนท่านทำบุญด้วยความที่แบบเครียดจากงานบวกกับอาจจะเมาค้างอยู่ท่านเคยถึงท่านบอกว่าไม่ท้องไม่ทำหรอกบุญ ไม่เห็นช่วยเลย ตอนนั้นจากเสียงท่านมันดังอยู่แล้ว ไม่เพียงแค่น้องได้ยินคุณยายอาจารย์ท่านยืนได้ยินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคุณยายอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราคงเข้าไปบอกน้องว่าบุญช่วยน้ำแต่ยายไม่ใช่ยายกับปล่อยให้ผ่านไปก่อนจนกระทั่งถึงตอนเย็นมันเลิกงานตอนบ่ายก่อนจะกลับกันคุณยายเดินเข้าไปหาไปทักทายพูดคุยจนกระทั่งสบายใจแล้วก็คุณยายเลยถามเอ๊ะใช่คุณไหมที่บอกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยซึ่งหนูว่าแต่บอกใช่ครับซึ่งวิอ่านแล้วชอบมากคุณยายท่านทำไมเอ่ยท่านก็ถามเลยคุณสูบบุหรี่ไหมสูบทำไมก่อนซองละ7 บาทใช่ไหมจ๊ะทำไมหลวงพ่อตะนะซองหนึ่งก็ได้สักกี่วันดีติวสัก5 วันแล้วกันนะเดือนหนึ่งก็สักกี่ซองอ่ะสักหลายซองนะก็เป็นหลักร้อยค่าบุหรี่หลักร้อยต่อเดือน
1: ค
0: ุณยายถามต่อแล้วคุณกินเหล้าไหมก็กินบุหรี่หลักร้อยต่อเดือนเหล้าหลักพันต่อเดือนแล้วคุณเที่ยวไหมนี่คือหลวงพ่อตานะจ๊ะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเที่ยวบุหรี่หลักร้อยเหล้าหลักพันเที่ยวก็หลักหลายพันคุณยายถามต่อแล้วคุณทำบุญเดือนเท่าไหร่ท่านก็บอกก็ทำแต่ก็ไม่เยอะมากหลักร้อยคุณยายบอกโอ้คุณทำบาปขนาดนี้ทำบุญแค่นี้คุณไม่ตกนรกก็ดีสมเถแล้วแล้วคุณยังบอกบุญไม่ช่วยคุณอีกว่าท่านเล่าถึงเรื่องแล้วท่านก็บอกท่านบอกท่านตาสว่างมากเลยท่านก็เลยกลับไปที่พักท่านเนี่ยเอาเหล้านอกที่ท่านเคยเก็บไว้เนี่ยเททุบทิ้งหมดเลย
2: ครับ
0: นุ้งพี่อ่านโอ้โหนี่ไอดอลเลยน
2: ี่ก็เลยขวดที่เพื่อน
0: ใช่เลยเป็นที่มาว่าพอเพื่อนพ้นจากห้องปุ๊บไอขวดนี้พี่เลยขอญาติเพื่อนแบบทิ้งเลยนุ้งพี่เลยเคลื่อนทิ้งก็คือหลังจากมันก็ไม่เคยแตะเล่าอีกเลย
2: สาธุ
0: จะเลยอันนี้ก็เป็นที่มาของการได้มาเจอวัดแล้วก็
2: แล้วได้บวชตอนไหน
0: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบุญในตัวเราจัดสรรก็คือพอเรามาวัดแล้วมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมตั้งแต่ปัตตานี
1: จ้ะค่ะ
0: เขามาเป็นวอลันเทียร์เป็นสมัครที่วัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: ก่อนจะกลับไปเจอในสถานการณ์นี่แหละไปถึงอ้าวนี่เพื่อนเราเนี่ยก็เลยขอเบอร์กันไว้แล้วเขาก็ชมช่วยงานที่วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอกลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเราหลวงพี่เป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบจะบอกว่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นหลังเท้าไปหน้ามือเพราะสมัยก่อนเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องสวดมนต์เรื่องศีลไม่เคยสนใจเลยแต่พอมาเจอวัดเนี่ยถือศีลแปดเลยตั้งแต่9 สิงหาคมปี39ไปต้นมาเนี่ยถือมาเรื่อยๆเลยพอจะเลิกถือสุดมันเสียดายโอ้เราถือตั้งหลายวันซึ่งเสียดายแล้วก็บอกกับพอเพื่อนก็ชวนมาช่วยมาที่วัดด้วยก็เลยสุขเสาร์ที่ใกล้ได้มาวัดได้บ่อยจากเดิมทีเนี่ยแล้วน่าจะหลายๆอย่างรวมกันตัวหลวงพี่เองตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยสัก16-17เนี่ยมันเคยมีคำถามค้างใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากได้คำตอบแต่คำตอบที่ได้คือตอบตัวเองมีเพียงแค่ว่าเอาละตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ตอนนั้นในใจลึกๆสุดมันไม่ใช่มันน้อยเกินไปมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ต้องการแต่ก็ไม่รู้อะไรต้องการมากกว่านี้จนกระทั่งปี39ที่ว่ามาวัดธรรมกายมาเจอข้อความตรงซุ้มประตูทางเขาถ้าจำได้ไหมจ๊ะซ
2: ุ้
0: ม
2: ทางเขา
0: เราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหเจอคำนี้เนี่ยไอ้คำถามที่เคยถามตอนอายุ16-17เนี่ยมันกลับมาเลยว่านี่ไงคือสิ่งเราต้องการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่ว่าสุขนี่ต้องเกิดมาเพื่อการนี
1: ้
0: พอได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนแล้วมาได้บ่อยได้มาฟังธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็บอกด้วยความที่เราเองฟังจากพระอาจารย์ให้หลักไว้เช้าใดยังไม่ทำทานยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลยังไม่ออกจากบ้านคืนใดยังไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งนอนก็กลับไปทำจริงๆด้วยไม่เคยขาดการตักบาตรเลยใส่บาตรพระทุกเช้าศีลก็ศีลแปดตลอด

0: สวดมนต์นั่นที่ก็ไม่เคยขาดเลย
1: ค่ะ
0: มันทําให้สุดเอ๊ะเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกบวกกับหนังสือเล่มนี้ก็ไปกําหนดโลกซึ่งกําหนดโลกเองเนี่ยหลวงพ่อตัดทั้งย่อขยายจากย่อหนังสือจากพระสูตรใช่ไหมจ๊ะถ้าเราไปอ่านในอัคคัญยูสูตรเนี่ยที
1: ่
0: เกี่ยวกับการโลกหรือที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกดับเนี่ยพออ่านเรื่องนี้โอ้เป็นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทำอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีบุญแต่ถ้าบาปไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินเพราะจริงๆชีวิตนี่เฉียดตายมาหลายรอบมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กช่างหนึ่งด้วยความที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งแล้วเด็กช่างกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเล่าซะมากกว่าแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนตายพี่มีเยอะน
1: ะ
0: หลายคนบอกเพื่อนตายไม่ค่อยมีแต่มีเพื่อนตายเยอะมาก
2: เพื่อนที่ตายไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเผามาหลายศพมากเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากเมาขับรถอุบัติเหตุ
1: ขาดสติ
0: ใช่ไม่ทั้งตัวเองเนี่ยจริงๆก็เกือบตายมาสองครั้งจากรถยนต์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นบุญเก่ายังพอมีอยู่ฉะนั้นพอมาเจอวัดปุ๊บได้รู้เป้าหมายชีวิตปุ๊บรู้สึกเรามันเลยสุดแบบไม่อยากจะเสียเวลาละก็เลยทำให้ไม่เคยขาดจากการมาวัดเลยสุขสวัสดิ์ที่ก็มาวัดแล้วพอมามากเข้าได้รู้เรื่องโครงการบวชตอนนั้นคือหนึ่งคืออยากเอาบุญให้ตัวเองอยากจะบวชที่อยากบอกว่าหนึ่งอยากเติมบุญสองอยากจะนั่งสมาธิรู้สึกถ้าบวชน่าจะมีเวลานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความหลายอย่างก็ตั้งใจว่ายังไงเราขอบวชก่อนแล้วกันอาจารย์ก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรียนต่อก็จะจบไปละก็บวชก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าชีวิตเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะนั้นเริ่มเฉียดตายบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็บวชแบบอยากจะเอาบุญให้ใหญ่กับตัวเองก็เลยมาบวชในปี40
2: โยมพ่อโยมแม่มาไหมครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราฟังท่านน่าจะดีใจกับลูกชายนะจากที่เคยกินเหล้ามาถือศีล8จากที่ไม่เคยสวดมนต์มาสวดมนต์แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านกลับรู้สึกให้ลูกเปลี่ยนไปเพราะว่าท่านงงกับการเปลี่ยนลูกมากเพราะว่าวันนี้ท่านขึ้นมารับปริญญาของพี่เองเนี่ยซึ่งโหการรับปริญญาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมาฉลอง
2: ใช่ไหม
0: รื่นเริงเดี๋ยวนี้ลูกชายข้าวเย็นไม่กินแถมเพื่อนเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่กินเหล้าอีกแล้วที่ท่านตกใจมากๆคือหลวงพี่ท่านเองด้วยความที่เราเองพอรู้อะไรมากเข้าด้วยความที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เนี่ยก็พยายามบอกเขายกตัวอย่างเช่นนั่งคุยกับน้าสาวกับน้องสาวตอนเย็นยุงมันกัดเขาเขาก็ตบยุง
1: เราไม่กล้า
0: เราก็บอกเขาว่าอย่าไปตีมันเลยมันก็คนเก่าเท่านั้นแหละน้องสาวร้องไห้เลยพี่ชายเป็นอะไรไปแล้วเขาไม่เข้าใจเน
1: ื่อง
0: จากว่าเราเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนเขารู้สึกเขาคงงงว่าลูกชายเจออะไรกัน
2: นะว่าเปลี่ยนไปแบบไม่ทำไม่ดี
1: จะเปลี่ยนในทางที่ดี
0: คือตอนนั้น
1: แค่ไม่คุ้นมาก
0: ตอนนั้น
2: อาการป่วยและอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ตอนนั้นหลวงพี่ว่าท่านคุณนึกว่าเราถูกของมากที่มาถูกของเพราะว่าหลังจากกลับไปที่บ้านที่ปัตตานีเนี่ยมีวันนึงเราเอ๊ะไปก็ดีก็ไปวัดที่แถวบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บท่านก็พาไปกราบเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิแล้วปล่อยเราอยู่กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็อ๋อหลวงพ่อเข้าใจหลวงพี่เอ๊ะพอเข้าใจเรื่องอะไรครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยท่านรับหนังสือการเรียนในมิตรของวัดเราท่านก็จะรู้ว่าวัดเรานี่มีเยาวชนมาเยอะมีเด็กมาเยอะ
1: มาร
0: ักษาศีลมาบวชเยอ
1: ะ
0: จึงรู้ว่าอ๋อที่มากราบเนี่ยเพราะแม่อยากให้พ่อทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้เรา
1: แต่หลวงพ่อเข้าใจ
0: ว่าเนี่ยคือหลวงพี่จริงๆบางอ้อว่าอ๋อนี่พ่อเหมือนแม่เราท่านนึกว่าเราไปแต่แล้วนึกว่าเราถูกของ
1: ท่านไม่เข้าใจ
0: ใช่ท่านไม่เข้าใจ
1: ไม่คุ้นว่าลูกเปลี่ยนเยอะขนาด
0: ต้องบอกว่ามันผิดที่เราแหละก
1: ็
0: คือเราไปเปลี่ยนจนแบบท่านรับไม่ทันแล้วบวกกับว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นหลวงพี่ก็ตื่นตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้าจนหลวงพ่อเนี่ยงงมากหลวงพ่อถึงขั้นนั้นเพิ่งว่าเอ๊ะมันแข็งกว่าพระ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: แล้วพอขอบวชปั๊บเนี่ยแทนที่จะดีใจนะ
2: ท่านจะไม่สึก
0: โอ้ใช่เลยท่านปกติโยมพ่อเป็นคนใจเย็นมากแต่พอลูกชายคุยเรื่องบวชท่านกระแทกหูสับบ้างเลยซึ่งผมพี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยปกติท่านจะแบบไม่เคยมีอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือท่านกลัวอย่างที่ว่าคือกลัวลูกชายยังไม่สึกแต่ด้วยความตรงพี่เองเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นโชคดีอย่างนึงว่าเรามาวัดแล้วได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคำสอนคุณยายที่บอกว่าหาบุญได้ใช้บุญให้เป็นก็เลยทำตามยายสอนก็คือทุกบุญที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมทำทานต่างๆเนี่ยก็จะไอ้ฐานจิตว่าขอให้เราได้บวชให้ได้บวชได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ให้ยอมพ่อยอมแม่เนี่ยได้มาอนุโมทนาบุญในการบวชถ้าดูทางหยาบๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะท่านไม่คุยเรื่องบทเลยท่านมีอารมณ์ด้วยเวลาถ้าคุยท่านจะโมโหมากแต่ด้วยความที่เราเองเนี่ยใจไม่หวั่นไหวเลย
1: นั่นคืออดีตถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะคือใจเราแบบเฉยๆมากหมายถึงว่าใจเราเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวจดจ่ออย่างเดียวแล้วก็เอาบุญแล้วก็ทำใจท่านได้เอาบุญเราด้วยซึ่งมันก็เหลือเชื่อนะจ๊ะผมไม่ใช่เวลามาวันที่8เดือนตั้งแต่สิงหาคมปี39จนกระทั่งถึงเมษายนปี40เนี่ยพอจะใกล้

0: ที่เดือนเมษาอยู่ดีโยมพ่อมาถามเอ๊ะบวชวันไหนแล้วต้องให้พ่อกับแม่ทำยังไงบ้างดังนั้นที่แบบเราก็ไม่ได้คุยท่านเองเพราะรู้ดีว่าถ้าคุยท่านจะไม่ไว้ใจสุดท้ายท่านก็มางานบวชก็มาบวชที่วัดเบญจก็บวชที่วัดเบญจก็ปีนั้นก็ท่านก็ปลื้มมากปลื้มขนาดว่าเปลี่ยนหมดเลยจากที่ไม่เคยอะไรต่างก็มาวัดทุกงานบุญใหญ่22เมษายนมากฐินมาตลอดมาต้องแบบพันกว่ากิโลนี่เหมือนกับอยู่บางคันเลยเพราะอยู่ปัตตานีมันไปมากพันกว่าโลแต่ก็ไม่เคยขาดงานบุญเลย
1: แต่มาเริ่มกายแค่ปากซอ
0: ใช่ใช่ใช่ด้วยความตั้งปลื้มในบุญแล้วก็โอ้ดีใจมากเพราะแม่มาสั่งสมบุญแต่ว่าชีวิตนะมัน
1: มันจะค่ะฟังแค่นี้นะคะที่ก่อนก็ปลื้มมิรู้ลืมเช่นกัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวัดพระธรรมกายนี้นะครับเวลามีงานบุญมากๆมีรถมาจำนวนมากๆ
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: มีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีพิธีในการที่จะฉลองทุมเจดีนะครับมีการบวชเป็นพันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ให้แผ่นดินเกิดความสว่างสวยนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้
1: พักกัน

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระปารัตสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับประธานโซนใต้2นะครับหัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ต่อค่ะ
1: ก็หลังจากบวชแล้วก็ได้รับภารกิจมากมายเลยนะครับโดยตำแหน่งที่เจมส์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์คมนาคมที่พระอาจารย์ได้ดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ว่าทั้งในวัดพระธรรมกายเองหรือว่าอย่างไปธรรมยาตราอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปดูแลหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ในเรื่องของการจราจร
2: ก็จริงๆแล้วทั้งในวัดพระธรรมกายทั้งนอกวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: โอ้
2: หรือว่าเช่นตักบาตรในพม่า
1: ก็ช่วยหมื่นรูปใช่ไหมครับตอนนั้น
2: แม้นั้นตอนที่ไปอิโรอิโรจุดโคมก็ต้องกลับไปช่วยเขาด้วยก็ด้วยงานนี้ต้องบอกเป็นน่าจะเป็นผังมากกว่านะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นมาบวชเองก็ไม่ได้นึกว่าต้องมาช่วยงานอะไรต่างเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิแต่มาบวชแล้วเองเนี่ยจริงๆกับจราจรน่าจะคนละทางกันซะไปเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นสาสมัครเองเนี่ยเคยเห็นเด็กจราจรนับบุญตอนนั้นอยู่แผนกบุญสถานเห็นเด็กจราจรนับบุญนึกใจเอ๊ะทำอะไรกันไม่น่าทำเลย อยู่ตามถนนตามแยกต่างๆนะแล้วก็จะต้องมาบวชแล้วมาบวชแล้วเองจริงๆเนี่ยปีสี่บวชปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งมุคณะท่านส่งไปอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาอยากจะขยายงานตอนนี้อยากเป็นพระใหม่ภาษาเดียวก็เลยต้องกลับมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยกำลังจะกลับมาปี42เองเนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นหลวงพ่อธรรมะเริ่มมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัดเริ่มมีงานถี่มากขึ้นโดยเฉพาะมางานและงานมาฆบูชาปี42มาฆบูชาเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่จราจรเนื่องจากว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมาช่วยงานบุญจราจรเยอะมาก18รูปก็เลยไปหาเพื่อนๆอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันแต่ที่ไหนได้จากปี42มาฆบูชาเนี่ยจากไปช่วยเพื่อนเนี่ยกลายเป็นเราเฉยไปเลย
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวจริง
2: เพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อน18รูปที่มาเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบก็ต้องไปเรียน DCI
0: ค่ะ
2: แต่ตัวหลวงพี่เองเอาแล้วช่วงนั้นจะมีงานฉลองเจดีย์ปี43ใช่มั้ยจ๊ะครั้งแรกครั้งที่1งานอยู่ตรงหน้างานใหญ่มากแต่ว่าทีมงานที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นต้องไปเรียนหนังสือกันหมดเลยต้องเรียนเป็นพัก DCI ครับไอ้เราก็อ้าวทำไงดีกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเราจะกลับอเมริกาก็เอ๊ะยังไงสุดท้ายก็เลยเอ้าในเมืองมีงานบุญตรงหน้าแล้วก็ทีมงานไม่มีใครเนี่ยก็เลยรับไปก่อนรับตอนนั้นแต่ปี43โอ้โหแต่กลายเป็นว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญจาก43งานฉลองเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็มีงานบุญใหญ่มาเรื่อยๆเลยฉลองเจดีย์งานต่างๆแล้วก็ปลูกกับคุณยายลาสังขารด้วย
0: ค่ะแล้วอาจารย์นำวิธีการหรือศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ยังไงเจ้าคะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบบรถนี่เป็นหมื่นคันอย่างเงี้ยเจ้าคะ
2: ก็ต้องบอกว่าปีแรก2ปีแรกนี่อดทนอย่างเดียวเลยเพราะว่า

0: เป็นทุกอย่างเลยไม่เป็นเรื่องเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาครั้งแรกเนี่ยมาพระเจ้าช่วยเพื่อนมาหาเพื่อนแต่ไม่ต้องมารับเป็นหลักเองนะเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก่อนตอนนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่ดูแลก่อนหน้าท่านก็ยังพาไปเข้าประชุมในวงบุญใหญ่ต่างๆก็ไปเรียนรู้ต่างๆแล้วก็หลวงพี่ว่าส่วนหนึ่งเองต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยสัจจะสำคัญน
1: ะ
0: ความรับผิดชอบเองเนี่ยมันทำให้เราให้เราเองได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็บวกกับที่รุ่นพี่ๆทำเอาไว้เองก็เป็นฐานข้อมูลในการทำงานจริงๆแล้วน่าจะด้วยความเอาว่าความสู้มากกว่านะน
1: ี่
0: ว่าแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมก็ในช่วงหลังๆเองก็ได้ติดต่อกับภายนอกเข้ามาช่วยอาจารย์ในเรื่องของด็อกเตอร์เกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่วางแผนช่วยออกแบบ
2: อย่างตั้งแต่งานอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่คุณยายละสังขารก็ถือว่างานใหญ
0: ่ใหญ่มาก
2: ที่มีจัดขึ้นนะครับแล้วมีการพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงสำหรับในการบริหารจัดการจนมาถึงงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความชื่นชมเพราะมีรถมาจำนวนมากแต่ว่าสามารถระบายแล้วก็หมายถึงว่ากลับบ้านกันได้เร็วขึ้นไประ
1: บบการจัดการได้ดีมากๆ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีนี้ต้องขอบคุณเขตในเขตนอกทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ตั้งแต่หลวงพี่อยู่บนจราจรใหม่เนี่ยที่สำนักในวัดธรรมกายเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยงานต่างๆวัดมาช่วยกันมันจะมาช่วยกันเพราะว่าลำพังเพียงแค่จราจรหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่อย่างนี้ได
1: ้
0: เพราะว่าสเกลมันใหญ่มาก
1: ๆ
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างวัดธรรมกายมาเนี่ยรถที่มาเยอะคือเนี่ยปี2ปีเองก็คือ22เมษายนในปีที่แล้วกับปีนี
2: ้
0: รถมาเยอะมาก
1: ประมาณเท่าไหร่ได้จ๊ะ
0: ก็เกือบ 20,000 คันนี่ว่าไว้จ้ะ
1: เกือบ 20,000 ค
0: ัน ใช่ๆๆคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปรับบุญจราจรมาตั้งแต่ปี42ในปี69คือ27ปีเนี่ยใน27ปีเองแบบก่อนๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีงานบุญใหญ่เนี่ยจะมาด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ่รถส่วนตัวเป็นส่วนน้อยมันจัดการง่ายใช้พื้นที่จอดน้อยกว่าผิวการจราจรก็ใช้น้อยกว่าแต่มาใน2ปีหลังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนปีนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากรถบัสหลักหลายพันคันกลายเหลือแค่หลักร้อยคันจากรถตู้เมื่อก่อนมีน้อยมากหลักไม่กี่ร้อยคันแต่ปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ันจะเยอะขึ้น
0: ขึ้นมา 6-7 พันคันต่องาน
2: โอ้
0: นี่เพราะรถตู้นะครับไม่รวมสมบุคคลต่างๆนั่นเองเนี่ยพอรถเหล่านี้มันเยอะขึ้นเนี่ยด้วยพื้นที่ต้องใช้ลานจอดก็เยอะมากขึ้นผิวการจราจรต่างก็ใช่มากขึ้นแล้วบวกกับวัดเราเองเนี่ยเป็นสังคมเมืองไปแล้วหมายถึงว่ารอบวัดเราเป็นเมืองหมดแล้ว
2: คร
0: ับ วันนี้เองต้องบอกโอ้โหจะไปไหนท
2: ีตรงนี้ตรงนั้น
0: แค่เขาขุดท่อหน้าคลองหลวงนี่ก็เขาติดขัดแล้วนะจ๊ะในเนี่ยก็ต้องบอกปีนี้เองเนี่ยเราได้ความร่วมมือหลายส่วนทั้งสำนักในวัดธรรมกายที่มาช่วยกันแล้วก็ทั้งหน่วยงานรอบพื้นที่อบต.คลองสามท่าโขงคลองหลวงนี่ก็มาช่วยงานหมดเลย
2: มีนักเรียนในร
0: ้อยในสิบจ้ะ
2: ในสิบ
0: แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญจัดสรรคือทั้งผู้การที่สระบุรีเองเนี่ยตำรวจศูนย์ฝึกอบรมในสิบพักหนึ่งเนี่ยเขาเอาบุญกับเราด้วยส่งนักเรียนมาเกือบหมดเลย
2: โอ้กี่นาย
0: จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด800นายแต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆเขาให้หมดเลยน
1: ะ
0: แต่ว่าเอามาแค่600นาย
2: เพราะว่าทั้งหมด200นาย
1: เสียใจแย่เลย
0: คืออย่างน้อยก็จริงๆอยากเอามาหมดเพราะว่าแต่ว่ากลัวไม่มีใครเฝ้าศูนย์เขาเพราะว่ามันอยู่เรา2วันจ้ะเข้ามาตั้งที่21 22กับ23นะ
2: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายอย่างเองทั้งทีมงานแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ญาติโยมก็น่ารักด้วยปีนี้เองเราขอความร่วมมือต่างๆก็ช่วยได้ดีมากอย่างเช่นมาห้ามมาจอดไหลทางนะห้ามขนของก็ไม่อย่างคนนะก็ช่วยความร่วมมือดีมาก
2: ให้ความร่วมมือ
0: จ้ะแล้วก็แต่จริงๆหลวงพ่อตะให้หลักเอาไว้ท่านบอกว่างานจราจรเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถ้า3เรื่องนี้ลงตัวงานก็ลงตัว
2: ครับ
0: 1ก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าอุปกรณ์เข้าของทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยป้ายพร้อมไหมลานจอดพร้อมไหมไฟสัญญาณพร้อมไหมอุปกรณ์ต่างๆสะดวกไหมถ้าสิ่งนี้พร้อมเนี่ยมันจะช่วยงานจราจรได้ดีมากสองคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือแผนต้องแมทกันปีที่แล้วเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมันมีความอะไรล่ะถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วปีนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะว่าปีแล้วเป็นปีแรกที่เรารับงานใหญ
2: ่
0: เราทิ้งมา9ปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่นู่นมาเลยแล้วบวกกับอย่างที่บอกไว้คือมันเปลี่ยนไปจากรถบัสกลายเป็นรถตู้งั้นแผนเดือนที่เคยใช้งานมาเนี่ยมันไม่เหมาะไม่แมทละ
2: ไม่งานที่แล้วก็เลยเป็นครู
0: ใช
2: ่เป็นซอฟต์แวร์เป็นครู
0: ใช่เลยต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม
2: ่
0: นะเลยงานนี้ต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่ต้องมาปรับทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่งานนี้เลยก็เลยทำให้เราอ๋อต้องปรับแผนนิดนึงปรับแผนจากเดิมมาแล้วก็3คือเรื่องของคนในที่นี้เองก็คือคนก็คือ1ทีมงานทีมงานต้องมีทั้งปริมาณและมีความเข้าใจงานถ้ามีแต่ปริมาณแต่ไม่เข้าใจงานก็ไม่ได้หรือมีแต่ความเข้าใจงานแต่ปริมาณไม่พอก็ไม่ได้
2: อ
0: ีกต้องพอทั้งปริมาณและคุณภาพงานน
1: ี
0: ่คือคนที่เป็นทีมงานกับ2คือคนที่มาร่วมงานถ้าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจแผนเข้าใจพื้นที่มันจะง่ายมาก

0: ครับปีนี้เนี่ยบอกว่าเรามีการประชุมบ่อยมากมีประชุมผ่านซูมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่า20ครั้งได้มั้งประชุมจนเสียงหายเลยเพราะว่าทำให้เองเนี่ยเขาทราบพื้นที่ทราบแผนก่อนมา
1: ครับ
0: เพราะเขาทราบเนี่ยมันง่ายเขาเขาก็ง่ายเราก็ง่ายแต่ปีที่แล้วปี68โอ้โหประชุมกันน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เขาเองเขาก็เข้าใจข้อมูลได้น้อยนั่นเองเนี่ยมันจะไม่ความแตกต่างกันระหว่างปีที่แล้วปีนี้ต่างกันเยอะ
1: แล้วถ้าความแตกต่างระหว่างในพื้นที่อย่างในวัดพระธรรมกายกับอย่างไปธรรมยาตราในพื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากวัดพระธรรมกายแล้วยิ่งไปต่างประเทศอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในการไปประสานงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีหลักการอะไรเดียวกันไหมครับสำหรับในการทำงาน
0: ก็โดยหลักแล้วเองจริงๆเราต้องจริงๆโดยหลักการมันก็จะใช้หลักเดียวกันได้อยู่จ้ะแต่เป็นว่าหลักสำคัญเองเนี่ยเราต้องมองพื้นที่ออกก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเป็นแบบไหนหมายถึงด้วยกายภาพของพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งสำคัญเองเนี่ยคืองานจราจรเนี่ยมันต้องมัดกับพิธีกรรมต้องรู้ศูนย์การพิธีอยู่ไหนการเดินทางกับยังไงแล้วก็ต้องรู้พื้นที่และสิ่งสำคัญเองทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของงานมากที่สุดยกตัวอย่างธรรมยาตราเนี่ยคือถึงแม้เราทักเตรียมการมาดีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่รู้กับเราเองเนี่ยเขาก็เอ๊ะมาจากไหนนั้นที่ผ่านมาจริงว่าเราพยายามที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมต
1: ั้
0: งแต่เอาเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่เอาปปรในพื้นที่มาเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เขาทราบแผนงานมันจะยากในปีแรกๆเพราะว่าเรายังไม่คุ้นพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่คุ้นเราแต่ปัจจุบันเราจัดมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดปีซึ่งก็ถือว่าด้วยพื้นที่เองก็คุ้นเคยมากขึ้นจริงๆธรรมยาตราเนี่ยตัวแปรนึงก็คือต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อตาแหละนะจ๊ะท่านเห็นความสำคัญคือต้องบอกหลวงพ่อเราท่านเห็นการไกลจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราธรรมยาตราเองเนี่ยเราไปหลายที่โดยเฉพาะที่ที่เป็นเขตเมืองเนี่ยวัดบวชบนอย่างเงี้ยโอ้นั่นคือเมืองเลยทางก็แคบคนก็เยอะซึ่งเสียงดังมาคือเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเพราะเราไปแล้วกระทบเขาเยอะมากต้องบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านไม่ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็บอกท่านถึงกับประรบว่าท่านอยากให้คนในเขตในวัดเนี่ยไปช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันกระทบชาวบ้านเยอะท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปเดี๋ยวท่านจะไปช่วยบกจราจรเอง ซึ่งพอท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอาสมต่างๆก็อยู่ไม่ได้เลย ก็ต้องขอบคุณอาสมพัติกาอาสมบัศกก็เลยส่งทีมงานไปช่วยหลวงพี่นะก็เลยทำให้ทุกปีน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่มีอาสมพัติกากับอาสมบัศกเนี่ยไปช่วยงานจราจรในธรรมยาตรา เลยทำให้สามารถเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้ไปแค่ไปดูรถอย่างเดียว
1: ไม่ใช่ไปดูรถไปดูคน
0: แต่เราเข้าไปถึงบ้านเขาด้วยเข้าไปก่อนงาน7วันเนี่ยไปเขาทราบตรงไหนว่าจะมีงานมานะจะมีพระมานะขอความร่วมมือนี้นะแล้วก็มันกลายเป็นงานของชุมชนไปเลยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจเราพอเขาเข้าใจเขาก็รักเราจากที่เขาเคยคัดค้านเคยแอนตี้ก็หายไปงั้นเองนี่เรื่องของพื้นที่ก็สำคัญมากงั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองหรือว่าในวัดเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนและพื้นที่เขาต้องเข้าใจกับเราด้วยแล้วก็แต่โดยหลักการแล้วก็สามเรื่องก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนนะจ๊ะสามเรื่อง
1: นี้ปัตตานีมีปทุมเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: เป็นยังไงครับเห็นมาปีนี้ปีที่สองแล้วได้ฉลองไปแล้วปีที่แล้ว
0: ใช่จ้ะใช่
1: ครับ
0: ก็เอาบุญมาฝากเราด้วยนะก็ยังพูดเหมือนพูดว่าต้องบอกยศด้วยความที่ได้บอกเราว่าเป็นคนบ้านเกิดปัตตานี
1: ครับ
0: ตั้งแต่บวชปี40เองเนี่ยเมื่อเราอยู่ต่อแล้วเนี่ยความคิดนี้มันเกิดขึ้นในใจว่าเราอยากเห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองเห็นภาพเนี่ยเยอะๆเนี่ยในบ้านเราจังเลยหมายถึงว่าภาคใต้อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในภาคใต้
2: จ้ะค่ะ
0: ตอนนั้นก็เพียงแค่คิดแต่ก็ความคิดนี้มันอยู่ในใจมากๆมันชัดเจนในใจเราจนกระทั่งพอเราบวชได้พอมาอยู่จราจรปี42ปี43เสร็จงานคุณยายปี44พอจะมีเวลาก็เลยขอไป43มีงานฉลองเจดีย์44 45พอมีเวลาก็เลยเริ่มลงไปจัดกิจกรรมแรกก่อนคือไปบวชเนรในพื้นที่ก่อน
1: ครับ
0: ก็ได้ทีมงานจากวัดพระอาจารย์แสนพลทีมงานช่วยกันก็ไปช่วยจัดบวชสามเณรที่ปลื้มมากคือบวชเนรได้ประมาณสัก80รูป
1: โอ
0: ้แล้วก็พาผู้ปกครองเนรพร้อมสามเณรขึ้นมาร่วมงาน22เมษายนน่าจะเป็นปี45ไม่จะไม่ผิดนะครับปี45
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆกิจกรรมจนกระทั่งก็ต้องบอกว่าภาคใต้เราเองก็ดังมากแล้วจ้ะตั้งแต่ปี47มาไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา20กว่าปี
1: ครับ
0: แต่ว่าความตั้งใจที่อยากทำก็ยังอยู่ในใจก็ยังทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมาปี53ที่หลวงพ่อธรรมท่านมีนโยบายที่จะขยายศูนย์สาขาในพื้นที่มีการโครงการบวชแสงใช่มั้ยจ๊ะตอนนั้นจริงๆในภาคใต้ปัตตานียะลานะที่ว่าเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใครๆก็สึกเอาไว้ก่อนแล้วกัน
1: มันเกรง
0: เอาไว้ก่อนแล้วกัน
2: แม้แต่ครอบครัวของพระอาจารย์ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ยังอยู
0: ่ยังอยู่จ้ะยังอยู่แต่ตรงพี่ไม่คิดอย่างนั้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยไปอาสาว่าขอไปแล้วกันถ้าเกิดไม่มีใครไปขอไปจริงตอนนั้นยังอยู่จราจรอยู่แล้วซึ่งงานจราจรก็มีงานบุญใหญ่เยอะมากประชุมกันเองเนี่ยมีทั้งวิสตาร์มีต่างๆมากมายเลย

0: แต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปก็เลยไปขอหมู่คณะว่าขอลงไปช่วยทำที่ภาคใต
1: ้
0: ก็เลยลงไปภาคใต้ก็ลงไปตอนนั้นเองก็ไปเริ่มจากโครงการบวชก่อนโครงการบวชแสนซึ่งก็น่าปลื้มนะพี่ก็ไม่นึกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงทำจริงเนี่ยชอบคำคุณยายเดี๋ยวพระนิพพานจะส่งคนจริงมาช่วยเราแล้วพี่จัดบวชครั้งนั้นที่ปัตตานีนะจ๊ะคนมาบวชประมาณ150กว่าคนโอ้โหปลื้มมากแห่รอบเมืองปัตตานีเลยปี53นะจ๊ะ
2: ครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น
2: กำลัง
0: แบบเคี่ยวเลยแต่ว่าเราก็ได้เติมบุญให้กับพื้นที่บ้านเราแล้วก็บวชครั้งนั้นเองเนี่ยทำให้มีพระอยู่ต่อในโครงการปัจจุบันนี้มันเป็นประธานสงฆ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเราก็จากไม่จากเดิมทีเนี่ยมีศูนย์อยู่แค่จังหวัดเดียวคือสงขลาที่บางกำเราก็เริ่มสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สร้างศูนย์สากาจนปัจจุบันนี้มีครบทั้ง7จังหวัดที่ดูแลอยู่ก็คือตั้งแต่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงสุนตรังเนี่ยก็ดูแลมันทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันก็มี10ศูนย์สากาส่วนปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากเป็นบ้านเกิดตูหลวงพี่ลงไปเป็นพี่ใหญ่ตอนนั้น
1: ความ
0: เป็นพี่ใหญ่เองเนี่ยเราจะไปลำเอียงไปลงบัตรปัตตานีที่เดียวก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมเป็นบ้านเกิดเราจริงต้องไปทำที่อื่นก่อนสุดท้ายเองเนี่ย7จังหวัดที่ดูแลมีศูนย์สาขาหมดแล้วนะจ๊ะกลายเป็นปัตตานีไม่มีศูนย์ฉะนั้นเราก็เอาละ
1: ได้เวลา
0: ได้เวลาแล้วคงต้องเหมาะต้องลงไปแล้วเพราะไม่มีก็เลยลงไปช่วยหลวงพี่กิติศักดิ์ท่านไปช่วยหาที่สร้างศูนย์โอ้โหนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายเลยว่าการหาที่สร้างศูนย์นี่ไม่ง่ายเลยไปหามาหลายที่มากแล้วยิ่งพักเนี่ยแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่านี่เป็นผังของหลวงปู่โอ้โหพี่จำคำนี้แบบมันปลื้มมากผังหลวงปู่อย่างนี้นะจ๊ะและที่น่าปลื้มมันขอไป2ได้3เลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วมา3ก็คือขอไป2 4กับ1ใช่ไหมครับกับ2รูปตังยังไม่พอครับท่านก็เมตตาร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับเราด้วยนะจ๊ะนี่คือ2ข้อที่ขอไปส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากๆในมัตตแปนเนี่ยมีเจดีย์อยู่ในผังด้วยซึ่งท่านไม่เพียงแค่ให้ผังนะจ๊
1: ะ
0: ท่านชวนทีมงานที่นั่งกับท่านเนี่ยร่วมบุญสร้างเจดีย์ตั้งแต่ที่ยังไม่ซื้อเลยหลวงพี่นี่ปรับปลื้มมากโอ้โหแบบพอปลื้มเสร็จปุ๊บทีมงานบอกว่าหลวงพี่ครับปกติท่านจะตามงานเร็วนะครับเราก็ฮะพอได้ปัจจัยมันก็รีบนึกว่าจะง่ายนึกว่าได้ตังค์จะซื้อที่ได้เลยเอาอยู่ไม่ใช่เลยโอ้โหกว่าจะรวบรวมซื้อที่อินได้เนี่ยที่มันเจ็ดเจ้าของใช้เวลาเกือบปีครึ่ง
1: เจ็ดเจ้าของเลยเจ
0: ้
1: า
0: ใช่จ้ะเพราะมันมีหลายเจ้าต่อ
1: กัน
0: ใช่แล้วบางเจ้าของนี่ก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วก็มีก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นที่มรดกกว่าจะผ่านอย่าขายแล้วทั้งเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: จนกระทั่งใช้เวลาเกือบ2ปี
2: คร
0: ับ พอรวบรวมที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับรายงานทั้งหมดตอนนี้ที่พร้อมแล้วครับเราก็เลยเริ่มทำมวลชนเพราะยุคนั้นภาคใต้กับพระธรรมกายรู้สึกแบบยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่งั้นการจะเข้าไปอยู่เองเนี่ยก็ต้องทำยังไงเขาไม่ไล่เราก็เลยเริ่มไปแจกของก่อนเป็นผู้ให้ไปก่อนไปแจกของแล้วก็เริ่มมีการบวชเนนแล้วก็เริ่มจากง่ายๆไปสร้างกุฏิไม่ไผ่อยู่ก่อนเขาเห็นพระมาอยู่แบบลำบากก็อยากจะช่วยพระก็เลยไปช่วยพระก็เลยเริ่มมาอยู่แล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจพระมากขึ้นเราอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสักเราเข้าไปอยู่ปี64นะจ๊ะไปปี65เขาเริ่มเข้าใจละก็เลยกลับรายงานวันนี้ในพื้นที่พร้อมแล้วครับท่านก็เลยอ่ะลุยเลยพอลุยเลยก็เริ่มปี65เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะตอนยังไม่รู้เจดีย์หน้าตาเป็นไงเลยแต่เราก็ไปเริ่มเอาตามผังที่ท่านให้ไว้ก็คือตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มกันแผ่นดินก่อนเริ่มจากการโปรยทรายสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆแล้วก็เวียนทักษิณเราพื้นที่ตรงนั้นจนกระทั่งปี65เนี่ยเริ่มมาค่าบูชาเริ่มกันแผ่นดินตอนกันแผ่นดินเองเนี่ยยังไม่รู้แบบยังไม่ทราบแบบเจดีย์เลยนะครับก็นิมนต์พระอาจารย์สมัตินี่แหละไม่ใช่นะท่านได้ชื่อว่าพระอาจารย์สมัติพระถึงเช้านิมนต์ท่านไปนั่งเนสัตเลยนะจ๊ะโอ้โหบีบในคณะสงฆ์ไปนั่งเนสัตเลยทั้งญาติโยมนั่งกันทั้งคืนเลยกันแผ่นดินทั้งคืนเลยนั่นคืองานแรกที่กันแผ่นดินสร้างตั้งเจดีย์ยิงได้แบบมาเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบปฐุมเจดีย
2: ์
0: เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์ก็เริ่มสร้างแบบกุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนปี565นะจ๊ะสร้างมาเรื่อยจนตั้งใจจะฉลองปี66ไอ้ขอไปปี67 67 67เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันการก่อสร้างใช้เวลาแต่มันก็จะใช้ตังค์ก็เลยยังไม่ทัน67ก็ไม่ทันนะจ๊ะมาเสร็จเมื่อปีที่แล้วปี68ก็เลยได้มีโอกาสฉลองเจดีย์ปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกปลื้มมากเพราะตั้งแต่เราทำแต่เริ่มหาที่ดินสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างคนสร้างพระแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจบวชพระ300รูปก็มาบวชประมาณเกือบ200รูปนะจ๊ะแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมศิกธาตุแห่รอบตัวเมืองปัตตานีเลยต้องบอกตั้งแต่เกิดมาหลวงพี่ตั้งแต่สร้างชาติก็ได้ภาพนี้คงไม่เคยเกิดในปัตตานีที่มีพระเป็นพันคนหลายพันคนแล้วก็อัญเชิญ

0: พระบรมชนกนาถแห่รอบเมืองนะครับแล้วก็ประดิษฐานปีที่แล้วเองก็ประดิษฐานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนทุกๆปีต่อนี้ไปเนี่ยตั้งใจว่าในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นจากปฐมเจดีย
1: ์
0: ก็ปีนี้เช่นกันก็จะมีการบวชพระแต่ว่าตัวเลขจะเอาเลขมงคลคือเลขหลวงพ่อท่านเป็นหลักปีนี้ท่าน82ปีก็เลยตั้งใจว่าจะบวช82รูปนะจ๊ะเข้าโครงการวันที่10พฤษภาคมนี
2: ้
0: 10พฤษภาเข้าโครงการ17พฤษภาบวช24พฤษภาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีปฐมเจดีย
1: ์
0: จะมีตักบาตรพระพันรูปตอนเช้าในลานวัดธรรมที่อำเภอเมืองปัตตานีส่วนช่วงบ่ายก็จะมีทัพพระป่าที่ศูนย์แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์นะจ๊ะวันที่24พฤษภาจบโครงการก็30พฤษภาดังนั้นเองเนี่ยก็ใครอยากเอาบุญใหญ่ไปบวชด้วยกันน
2: ะ
0: ไปบวชแล้วก็ไปร่วมงานกันนะจ๊ะ
1: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้มีพิธีกรรมอะไรที่เพิ่มเติม
0: ตักบาตรพระพันรูป
1: ตักบาตรพระพันรูป
2: ใช่ๆๆคร
1: ับแล้วปีที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปีที่แล้ว
1: บริหารจัดการแล้วความปลื้มปิติของคนในพื้นที
0: ่มีว่า
1: แล้วผู้ที่ไปร่วมงาน
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นครั้งแรกของชาตินี้ว่าได้
2: จ้ะ
0: คือทั้งตัวหลวงพี่เองทั้งทีมงานทั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยเค้าปลื้มมากเค้าบอกเค้าไม่เคยเห็นพระมาก่อนเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อท่านฝึกมาดีมากเราอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยคือเราเนียบเชียบเป๊ะมากนะจ๊ะทั้งพระและโยมเดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยมันสงบเสงี่ยมสง่างาม
1: เดินจากไหนไปไหนฮะ
0: เดินจากวัดนพวงศ์ซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเดินเข้าไปในตัวเมืองเลยประมาณสัก3กิโล
1: ครับ
0: นะจ๊ะมาจบที่ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางนะจ๊ะก็เป็นการอัญเชิญให้อัญเชิญพุทธเจ้าให้เป็นตรีมงคลกับตัวเมืองปัตตานีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ก็ปลื้มมากจ้ะปลื้มเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจ๊ะเราเป็นภาพที่แล้วเราได้อัญเชิญเทวรถไปด้วยนะก็เทวรถเองก็อลังการแล้วแล้วก็จริงๆในก่อนจะอัญเชิญนี่หลวงพี่อัญเชิญ16มีนาแต่ว่าก่อน1สัปดาห์เนี่ยให้ญาติโยมในพื้นที่เนี่ยได้มาสักการะก่
1: อ
0: นก็คืออัญเชิญพระพุทธเจ้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนทุกวันจะมีญาติโยมมาสักการะแล้วก็มีมาวีมาทักษิณแล้วก็ทำบุญต่อเนื่อง7วันด้วยคือถวายสังฆทาน7วันนิมนต์เจ้าณจังหวัดเจ้าอำเภอมาเวียนมาทุกวันเลยให้คนในพื้นที่ได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่อเนื่อง7วัน
1: แล้วกิจกรรมประจำของศูนย์นี่มีอะไรยังไง
0: ก็ศูนย์เองเป็นสาขาของวัดธรรมกายอยู่แล้วดังนั้นทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายทำหมดเลยบวชพระบวชเนนทุกอย่างหมดเลยอบปัจจุบันเองเนี่ยถึงเราทำอบรมเยาวชนด้วยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ประจำเดือนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนื่องจากมันมีเจดีย์ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีพลังดึงดูดผู้คนมาแล้วไม่ต้องคือทุกวันจะมีการมีรักษินด้วย
1: ทุกวันเลยนะ
0: ก็ในศูนย์เรา
1: ก็คือชาวบ้าน
0: ชาวบ้านก็จะมา
1: ในพื้นที่ก็จะมาเวียนประทักษิณ
0: คือต้องบอกว่ามันเป็นจุดสว่างของชุมชนในพื้นที
2: ่
0: ในกลายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาก็จะมาสองสมบูรณ์กัน
1: ที่อย่างสามสองสามวัดได้มีโอกาสมาจัดที่นี่บ้างไหม
0: มาแล้วจัดมาแล้วปีที่แล้วมาจัดที่นี
1: ่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็สามสองสามวัดเองจะเราจัด4จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาธิวาสก็จะเป็นการเวียนกันเดือนนี้จะพาจังหวัดนี้เดินจากจุดนี
2: ้
0: พอเรามีที่เราเองมันง่ายขึ้นสมัยก่อนตอนจัดที่ปัตตานีเองเนี่ยต้องไปอาศัยวัดในพื้นที่จัดซึ่งอาศัยวัดอื่นเนี่ยการเตรียมการต่างๆมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดในพื้นที
2: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นที่เราเองเนี่ยมันง่าย
1: คือจัดทับจัดปัตตานีก็จัดที่น
0: ี่เลยจัดที่นี่เพราะตอนนี้
1: กี่ครั้งแล้วฮะจัดที่นี
0: ่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างศาลาใหญ่เสร็จก็คือหลังจากฉลองเจดีย์เสร็จเนี่ยพื้นที่ต่างๆเริ่มพร้อมมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรามีแค่ตู้คอนนอนไม่มีอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนมีแค่ตู้คอนมีแค่เต็นท์เช่าเต็นท์มาแต่ว่าศาลาเราเพิ่งไปสร้างเสร็จใหม่คือศาลาใต้ร่มเย็นก็จุคนได้มาสักพันคนได
2: ้โอ้เยอะมาก
0: ก็ไม่จัดงานได
1: ้ครับ
0: ก็เลยทำให้จัดงาน
1: 3 2 3วัดนี้ก็ต่อเนื่องมา20กว่าปี
0: 22ปี
1: 22
0: ปี22ปีตั้งแต่ปี47
2: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดการภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมีบุญที่เราเป็นลูกหลวงพ่อ
2: ค
0: ือเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยคนทั่วไปมองว่าเป็นวิกฤตน่ากลัวแต่หลวงพ่อเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคนมีบุญจะมองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมีเหตุการณ์ภาคใต้ครั้งนี้ท่านชวนคนทั้งโลกมาสั่งสมบุญใช่ไหมครับมาตักบาตรเป็นล้านรูปแล้วสิ่งสำคัญคือท่านชวนกันถวายสังฆทานให้กับพุทธบุตรในภาคใต้ไม่แค่สังฆทานยังมอบทุนให้กับครูด้วยเป็นกองทุนหนุนแรงใจช่วยคนใต้แล้วกองทุนนี้เองสำคัญมากทำให้ครูพุทธในพื้นที่เนี่ยไม่หนีไปไหนแล้วปัจจุบันครูพุทธเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญให้กับเราด้วยช่วยงานเราในพื้นที่เป็นกำลังจัดบวชเนนจัดบวชพระช่วยดูแลในพื้นที่โอ้ดีมากๆนะจ๊ะต้องบอกปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อนจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคนใต้กับวัดธรรมกายเสียไม่ค่อยเท่าไหร่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยว่าไงว่าตามกันเลยท่านรักเรามากนี่คือหลวงพ่อไม่ทิ้งท่านคือเราทำจริงๆไม่ทิ้งท่านแล้วก็สำคัญเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆให้ทุกอย่าง าจารย
1: ์พระอาจารย์ย้ำอีกทีนึงครับพฤษภาคมนี้จะต้องไปร่วมงานกันยังไง
0: ก็ถ้าอยากจะย้ำอย่างแรกคืออยากจะชวนบวชก่อน

0: นะครับ
1: เพราะว่าการบวชพระเป็นการยากแล้วผู้บวชก็ได้บุญมากมากแล้วบวชครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบวชบูชาท่านเพราะ82ปีท่านด้วยดังนั้นใครที่ฟังนะจ๊ะ10เข้าโครงการถึงแม้ว่า
2: 10พฤษภาคม
1: 10พฤษภา
2: คม
1: แต่ว่ามาเลทได้อาจจะมาเลท
0: ก็คุยกัน
1: ได้มาคุยกันได้
0: สำหรับ
1: อาจารย์เตือนเพราะอาจจะฟังรายการมันกระชั้นเลยเกินอาจจะมาสัก10 11 12 13ก็ยังได้อยู่เพราะ
0: บวชวันไหนนะ
1: บวช17จ้ะ
0: 17พฤษภาคม
2: 25
1: บางทีอาจจะเป็นผู้นำบุญเคยบวชมาหลายรอบเชี่ยวชาญแล้วได้เลยได้เลยได้เลยนะจ๊ะ
0: 17
1: บวชนะจ๊ะส่วน24จะเป็นวันฉลองครบรอบ2ปีซึ่งเช้าจะมีตักบาตร1,000รูป
2: อยู่ในเดือนเดียวกันพฤษภาคม
1: พฤษภาคมเลยจ้ะบวชครั้งนี้เนี่ยได้บุญหลายอย่างนะทั้งได้บุญจากการบวชแล้วก็วันที่24ก็จะต
0: ัก
1: บาตรตักบาตรตักบาตรจะตักที่ในเตือมเพิ่มเมืองตักที่ลานวัฒนธรรมหน้าสารกลาง
2: 1,000
1: รูปนะจ๊ะแล้วก็ช่วงพักบ่ายก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าที่ศูนย์เนี่ยส่วนพักค่ำเป็นไฮไลท์ก็คือจุดประทีปนับพันดวงเพื่อจะบูชาเด็กพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาพอดีจะได้บูชาพุทธเจ้าด้วยอย่างนั้นเองนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: จ้ะ
0: ครับคุณผู้ชมเรื่องราวของพระอาจารย์นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับในทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขบูชานี้นะครับวันที่17จะมีการบรรพชาอุปสมบทนะครับ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับแล้วก็วันที
2: ่
0: 24ก็จะเป็นการฉลอง
2: พระ
0: เจดีย์แล้วก็มีการตักบาตรพระด้วยเราไปร่วมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีความปลื้มปิติจากพระอาจารย์ในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดสุพจน์มหาสกโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับแล้วก็ประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการการกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คนใจใหญ่ใจกว้างสร้างสุขสรรค์คนใจปันใจสละประเสริฐสีคนใจสวยใจใสใจอารีคือคนดีสีศาสตร์สีชาติชนอยู่เพื่อให้ไปเพื่อช่วยอำนวยกิจผู้นำบุญกาลยนามิตรติดมรรคผลรักสะอาดมั่นระเบียบเนียบกายกมลมึงฝึกตนเป้าหมายชัดปฏิบัติธรรมจากหนังสือสารธรรมคำกวี4นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้ดำเนินรายการสู้ต่อไปนะครับก็มีแต่เรื่องราวดีๆการสร้างบารมีของเรานะครับต้องบอกว่าผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับที่เราสร้างบารมีตั้งแต่1มกราคมไปต้นมานะครับบุญของเรายังต่อเนื่องกันต่อไปโดยเฉพาะบุญสวดธรรมจักรนะครับตอนนี้มายอดที่8,495ล้าน

0: จบนะครับในวันศุกร์ที่29มิถุนายนเป็นวันพระนะครับก็อย่าลืมทุกยอดนะครับสวดด้วยความปลื้มแล้วก็ขยายเครือข่ายการสวดบ้านวัดโรงเรียนนะครับเพราะว่าธรรมจักรนี้เป็นบทที่สำคัญมากๆสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทของคุณครูมะใหญ่นะครับท่านก็ได้พูดเรื่องของวันวิสาขบูชาและก็เรื่องของธรรมจักรนะครับเราก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรจ๊ะ
2: วันประสูติสัจจรูปปรินิพพาน
1: ของใคร
2: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน
1: ี่ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาได้แต่ละพระองค์เนี่ยเราต้องสร้างบารมีกันมายาวนานสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตมานับพบเจ้าชาติไม่ถ้วนนี่กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จ้ะเพราะนั้นธรรมจักรบทนี้จึงเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นใช่ป่ะจ้ะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาสวดธรรมจักรกันนี่นะจ๊ะต้องสวดกันอย่างจริงๆด้วยใจจริงนี่นะระลึกนึกถึงธรรมบทนี้ให้ดีเพราะนั้นไม่ธรรมดาเลยเราจะได้ปลื้มใจว่าชาตินี้เราได้สวดธรรมจักรกันไปเท่านั้นเท่านี้จบน่าปลื้มไหม
2: ปลื้ม
1: ถ้าไม่ปลื้มก็สวดต่อไปสวดกันไปนี่ว่ากันเป็นชาติเลยนี่นะจ๊ะเวลาเราเลิกชาติย้อนหลังกลับไปก็จะได้ดูว่าชาติที่แล้วเราสวดได้กี่ล้านจบชาตินี้เราจะเอาสักเท่าไหร่นะฮะถ้าสวดได้ปีละพันล้านจบร้อยปีก็แสนล้านจบโอ้ไม่จบคิดดูจะเพราะฉะนั้นสวดกันให้จริงๆนะจ๊ะสวดระลึกนึกถึงธรรมบทนี้เนี่ยว่าท่านได้กล่าวไว้เรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่สวดมานะและอย่าลืมภาวนาว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาต้องทั้งกินทั้งทาจะรักษาไข้ใจหายได้ไข้ใจได้เกิดจากกิเลสนี่นะจ๊ะเพราะมนุษย์เรานี้มีทั้งกายกายและไข้ใจจึงต้องใช้ธรรมโอสถรักษาไข้ใจและก็ต้องมีอริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวพอมีอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็จะตามมาเองทดลองดูสิจ๊ะลองหาอริยทรัพย์ภายในและเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโลกิยทรัพย์ภายนอกทนไม่ไหวโอ้ตามหาดุกดิกดุกดิกเลยนี่จ้าสำคัญนะต้องมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในจะเป็นแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะจ้าต้องมีทั้งนอกทั้งในวิมานจะได้สว่างสวัยเพราะเวลาบุญส่งผลแล้วอันนี้สงนี่ไม่ใช่แค่ตอนมีชีวิตอยู่นะจ้าละโลกไปแล้วยังต้องส่งผลต่อยตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูเวลาบุญส่งผลเมื่อละโลกไปแล้วนี่ไปดูกันที่อริยสัพท์นี่นะดูที่วิมานของเรามีทรัพย์เยอะไหมถ้าไม่มีรีบเรามาเกิดใหม่ฮะนี่เนาะแล้วบุญก็จะได้ส่งผลในชาติต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งบารมีและกำมันนี้เยอะๆนะจ๊ะจงรวย
2: สาธุ
1: จงรวย
2: สาธุ
1: จงรวย
2: สาธ
0: ุสาธุนะครับทุกจบนั้นคือความปลื้มของเราและก็ความมั่นคงของพระพุทธศาสนานะครับเราก็ยังสวดต่อไปเป้าๆแรกของเราที่จะไปให้ถึงคือหมื่นล้านจบนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะได้เป้าตรงนี้ต้องเกิดจากบ้านวัดโรงเรียนนะครับและจุดที่สำคัญที่สุดจะทำให้เป้านี้ไปสู่เป้าหมายได้นั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับ

0: ที่ได้ช่วยกันขยายเครือข่ายวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมนะครับที่จะมาพูดถึงว่าทุกภารกิจของหลวงพ่อของพระศาสนาศูนย์ส่งเสริมมีความสำคัญอย่างยิ่งทุกศูนย์เลยครับวันนี้จะไปศูนย์ใดอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังนะครับท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหารฝ่ายเครือข่ายภายในประเทศและยังรับตำแหน่งประธานโซนตะวันตกนะครับเราก็มาพบกับพระอาจารย์พระครูประหลัดทวีพรหมเทโวนะครับนมัสการครับ
1: ขอเจริญพรยอดผู้นำบุญรูปธรรมทุกๆท่านนะ
0: สาธุเป็นรองผอ.เป็นประธานโซนแต่ดูแลศูนย์ด้วยที
1: ่สุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี
1: ใช่
0: ก็ถ้าท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เราจะเห็นความคืบหน้าของสถานที่ที่จะรองรับจุดตรงนี้เริ่มต้นยังไงครับศูนย์นี้ครับ
1: เริ่มต้นตั้งแต่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้เมื่อปี2550
0: ครับผม
1: ทุกศูนย์สาขาเนี่ยนะท่านบอกว่าในปี2550ท่านปรารภไปว่าให้ทุกจังหวัดต้องมีศูนย์สาขาทุกจังหวัดเลย
0: ครับผม
1: เพราะต้องเร่งพื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็เราต้องมีทายาททางธรรมไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
0: ครับผม
1: และสิ่งสำคัญคือท่านบอกว่าทุกศูนย์สาขาพระภิกษุสงฆ์สามเณรต้องเข้มแข็ง
0: อ
1: ุบาสกอุบาสิกาต้องเข้มแข็ง
0: ครับผม
1: พระพุทธศาสนาถึงจะเข้มแข็ง
0: เนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นพระอาจารย์มารับบุญตรงนี้แต่ต้นเลยหรือเปล่าครับ
1: ตั้งแต่เริ่มมานะก็ไปช่วยมา
0: ครับผม
1: ตั้งแต่เริ่มต้นมาเริ่มก็เริ่มทําคันดินไว้ก่อน
0: ครับผม
1: แล้วก็พอมารับจริงๆก็มาปี55
0: ครับ
1: ก็ทํามาเรื่อยๆนะจนปัจจุบันก็เริ่มตั้งหลักได้เริ่มอบรมสามเณรอบรมพระอบรมอุบาสิกาแก้วเริ่มขยายออกมาเรื่อยๆนะ
0: ตั้งแต่ปีไหนครับ
1: ตั้งแต่ปี65เพิ่งไปรับตำแหน่งประธานศ
0: ูนย์เริ่มสถามาเรื่อยๆนั้นก่อนจะไปขยายเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมผ่าน MV ก่อนนะครับพระอาจารย์แล้วจะมาดูว่าจุดเริ่มต้นทำยังไงมีอะไรเป็นหลักยังไงบ้างแล้วก็ผลเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดู MV ตัวนี้ก่อนครับผม

0: สาธุนั่นคือภาพโดยย่อนะครับตั้งแต่เริ่มปี66นะครับจากพระอาจารย์ก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่ปี65นะครับจุดเริ่มต้นเอาอะไรเป็นจุดขึ้นมาก่อนครับก่อนจะมีการก่อสร้างจนเป็นที่สมบูรณ์ในปัจจุบันนี่ครับ
1: ก็เริ่มอย่างนี้เพราะว่าเป็นบ้านเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เลยจะทำบูชาหลวงปู่ให้ดีที่สุด
0: ครับผม
1: ก็เป็นที่อบรมพระอบรมเน
0: นครับ
1: ก็สร้างที่พักพระมาก่อน
0: ครับ
1: ที่พักพระมีหอฉันมีโรงครัวและมีที่ปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: และที่อบรมก็มีอาคารหยุดไว้เป็นที่อบรมทั้งพระทั้งสามเณร
0: ครับผม
1: มีห้องน้ำไว้รองรับมีที่พักไว้รองรับเรียบร้อยเนาะก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าจะได้เป็นต้นแบบหลายๆอย่างในพื้นที
0: ่ครับผม
1: ก็ทำไว้ทุกอย่างให้พร้อมเนาะเพราะว่าเราต้องต้อนรับธรรมยถาทุกปีด้วย
0: ทุกปีด้วย
1: ทุกปีแล้วก็ทำอะไรที่บ้านหลวงปู่ก็ต้องทำให้ดีที่สุด
0: ครับผม
1: ก็เลยทำมาตั้งต่อเนื่องมาตั้งแต่บวชสามเณรตั้งแต่เริ่มตั้งแต่30คน
0: สามสิบคนคือตอนนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรแต่ว่าเอาสามเณรก่อนเลย
1: เอาสามเณรก่อนเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าแรกๆมาเนี่ยกว่าจะมาได้ก็ยากนะกว่าเณรจะมาได้นี่ยากเพราะต้องไปตามถึงบ้าน
0: ครับผม
1: ขณะปัจจุบันเองเนี่ยนะเราไปที่โรงเรียนแล้วไปที่โรงเรียนแล้ว ครูให้สมัครแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่ตามถึงบ้านพ่อแม่ก็ไม่มา
0: เออเน
1: าะเราต้องไปตามถึงบ้านทุกบ้านเลย
0: ถึงตัวถึงใจถึงเป้า
1: จนจาก30มาเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันนี่นะมา100กว่า
0: โอ้สาธุ
1: ปีที่ผ่านมาได้ตั้ง190นะ
0: สาธุคือต้องบอกว่าที่นี่คือศูนย์เดิมมันไม่มีศูนย์ของจังหวัดสุพรรณใช่มั้ยครับ
1: ยังไม่มี
0: ก็เลยเอาตรงนี้แหละศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีที่2พี่น้องใกล้กับโรตัสแลนด์นี่แหละ
1: ด้วย
0: เอาตรงนี้เลย
1: จะได้เอาบุญให้กับหลวงปู่เยอะๆเพราะเราเองเป็นบ้านเกิดของท่านอยากทำให้ดีที่สุดที่นั่น
0: โอเคสาธุจิตเริ่มต้นอย่างนี้แต่ว่าหลักที่พระอาจารย์ทีมงานตั้งหลักไว้เพื่อการทำงานใช้คำว่าฝันตามพ่อสร้างคนดีที่โลกต้องการบอกว่ามี4หลักครับเออสี่หลักในการทำงานเอาย่อๆก่อนตรงนี้ครับหลักแรกอะไรครับผม
1: หลักแรกก็เราต้องสร้างทีมสร้างทีมงานต้องมีเพราะว่าทุกอำเภอต้องมีผู้ดูแล
0: ครับทีมงานขึ้นภาพเลยเนาะครับผม
1: เพราะว่าต้องมีผู้ประสานงานวัดทุกวัดโยมทุกคนในพื้นที
0: ่
1: ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าข้อมูลทุกข้อมูลต้องถึงทุกอำเภอ
0: ครับผม
1: และเราทำงานด้วยข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นทั้งสามเณรทั้งบวชพระทั้งธรรมยาตรา
0: ครับ
1: ก็ได้ผู้ประสานงานแต่ละอำเภอหมดเลย
0: แต่ละอำเภอ
1: แต่ละอำเภอนี้เพราะว่าเราสัญญากันว่าทุกวัดนะต้องส่งสามเณรมาบวชกับเราส่งพระมาบวชกับเรา
0: ครับ
1: เราเคยเสนอว่าทุกอำเภอน่าจะมีศูนย์บวชนะ

0: เออท่านบอกว่าท่านดูแลไม่ได้ถ้าไม่ดูแลไม่ได้ก็ส่งมาที
1: ่เราม
0: าที่เรา
1: เรายินดี
0: อบรม1ปีก็เอาคืนแต่ถ้าไม่พระไม่พอจริงๆเราก็เอาพระเราไปช่วยได
1: ้ช่วยได
0: ้เป็นเอื้อเฟื้อกัน
1: ครับ
0: เอื้อเฟื้อกันอย่างนี
1: ้ครับผม
0: เพราะว่าเวลาท่านมีงานอะไรในพื้นที่เราก็ผู้ประสานงานก็แจ้ง
1: ครับ
0: เราก็ส่งอะไรอ่ะส่งทั้งน้ำหวานน้ำชากาแฟไปลงไปในพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าท่านมีงานเราก็ต้องไปช่วยท่าน
1: ครับผม
0: เรามีงานท่านก็มาช่วยเรานะคือสิ่งอันนี้มันเป็นการเชื่อมใจกัน
1: ครับผม
0: และยิ่งกฐินที่หลวงพ่อให้ไปนี่นะเป็นตัวเชื่อมที่ดีมากมากเลยมันเหมือนทุกอย่างนะมันเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นหมดเลย
1: ครับผม
0: เพราะข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดวัดทุกวัดนะทำไมฉันไม่ได้มาสี่หมื่นวัดทำไมฉันไม่มีอะไรนี่นะ
1: ครับ
0: หลังเขาก็เริ่มเข้าใจข้อมูลที่เราตกลงกันนะ
1: คือเพื่อปลัวพระพุทธศาสนาในพื้นที่และเข้มแข็งกิจกรรมทั้งหมดที่เรานำเสนอไปก็เพื่อความเข้มแข็งของ
0: ความเข้มแข็งพุทธศาสนามันเห็นภาพชัดมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะหนึ่งเราไปเยี่ยมท่านเมื่อท่านมีงาน
1: ครับผม
0: และเวลาเรามีงานท่านก็มาเยี่ยมเรา
1: ครับ
0: คือมันสานกันอย่างนี้มาท่านมาไม่ได้ท่านก็ส่งปัจจัยมา
1: ครับ
0: ส่งอาหารมาช่วยที่ศูนย์ประจําเลย
1: ครับผม
0: อันสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเชื่อมกันด้วยทุกอย่างเลยและกฐินเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญมากๆทําให้พระทุกวัดมีความรู้สึกว่าทําไมสานไม่ได้
1: ครับผมเสาหลักแรกนะขึ้นภาพทีมงานช่วยขึ้นภาพเสาหลักแรกคือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยหลักก็คือสามเณรกับพระธรรมทายาทก็นี่เป็นหลักเลย
0: เป็นหลักเลยเพราะว่าตรงนี้ไปบ้านเกิดหลวงปู่นะก็อยากเห็นสร้างพระที่เป็นพระที่เราหามาในพื้นที่จริงๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บ้านหลวงปู่เองเราก็อยากได้พระที่เป็นต้นแบบต้นบุญให้กับสาธุชนได้เป็นต้นแบบทุกอย่างประสานงานในพื้นที่ได
1: ้ครับอย่างเสาหลักที่1นี่อย่างสามเณรเนี่ยเราเริ่มต้นปี66
0: ปี66
1: ตัวเลขก็ชัดเจน70รูป
0: 70รูปนั้นอันนั้นเริ่มมากลางๆนะจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่30รูปเลยป่ะ
1: 30รูป
0: เริ่มมาเรื่อยๆ
1: เรื่อยๆแล้วก็ปี
0: กว่าจะได้60รูปนี่เนี่ยต้อง 2-3 ปีนะ
1: ครับ
0: 2-3ปีเพราะว่า
1: 7นี่177รูป68 118รูปก็ปี69 190รูปมีเป้าหมายเลย
0: เพราะว่าสองพี่น้องนี่มาตั้ง80
1: อ๋อใช่ปะของพี่น้อง
0: สองพี่น้องมาต้องเยอะนะเพราะว่าเราไปตามถึงที
1: ่ที่เลยพออยู่ตรงนี้ต้องมา
0: อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆต้องสร้างก็เรียกสร้างกำแพงรอบพื้นที่เราไว้
1: ครับผมแล้วพอมาเรื่องของพระพิวหกก็50รูปเนาะนี่28รูป35รูปถึงก็ต้องมีทุกปีที่ขึ้นมา
0: ต้องมีทุกปีต้องบวชเข้าพรรษาครับบวชบูชาธรรม
1: ครับผม
0: เดินธรรมยาตรา
1: ครับ
0: ทุกปี
1: คือภาพที่ชัดเจนขึ้นจัดต่อเนื่องมาแล้วก็เห็นผลชัดเจนพระประจำที่อยู่ต่อแล้วก็เราบวชสะสมแล้วก็หนึ่งก็ไปวัดต่างๆส่วนหนึ่งก็อยู่กับเรา
0: ส่วนหนึ่งก็อยู่กับเรา
1: ครับผม
0: เป็นตัวเชื่อมสำคัญนะพระที่ไปบวชอยู่กับเราแล้วก็ไปพื้นที
1: ่ครับผม
0: เวลาเรามีงานบวชสามเณรท่านก็มาช่วย
1: ครับ
0: เป็นตัวเชื่อมสำคัญเพราะว่าวัดทุกวัดเองท่านก็อยากบวชสามเณรแต่ไม่มีคน
1: ครับ
0: ไม่มีทีมงานช่วย
1: ครับ
0: แต่เราก็พยายามดึงออกมาช่วยเราแล้วก็เวลาท่านบวชในพื้นที่ท่านจะได้มี

0: แต่ถ้ามีระบบระเบียบมันก็จะเห็นภาพที่สวยงามแล้วก็อยากได้อย่างนี
1: ้แล้วเราก็เวลาบวชเสร็จเราไปบวชไปเดินบิณฑบาตตามชุมชนใกล้ๆวัดใกล้ๆศูนย์เราเนอะ
0: ครับผม
1: ทำให้เขาเห็นภาพว่าอ๋อที่ศูนย์มีเนนเยอะนี
0: ่ครับ
1: ท่านเขาเรียกเอาอาหารมาเลี้ยงอะไรมาเล
0: ี้
1: ยงทำให้เราได้บุคลากรรอบๆพื้นที่วัดเราเยอะ
0: นั่นแหละมาเป็นช่วยการอุปถาก
1: ช่วยการอุปถากเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันมีความรู้สึกวันนี้ไม่อดเลย สมบูรณ์ตลอดเลย
0: นั่น
1: การเชื่อมกันสำคัญมากมาก
0: สำคัญมากเอาละครับนั่นก็มาเสาหลักที่สองเนาะทีมงานขึ้นจากเครือข่ายความดีทั่วไทยอันนี้ก็มีผลก็คือมาขยมแล้วแหละนะครับเรื่องของมันมีกฐินเนาะมีอุบาสกอุบาสิกาแก้วมาซึ่งก็เป็นให้เครือข่ายในชุมชนก็เข้มแข็งขึ้น
1: คือตรงนี้นะเดี๋ยวอย่าลืมว่าที่หลวงพ่อมอบให้เราไปบวชอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วในพื้นที่เนาะ
0: ครับ
1: ปีแรกมาตั้ง900กว่า
0: โอ้
1: ในเฉพาะสุพรรณนะ
0: ครับ
1: มาตั้ง900กว่าปีแรก900กว่าคน
0: 924ท่าน
1: พอปีที่2มา1,000กว่า
0: 68,026ท่าน
1: เพราะว่าทุกคนนะรู้สึกตื่นตัวในพื้นที
0: ่ครับผม
1: คำตื่นตัวในพื้นที่ทำให้เห็นภาพทุกคนอยากมาปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: และอยากมาอบรมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรองเท้าวางอย่างนี้หาได้ง่ายไอ้ที่ล้างภาชนะโอ้ก็ล้างจานก็ล้างได้คือมัน
0: ง่ายเนาะเอาถังน้ำมันมาผ่าครึ่ง
1: ผ่าแล้ว
0: ใจได้แล้ว
1: ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกโอ้มันไม่ยากนี
0: ่
1: มันไม่ได้ราคาสูงนี่นะทำให้เห็นว่าเออทำมากิจกรรมทุกอย่างมันง่ายอันการเชื่อมกันด้วยกฐินด้วยอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วในพื้นที่ของสุพรรณนี่มาเยอะแน่นนอนหัวชนกันเพราะต้องมาพัก
0: มาพักที่พักค้างต้องมาหัวชนกันเลย
1: นอนหัวชนกันเรื่อง3แถวอีกแถวหนึ่งต้องเป็นทางเดินเลย
0: เพราะ
1: ดูแล้วเขาก็อยู่กันได้นะ
0: อยู่ได
1: ้2คืน3วันก็อยู่กันได้และเขาก็รู้สึกปลื้ม
0: ครับผม
1: และปัจจุบันก็เราชวนมาปฏิบัติธรรมทุกเดือนทุกเดือนเป็นการเชื่อมกัน
0: มีผลต่อเนื่องมาอีกนะครับ
1: ชวนมาปฏิบัติธรรมทุกเดือนทุกเดือนเขาก็มาทุกเดือนนะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเราก็ทำบุพพาภิตพีไปด้วย
0: ครับผม
1: เขาก็ได้ทำสั่งสมบุญด้วยเราก็ได้บิณฑบาตด้วยอะไรด้วยเป็นการฝึกให้เขาเห็นกิจกรรมของเราไปทำในวัดของท่านด้วยอะไร
0: ใช่ใช่
1: เพราะสิ่งเหล่านี้มันเห็นภาพอะไรเยอะมากในพื้นที
0: ่
1: ท่านการเชื่อมกันด้วยกันไปเยี่ยมเยียนกันเอาอาหารไปถวายกันนี่เนาะมันเห็นอะไรเยอะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ชุดข่าวที่หลวงพ่อไว้ต้องการให้วัดทุกวัด
0: ครับ
1: ในวัดทุกวัดใส่ชุดข่าวเดี๋ยวนี้ชุดข่าวเต็มไปหมดเลย
0: น่าจะเราจะเห็นว่าขาวนี่ขาวแบบไหนก็ได้แต่ขาวทั้งตัวนี่เริ่มเห็นชัดขึ้น
1: เริ่มชัดมากขึ้นบอกว่าเมื่อก่อนเราขอ10คน10คน20คนนะเดี๋ยวนี้มาเต็มพรึบเลยก็จะเห็นภาพเออชุดขาวนี่สำคัญ
0: สำคัญมาก
1: สำคัญเห็นแล้วสบายตาทุกคนก็เออ
0: ครับ
1: เห็นภาพชัดอะไรมากขึ้นในพื้นที่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน
0: บอกมาเสาหลักที่3เนาะพลังมวลชนระดับท้องถิ่นวงเล็บธรรมยาตราอันนี้ก็เชื่อมโยงกันเลย
1: คือตรงนี้นะเราทั้งนิมนต์พระมาก่อนนิมนต์พระมาด้วยเยาวชนด้วยประชาชนด้วยให้เขามาสั่งสมบูรณ์ในการต้อนรับธรรมยาตรา
0: ครับผม
1: และเขาก็ได้มาถวายสังฆทานด้วย
0: ครับ
1: มาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เขาได้รู้สึกว่า
0: ครับ
1: เราเอาบ้านวัดโรงเรียนเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาที่ยั่งยืนในพื้นที
0: ่
1: และทุกคนต้องมาเพราะว่าเราตกลงกันว่าวัดหนึ่งต้องมา30คน
0: 30คน
1: ต้อง3ตู
0: ้3ตู
1: ้หรือจะมารถบัสก็ได
0: ้อ๋อ
1: คุณต้องมาจะมาครั้งเดียวก็ได
0: ้ครั้งเดียว30คนก็ได้
1: 30คนก็ได้แต่ต้องแจ้งมาก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะเราต้องมีที่ไว้รองรับจำกัดและทุกวัดต้องมา
0: หรือจะแบ่ง3ครั้งครั้งละ10คนก็ได
1: ้ก็ได้หมดเลยแต่คุณต้องแจ้งมา
0: ครับผม
1: ท่านเราทำด้วยข้อมูลทุกหมดทั้งหมดเลยทุกอำเภอต้องมีข้อมูลนะคุณมาเท่านี้เท่านี้เท่านี
0: ้
1: แล้วเราก็ชื่นชมกันในวงบุญของเราเนาะ
0: ครับผม
1: เราก็มีรางวัลให้อะไรบ้างเลยนี่นะก็มีรอยยิ้มให้นะก็สิ่งสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการผูกกันด้วยกิจกรรม
0: บุญกิจกรรมบุญ
1: กิจกรรมบุญที่มันยังมาต้อนรับด้วยแล้วก็ทุกวัดก็ต้องมาเห็นภาพหลายๆภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที
0: ่
1: ทำให้เราประทับใจหลายๆอย่างเพราะโยมที่มาเขาก็รักในบุญนะ
0: ครับผม
1: เมื่อเราไปเยี่ยมวัด ที่เวลาก็

0: กฐิน
1: ครับผม
0: โยมก็โอนี่ไปทุกครั้งที่ไรนะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มันมาเต็มรถตลอดไอ้นี่ก็หลวงพี่เอาไปได้ดีหลวงพี่เอาไป
1: เอาไปสู่ด้วยหลวงพี่เอากลับวัดด้วย
0: เต็มรถทุกครั้งเล
1: ย
0: รู้สึกชาวบ้านนี่นะเรื่องอาหารในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
1: ครับผลไม้กล้วยมะพร้าวอะไรนี่ที่มีก็มาทำบุญกัน
0: บอกว่าพอแล้วก็ยังใส่พอแล้วก็ยังใส่คือมันเป็นการผูกพันระหว่างเรากับเขาและสิ่งนี้เราไปเห็นว่าพอเราไปเขาดีใจมาก
1: ครับ
0: เขาลูกหลวงพ่อวัดพระธรรมกายนี่โอ้สุดยอดมากเลยและทุกคนก็มีความสัมมาคารวะที่หลวงพ่อแต่ว่าเราไปด้วยความนอบน้อมด้วยความ
1: คร
0: ับผมและหลวงพ่อครูเมเล็กก็บอกว่าเองไปกราบก็ทุกรูปเลยเนี่ย
1: ต้องไปขึ้นทุกวัด
0: เราต้องไปทุกวัดเนี่ยเราเพราะครูใหญ่ครูเมเล็กก็สั่งไว
1: ้ครับ
0: ครูใหญ่ได้บอกต้องไปด้วยความสัมมาคารวะ
1: สัมมาคารวะ
0: เราก็ต้องไปบูชาท่านกราบท่านไปทักทายท่านจนปัจจุบันเนี่ยนะมีความคุ้นเคยกัน
1: ครับผม
0: เจอหน้ากันมาถ่ายรูปด้วยกันมาอะไรด้วยกัน
1: ครับผม
0: ทำให้ความคุ้นเคยดีขึ้น
1: แล้วก็มาโยงมาถึงนี่แหละเสาหลักที่3นี่แหละงานบุญระดับชาติก็คือคุ้มครองโลกอ่ะ 40,000 เนาะโอ้เราบอกว่านี่ก็ชงผลมาที่วัดใหญ่ที่มีสังฆทาน 40,000 วัดซึ่งเราทํา2ปีแล้ว 40,000 วัดเนี่ยยังไงครับภาพนี
0: ้เนี่ยลอง

0: กว่าคนจะมาวัดพระธรรมกายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนก
1: ัน
0: นะคุณครูไม่เล็กเคยสั่งไว้นะเองไปอยู่ใกล้ๆนี่เนาะเมื่อพอตอนไปอยู่ราชบุรีแรก
1: ๆครับ
0: ไปอยู่ใกล้ๆนี้เอาคนใกล้ๆวัดมาวัดเยอะ
1: ๆอ๋อครับผม
0: เพราะหนึ่งค่ารถไม่สูงมาก
1: ครับ
0: และคนที่มาใกล้ก็จะรู้สึกไปมาสะดวกกว่า
1: ครับผม
0: เนี่ยท่านก็สั่งไว้อย่างนั้น
1: น
0: ี่กว่าจะได้ 3,000 4,000 คนนี่เนาะ
1: ครับ
0: จากปีแรกของกฐิน 40,000 เอ๊ะมา 40,000 วัดนี่เนาะ
1: ม
0: าสังฆทาน 40,000 วัดมาแค่พันกว่าเนาะเนี่ย
1: 1,600 1,658 ท่าน
0: นี่มาครั้ง
1: ปีที่2 40,000 วัด
0: 40,000 วัดนี่มาเกือบ 4,000
1: 3,950 ท่าน
0: คือนั้นเราตกลงกันว่าต้องมาวัดละ1ตู
1: ้ครับผม
0: วัดละ1ตู้คนมาได้บางคนก็มา2
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เห็นภาพว่าจาก 1,600 มา 3,950 อันนี้เฉพาะโยมนะ
1: ครับยังไม่รวมถึงพระ
0: ไม่รวมถึงพระ
1: แปลว่าก็มีความปลื้มในงานบุญที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ก็นั่นเนี่ยเป็นการเชื่อมกันด้วยการเราสัญญากันเราคุยกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่าหนึ่งในพื้นที่ผู้ประสานงานในพื้นที่ผู้นำบุญทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทำงานในพื้นที่ก็ประสานกันว่าหลวงพ่อวัดนี้มีงานนะเราก็ต้องเชื่อมกัน
1: ครับ
0: เอานู่นไปไว้นี้ไปถวายเป็นการเชื่อมกันในพื้นที่ตลอดเลยทำให้เห็นภาพว่าพอเราขออะไรท่านก็มาม าให้เรา
1: ครับ
0: จาก1,600มา 3,900 นี่ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดามันเพิ่มขึ้นมาม
0: ันเพิ่มขึ้นมาเยอะอันที่คุณครูไม่เล็กบอกว่าเอาคนใกล้ๆวัดมาวัดเยอะ
1: ๆครับ
0: เป็นสิ่งดีๆหนึ่งสะดวกแล้วก็ค่ารถไม่สูงมาก
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าจุดสำคัญก็คือผู้นำบุญ
0: เป็นการ
1: เป็นเสาหลักที่4ที่เรามีที่แล้วก็สร้างรากฐานแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมของผู้นำบุญนี่อย่างต่อเนื่องครับผม
0: ท่านผู้นำบุญแต่ละอำเภอนั้นสำคัญ
1: ครับผม
0: ถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าจุดหลักสำคัญหนึ่งเขาอยู่ในวัดอยู่ใกล้วัดใกล้แต่ละอำเภอหนึ่งวัดก็ประสานได
1: ้ครับ
0: โยมในพื้นที่ก็ประสานได
1: ้ครับ
0: พอประสานกันได้ใครมีงานอำเภอไหนมีงานเราก็ไปช่วยกัน
1: ครับผม
0: พอช่วยกันพับทุกอย่างมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว
1: ั
0: ดทุกวัดเป็นน้ำหนึ่งในเจเดียวกัน
1: ครับ
0: และคุณครูไม่ใหญ่ก็ท่านก็มีมโนนิฐานว่าเราจะต้องเชื่อมวัดทุกวัดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่า 40,000 วัดนั้นสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเพราะเราต้องขยายงานพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันทั่วประเทศ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปจะเชื่อมโยงถึงพระคุณเจ้าในพื้นที่ที่จะมีการปฏิบัติธรรม
0: ก็ตอนนี
1: ้เร็วๆนี้จะเกิดขึ้นของสุพรรณบุรีนี
0: ่
1: กี่รูปกับที
0: ่ตอนนี้เชื่อมมาได้27องค์เลยท่านก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหรอ
1: นะครับ
0: บางองค์เป็นรองอำเภอเป็นเจ้าอำเภอยังต้องการไป
1: ครับ
0: เพราะว่าการเชื่อมกันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
1: ครับผม
0: เพราะทุกคนและผู้นำบุญทุกคนก็บอกว่าหลวงพ่อคืออยากให้หลวงพ่อไปอยากให้หลวงพ่อไป
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกคนมองว่าอยากหาคนมาประสานงานในพื้นที่ด้วย
1: ครับผมใช่
0: เพราะว่าในพื้นที่พระเสียงดัง
1: ครับ
0: พระนี่พูดอะไรเสียงดังโยมก็จะฟัง
1: ใช่ใช
0: ่อันเมื่อหลวงพ่อไปแล้วก็มาก็เหมือนพูดในบุญอธิษฐานมาอย่างนี้นะ
1: ครับผม
0: ว่าเราต่อไปกลับมาเพื่อจะได้ช่วยหนูได้บ้าง
1: เยอะเป็นกำลังใจให้หนู
0: เป็นกำลังใจให้ดูด้วยช่วยดูด้วยไปช่วยประสานด้วย
1: ครับผม
0: เพราะสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมกันด้วยวิธีการที่ทุกคน
1: ครับผม
0: มองถึงการทำงานของวัดทุกวัดและก็สาธุชนรอบพื้นที่อยู่แล้วทำให้เห็นภาพของการพระที่ไปครั้งนี้เยอะมากเนาะ
1: ครับติดมาขึ้นภาพผลงานผลบุญไปด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าธุรกิจกรรมเราทำมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงและเริ่มเห็นผลชัดขึ้นมาเรื่อย
0: ๆใช่
1: อย่าง 40,000 วัดที่ผ่านมานี่เนาะ
0: ม
1: ันก็เชื่อมโยงมาปีที่แล้วกับปีนี้เป็นยังไงครับเสียง
0: ปีก่อนนู้น คือเราก็เบื่อกันว่าเราไม่ได้ทำงานมานานนะ
1: ครับผมใช่
0: ไม่ได้จัดรถไม่ได้ทำอะไรมานานทำให้การเขาเรียกอะไรนะมารถจอดก็ยังระเบียบยังไม่ค่อยได
1: ้
0: ตอนออกไปรู้สึก5 ทุ่มยังไม่ออกจากวัด

0: พอครั้งนี้นะเขาบอก
1: ปรับปรุง
0: พอทุกส่วนปรับปรุงเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอห้าทุ่มก็บอกผมถึงบ้านเลยครับผมถึงวัดเลยครับเลย
1: ครับผม
0: ถ้าไม่เห็นภาพการจัดระบบของเราเองก็เอื้อเฟือกัน
1: ครับผม
0: ทำให้การออกจัดระบบในเรื่องออกจากวัดก็เป็นระบบมากขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าทุกส่วนช่วยกันนะทุกส่วนในการถ้าเราจะเห็นเราจะเห็นว่ารถพระก็ 4,000 กว่าคันแล้ว
1: ครับ
0: รถโยมรถส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ก็อีก 4,000 กว่าคัน
1: ครับ
0: รวมแล้วประมาณ 9,000 ฮั่น 9,000 คันนี้ถ้าออกไปก่อน2ชั่วโมง
1: ครับผม
0: กว่าจะหมดนะเพราะออกได้ชั่วโมงละ 4,000 กว่าคัน
1: ครับผม
0: 2ชั่วโมงก็น่าจะหมดนะ 9,000 กันฮั่นถ้าชุดนี้ออกไปก่อนพอ 3 ทุ่มครึ่งค่อยปล่อยรถเพราะรถที่จอดในวัดจริงๆก็มีกทม.
1: ครับ
0: ภาคใต้ภาคกลาง
1: ครับผม
0: แล้วรถนอกนั้นก็จอดนอกวัดหมด
1: ครับ
0: ก็ค่อยๆทยอยออกก็ถึงที่ได้เร็วขึ้นแล้วไม่ไปอัดกันเหมือนครั้งแรกก็บอกว่าไปอัดอยู่บนถนนนี่นะ ไม่ขยับเลย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลย
1: ครับผม
0: ทำให้เขารู้สึกว่าออกจากวัดยากมาก
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ทำให้การเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมนะถ้าทุกปีเป็นอย่างนี้นะปีต่อไปคงปรับให้ดีขึ้นกว่านี้
1: ครับผมเนี่ยขนาดปีที่แล้วมา 1,000 กว่าขนาดเจอแบบนั้นแต่ปีนี้ตั้ง 3,000 นะ
0: ก็ลักษณะนี้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ลักษณะว่าพอเรารถบัสน้อยลงนะ
1: ครับผม
0: พอรถตู้มันมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: รถมาตั้ง 1,600 กว่าคันทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ทั้งรถตู้รถบัสรถส่วนตัวรวมแล้ว 1,600 กว่าคันทั้งหมดในวัดอันรถส่วนตัวก็ 9,000 แล้ว
1: ครับ
0: รถกทม.ภาคใต้ภาคกลางที่จอดปี1ถึงปี6นี่นะ
1: ครับ
0: ตรงนี้จะออกจากวัด 3 ทุ่มครึ่งไปแล้วน
1: ี่
0: ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
1: ครับผม
0: ออกง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องไปอัดออกได้เลยอย่างนี
1: ้ก็มาอยู่กับประทับใจ
0: สิ่งนี้หลวงพ่อท่านตั้งความฝันไว้นะมาอยู่กับประทับใจนี่ต้องประทับใจนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนาะเราเห็นว่าการต้อนรับเรานี่สุดยอดมาก
1: ครับผมใช่
0: แต่พอเราส่งกลับช่วยกันส่งกลับนะโอ้เห็นภาพและประทับใจ
1: ครับ
0: พระอาจารย์เนี่ยไปดูตอนที่สี่ทุ่มครึ่งไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไปภาคอีสานนะชุดปริยัติเขารับไปนะ
1: ครับผม
0: มาดูแลลานทั้งลานมีความรู้สึกว่าขณะเขากลับไปแล้วนะลานสะอาดหมดเลยเนาะ
1: ครับ
0: ไปภาคตะวันออกก็สะอาด
1: คือ
0: ช่วยกันเก็บขยะด้วยช่วยทุกอย่างหมดเลยพอเราไปดูแล้วโอ้พอทุกส่วนมาร่วมกันทำในร่วมกันดูนะโอ้ทุกส่วนรู้สึกความสะอาดก็ได
1: ้ครับ
0: รถก็ออกได้เร็วแล้วทุกส่วนมีความรู้สึกว่าอาหารการกินเราสมบูรณ์มากเลย
1: ครับ
0: ถ้าไม่เห็นว่าทุกคนประทับใจมากชื่นชมนะต้องชื่นชมให้ทุกส่วนที่ช่วยกันทำช่วยกันทำให้งานนี้บูชาธรรมหลวงพ่อเราได้ดีที่สุดเลยโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย
1: สาธุต้องบอกว่าทุกพื้นที่ทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนะครับที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อนะครับที่ไปทำงานในพื้นที่ต้องบอกว่าทุกส่วนงานมีส่วนสำคัญและที่สำคัญถ้าเรามีผู้นำบุญชัดเจนอย่างของสุพรรณบุรีตอนนี้เห็นตัวตนชัดเจนเลยใช่ไหมครับของสุพรรณบุรี
0: ก็เราจัดไปตั้งแต่เริ่มแรก
1: ครับ
0: จัดไปตั้งแต่เริ่มแรกกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเขาเรียกอะไรต้องประชุมมาทุกเมื่อก่อนประชุมมาทุกวัน
1: ครับ
0: ประชุมทางซูมเนี่ยแหละ
1: ครับผม
0: ประชุมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเวลาเรามีงานอะไรจากวัดเราก็ประชุมกันเพื่อแจ้งให้ข่าวให้ทราบทุกวันทุกวันแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มเราคุยกันมากขึ้นมากขึ้นเราเข้าใจกันแล้วก็อาทิตย์ละ3ครั้ง
1: ครับผม
0: ตอนนี้เราก็ประชุมกันสบายๆเอาข้อมูลมาคุยกันแล้วก็วัดต้องการเท่านี้อันนี้ต้องการอันนี
1: ้ครับผม
0: ทุกคนก็ช่วยกันทำทุกจังหวัดมีข้อมูลหมดเลย
1: ว่ามาวัดมีข้อมูลหมด
0: อะไรทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เรามาเช็คกันได้คุยกันได้เพราะทุกคนต้องมีอะไรกำลังใจซึ่งกันและกันนะ
1: ครับสาธุอันนั้นเดี๋ยวไปดูนะผู้นำบุญที่ทำงานในพื้นที่เนาะกับเอ็มวีนี่ก็มอบหมายครับผู้นำบุญผู้นำรถทุกท่านเลยเนาะที่ทำงานมาจนถึงวันนี้นะครับทุกอำเภอเลยครับเดี๋ยวไปชม MV นี้สักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: สาธุผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับทุกจังหวัดทุกศูนย์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ช่วยกันแน่นอนครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีก็ยังทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราสร้างอาคารขึ้นมานี้จุดหนึ่งที่เราจะไม่เห็นภาพนี้แต่ว่าเราทำทุกปีนั่นก็คืออาคารนี้จะรองรับพระพี่เลี้ยงธรรมยาตราใช่ไหมครับพระอาจารย
1: ์ก็ทุกปีพระพี่เลี้ยงธรรมยาตราต้องไปพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี
0: ครับผม
1: ท่านก็จองสามหลังเนอะ
0: ครับผม
1: ก็หลังกุฏิพระหลังหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็กุฏิอาคารหยุดหลังหนึ่ง
0: ครับ
1: หอฉันอีกหลังหนึ่ง
0: ครับผม
1: รวมได้ร้อยกว่ารูปท่านไปพักไปจำท่านบอกว่าเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าพักข้างนอกนี่กลัวคือฝุ่นมันเยอะ
0: ครับผม
1: เกิดท่านป่วยมาแล้วท่านเป็นอาจารย์คอยติวให้
0: คอยติวเป็นพระติวพระธรรมทายา
1: ธรรมยาตราก็ต้องรักษาสุขภาพ
0: ครับผม
1: เพราะว่าท่านเคยพักข้างนอกเลยมันป่วย
0: ครับผม
1: ท่านก็เลยมาขอพักที่นี
0: ่ครับ
1: ทุกปีนะทุกปี
0: ก็รองรับก็เป็นร้อยเนาะ
1: รองรับมันเป็นร้อยแล้วก็มาท่านก็จะนำมาปฏิบัติธรรมที่ห้องอาคารหยุดด้วย
0: อ่าครับผม
1: ก็ท่านจองตลอด1เดือนเมื่อ
0: เดือนครับผม
1: แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกครั้งที่แล้วนี่แค่ครึ่งเดือนรีบแล้วออกมาจากนั้นก็ประมาณครึ่งเดือนไปอยู
0: ่ครับผม
1: ที่นั่น
0: อืม
1: ทุกปีจะทำอย่างนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ลักษณะสำคัญคือไปก็เรายินดีให้ตลอดเลยเนาะเพราะว่าสร้างมาเพื่อต้อนรับ
0: รองรับตรงนี้อยู่
1: รองรับตรง

0: มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เป็นบ้านหลวงปู่ด้วยเป็นเท่นธรรมและผู้ประมาณด้วย
1: ครับผมนั่นเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีบุญหนึ่งเพิ่มขึ้นมาที่เราจะมาพูดในวันนี้ครับเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อกิจกรรมทั้งหมดนะครับนั่นก็คือองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่สุปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับทีมงานขึ้นภาพมาเลยครับภาพเจดีย์ครับ
0: ตรงนี้เป็นเพราะว่าคุณครูแม่ใหญ่เคยพูดไว
1: ้ครับ
0: ถ้าศูนย์สาขาไหนพร้อมก็สามารถสร้างองค์พระเจดีย์ได
1: ้ครับ
0: เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: ครับผม
0: ก็เลยเราก็มองว่าที่มันมีอยู่แล้ว
1: ที่มีซื้อไว้แล้ว
0: ซื้อไว้ก่อนแล้ว
1: ครับผม
0: ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วตอนนั้นเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็มันก็เป็นที่ลึกด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เป็นที่ลึกกว่ามันติดกับที่ของที่ลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะ
1: อ๋อลานจอดรถเวลามาตรพัฒน์ธรรมยาตรา
0: ธรรมยาตราผ่านมาทางนั้นก็ผ่าน
1: ทางนั้นครับ
0: ผ่านทางนั้นพอดีเราถมไว้แล้วสูงประมาณ3.50 เมตร
1: ครับผม
0: มันเป็นท้องนาถ้าเราไม่ถมน้ำมันก็ท่วม
1: ครับผม
0: อะไรก็เราต้องถมให้สูงประมาณ3.50 เมตร
1: ครับผม
0: แล้วก็การถมของเราคือต้องถม70 เซนเนาะแล้วต้องบูรณาครั้งหนึ่ง
1: เ
0: จ็ดสิบเซนก็บูรณาครั้งหนึ่งเจ็ดส
1: ิ
0: บเซนบูรณาครั้งหนึ่งทั้งหมดมัน5 ครั้งบูรณาและที่พระเจดีย์ก็ต้องให้สูงกว่าพื้นที่เดิมนิดหนึ่ง
1: ครับผม
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันขัง
1: ครับผม
0: และตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการสร้างพระเจดีย์นั้นก็มองว่าบ้านหลวงปู่เองก็เขียนจดหมายมาถามครูแม่ใหญ่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะตอนแรกเรานึกว่ามีอนุสรณ์สถานแล้ว
1: ครับ
0: มีพระเจดีย์ด้วยจะดีไหมเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็เขียนจดหมายมาถามคุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่ใหญ่ว่าอนุโมทนาบุญด้วยจ้าแล้วก็น่าสร้างได้ตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกเราอยากจะสร้างเพราะถ้าเกิดเดินมาทางนั้นอยู่แล้วก็เวียนประทักษิณก่อนเข้าอนุสรณ์สถานได
1: ้อืมครับ
0: เกิดหลวงปู่นะ
1: ครับ
0: อาจจะเชื่อมกันพอดีเลย
1: ครับผม
0: อาจจะเป็นลานกิจกรรมต่อไปนะเพราะเป็นลานกว้าง
1: ครับ
0: ไปถึงลานจอดรถของเราด้วย
1: ครับผม
0: เป็นลานยาวเราสามารถจัดกิจกรรมรวมพระรวมสงฆ์รวมเวลาบวชพระบวชเนี่ยก็เวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ได
1: ้ครับผม
0: ไปที่ตักบาตรได้พิธีกรรมสำคัญสำคัญเนาะ
1: ครับผม
0: อันส่วนสำคัญสำคัญที่มองว่าสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ของเราด้วย
1: ครับ
0: เป็นบ้านเกิดของท่านด้วย อยากจะสร้างบูชาธรรมท่านก็เลยคิดแล้วก็อ่ะในๆก็อยากจะทำ
1: ให้มันดีที่สุด
0: ให้มันดีที่สุด
1: อืม
0: และเป็นการเชื่อมบุญกับหลวงปู่ด้วย
1: ครับผม
0: เราก็มองว่าเออวันนี้มาก็อาจจะมาบอกช่วยกันบอกเนาะ
1: ครับผม
0: อาจจะคนละคัน2คันบอกคันหนึ่งก็ไม่เยอะนะ
1: ก็จุดเริ่มต้นของที่นี่ต้องถมที่ก่อนที่มีแล้ว
0: ที่มีแล้ว
1: ต้องเอาดินมาถมเพื่อไม่ให้น้ำขัง
0: แม่น้ำขังและ
1: สูงของที่นี
0: ่ระดับที่มันเท่ากันกับ
1: ครับผม
0: ลานจอดรถเดิม
1: ครับผม
0: เพราะว่ามันจะได้เชื่อมกันระหว่างที่เรากับที่ถมพระเจดีย
1: ์ครับผม
0: ก็
1: คือเจดีย์จะเป็นตัวเชื่อมหนึ่งถ้ามาช่วงธรรมยาตราก็มาเวียน
0: ประทักษิณได้ด้วย
1: มาประทักษิณได้อบรมสามเณรก็เวียนประทักษิณ
0: อบรมพระ
1: อบรมทุกองค์ก็ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะไปรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะเพราะว่ามันอยู่อะไรมีลานจอดรถ
1: ครับ
0: แล้วก็เราสามารถทำอะไรต้อนรับได้เต็มที่เลยตรงนั้น
1: ก็อาจจะมีพระธรรมยาตราไปทำอะไรได้ตรงนั้นได้อีก
0: เยอะเลยเพราะว่าลานจอดรถตรงนี้ทุกงานนะมันอยู่ด้านหลังอ
1: ่
0: ะคนไม่ค่อยไปจอดรถที่นี่เท่าไหร
1: ่มันไกลพื้นที
0: ่มันเขาอาจจะมองไม่ออกหรือถ้าเราไปทำอาจจะไปจอดเยอะก็ได้
1: ใช่เพื่อนมีเจดีย์นี
0: ่มีพระเจดีย์ด้วยมีห้องน้ำด้วยมีที่ต้อนรับด้วยมีอะไรเยอะก็เลยว่าจะทำตรงนี้รื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นที่รองรับด้วยแล้วก็ก่อนเวียนเข้าอนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่นะก็มาเวียนพระทักษิณก่อนแล้วก็สวยด้วยอยู่ติดแม่น้ำติดน้ำลำคลองติดกับคนละฝั่งกับศูนย์พระมงคลเทพมุนี
1: ก็ถือว่าเบอร์ปูนง่าย
0: จุดเด่นมากตรงนั้นเนาะ

0: นาฬิกาถมที่ตอนนี้ก็ทีมงานขึ้นภาพการ์ดมาเลยเนาะคือเริ่มต้นตรงนี้ต้องอย่างที่บอกนะครับจะสร้างเจดีย์ได้ที่ต้องถมก่อนเนาะแล้วก็เราจะปฐมมาเริ่มนะครับที่จะให้ตรงนี้เป็นจุดรวมนั่นก็คือปฐมพระป่า
1: ปฐมพระป่า
0: ครับผม
1: วันที่28มิถุนา
0: ครับผม
1: 28มิถุนาคิดว่าเป็นปฐมพระป่าที่เราจะต้อง
0: ถมดิน
1: ถมดินเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์ตรงนี
0: ้ครับผม
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ถมน้ำมันก็ท่วม
0: มัน
1: ไม่ดูแล้วมันไม่สง่างามต้องตัวไม่สูงขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นปฐมพระป่าครั้งแรก
0: นะแล้วจะใช้กี่คันครับ
1: ต้องถมประมาณทวนนะ 6,000 คัน
0: 6,000 คันถ้าเป็นคันเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวเนี่ยสอบถามตรงนี้เนาะ0835406608ถ้าจะคิดเป็นคันรถนี่เท่าไหร่ครับถ้าจะรวบบุญเป็นคันรถ
1: คันรถละ 2,000
0: อ๋อรถ10ล้อ
1: รถ10ล้อ2,000 รถ10ล้อ
0: ครับผม
1: เพราะว่าที่ห่วงตรงนี้กันนะ
0: ครับผม
1: เพราะเคยคุยกับคนถมดินนะครับเขาบอกว่าเขาทำประมาณเดือน2เดือนเสร็จ
0: ครับ
1: ถ้าเดือน2เดือนเสร็จนี่เราก็ต้องตัดสินใจเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเขาทำเสร็จเขาต้องรับเงินนั้น
0: ได
1: ้พวกเราก็ต้องประเมินว่า
0: ครับถ้าจะได้เริ่มตอนเนี่ยอย่างไรก็ขึ้นกับปฐมพระป่านี่แหละครับ
1: ต้องปฐมพระป่าแล้วก็เงินพอที่จะรองรับการถมดินได
0: ้ครับผม
1: เพราะว่า2เดือนเขาต้องถ้าเกิดเขาทำเสร็จ2เดือนแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเขาเท่าที่เขาเรียกมา
0: ครับผมนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่นะครับของที่นี่ในว่านอนครับนักปราชญ์ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายจากครูบาอาจารย์จริงเป้าหมายของครูบาอาจารย์ของเรานี้ยิ่งใหญ่มาก
1: หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้เนาะ
0: ครับ
1: หลวงพ่อท่านเคยพูดว่าอยากจะสร้างสันติภาพโลก
0: ครับ
1: องค์พระเจดีย์นี้ท่านเลยชื่อว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก
0: ครับ
1: ท่านทุกที่ทำเหมือนกันหมดเลยถ้ามองดีๆก็เหมือนองค์พระ
0: ครับ
1: มองดีๆก็เหมือนพระเจดีย
0: ์ครับ
1: ทุกอย่างกลมกลืนไปในประติมากรรมที่ดูแล้วศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับผม
1: ดูแล้วสง่างา
0: ม
1: ดูแล้วรู้สึกจำได้มั่นใจ
0: ใช
1: ่เห็นแล้วรู้สึกเออ
0: องค์พระ
1: เป็นรูปทรงที่ดีมากมากเลยเห็นมาทีไรรู้สึกเออรูปทรงที่สวยงามมาก
0: ครับ
1: ท่านพระใจหลวงพ่อนั้นต้องการสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี
0: ้ครับผม
1: และท่านก็พูดอยู่เสมอว่าจะยกใจชาวโลกให้สูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรม
0: ครับผม
1: ด้วยคุณงามความดีที่ท่านตั้งใจก็เลยออกรายการ DMC ทุกวันเมื่อก่อนน
0: ี้ครับผมใช่ทุกการเมื่อก่อนทุกวันเลย
1: หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กก็บอกว่าถ้าเป็นกูนะกูจะทำเหมือนท่านได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าขาท่านก็ไม่ค่อยสบายนะ
0: ครับผม
1: ท่านก็ละพึงให้ฟังเลยครูไม่เล็กก็ละพึงให้ฟังสู้ท่านไม่ได้นะท่านมีหัวใจมากเพราะว่าใจของท่านต้องการที่จะให้ทุกคนในโลกนี้อย่างน้อยๆก็มีศีล5
0: ครับผม
1: อย่างน้อยนะถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ใจก็จะสูงขึ้นดีขึ้น
0: ครับ
1: จะได้เข้าสันติสุขให้กับตัวสร้างสันติสุขให้กับตัวเอง
0: ครับ
1: แล้วก็โลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริงฉะนั้นการสร้างศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมไปทั่วโลกก็ประการนี้เป็นสำคัญ
0: ครับผม
1: เป็นการเชื่อมบุญให้กับทุกประเทศในโลกใบนี้เพราะหลวงพ่อท่านใจท่านอยากให้ทุกคนเห็นพระภายใน
0: มันมีเกร็ดนะเกร็ดที่พระอาจารย์จำมาต้องบอกว่าเป็นคนหมอจีนเราเรียกว่าสินแส
1: นะ
0: เออ
1: เขาเป็นรูปหลวงพ่อมีอยู่สององค์ที่ถ่าย
0: รูปน่าจะมีหลวงพ่อคุณครูเบลเล็กกับคุณครูมาใหญ่ในรูปแล้วสินแสคนนี้เห็นรูปนี้
1: เขาเขียนแสงนี่มาจากประเทศจีนนะเขามาจากวังจีน
0: อ๋อวังจีนเลย
1: เขาก็เห็นพอดีรถเขาเสียเนาะพอรถเขาเสียเขาก็โยมของเราก็ไปเจอจะไปไหนบอกไปสนามบินไปกลับประเทศจีนพอเห็นพอขึ้นไปบนรถเห็นรูปหลวงพ่อ
0: โยมเราเนี่ยมีรูปหลวงพ่ออยู่หน้ารถ
1: หน้ารถ
0: สององค์เนี่ย
1: ไปเทหลวง

0: พ่อทัตตะนี่บอกหลวงพ่อองค์เนี้ยพูดยิ่งพูดยิ่งดัง
1: หลวงพ่อทัตตะนะหลวงพ่อองค์นี้ยิ่งพูดยิ่งดัง
0: ยิ่งพูดยิ่งดังคือเขาไม่เคยเห็นหลวงพ่อนะ
1: เห็นแต่ภาพ
0: เห็นแต่ภาพก็บอกองค์พ่อองค์เนี้ยยิ่งพูดยิ่งดัง
1: เออ
0: แล้วมองมาที่หลวงพ่อ
1: ธรรมะ
0: หลวงพ่อธรรมะยินเสียงบอกเนี้ยองค์เนี้ยนะคิดอะไรคิดใหญ
1: ่
0: คนอื่นเขาคิดสร้างเรือสร้างแพข้ามมหาสมุทร
1: คนอื่นคิดสร้างเรือสร้างแพข้ามมหาสมุทร
0: แต่หลวงพ่อองค์นี้คิดสร้างสะพานข้ามมหาสมุทร
1: โอ้โห
0: แค่เราฟังอย่างนี้นะมีความรู้สึกโอ้ใจหลวงพ่อนี่เราสังเกตดูนะเราสร้างสะพานได้สร้าง
1: บาทธรรมกายเจดี
0: มหาเจดีได้นี่นะไม่คิดแล้วสร้างไม่นานเสร็จสร้างไม่นานเสร็จไม่สร้างเสร็จแล้วเนื้อที่กี่ไร่ครับหลวงพ่อทำโอ้เรียบร้อยเราเห็นแล้ว
1: เออนี่ขนาดชินแซก็ไม่รู้จักหลวงพ่อนะเห็นแค่ภาพ
0: คนอย่างแค่ภาพ
1: เออ
0: คิดสร้างเรือสร้างแพแต่องค์นี้คิดสร้างสะพานข้ามมหาสมุทร
1: โอ้
0: เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝัน
1: ครับ
0: เป็นบุญของเราในที่ได้มาเจอหลวงพ่อเจอพ่อทั้งสองเจอคุณยาย
1: ครับ
0: ทำให้เราได้สั่งสมบุญได้โอ้ด้วยความปิติใจปลื้มใจทุกครั้งที่บุญต้องกราบหลวงพ่อทั้งสองคุณยายของเราด้วยนะครับโมทนาบุญด้วยครับ
1: กราบสาธุพอเป้าหมายของเราคือที่สุดเลยครับ1นาทีสุดท้ายครับฝากกับพวกเราครับอาจารย์ครับ
0: ก็บุญทุกบุญนะที่ครูแม่ใหญ่น้อมนำมาให้นะทุกบุญเลยเราจะเห็นว่ามาสังฆทานที่ผ่านมาทำให้พระมาเยอะมากโยมก็มาเยอะมากให้บุญทุกบุญเนี่ยขอให้เราทุ่มเทอย่างที่สุดเพราะโลกที่หลวงพ่อพูดได้เสมอนะ
1: ครับ
0: โลกเลือกลูกให้มาทําหน้าที่นี
1: ้ครับ
0: จงทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีพวกเราหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโรงเรียนทําอะไรไม่ได้ต้องมีพวกเราเสมอ
1: ครับ
0: เพราะเราเกิดมาเพื่อการนี้โดยแท้จริงก็ต้องโมทนาบุญกับทุกๆรูปทุกๆท่านนะครับ
1: สาธุนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทําและก็กําลังเดินตามรอยตามฝันพ่อนะครับที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับนั้นทุกบุญทุกภารกิจที่เกิดขึ้นก็เพื่อตัวเราจะได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับก็สำหรับตัวเราก็ออกแบบเนาะคือทุกที่ก็จะมีลักษณะนี้ใกล้ตรงไหนอย่างไรพร้อมตรงไหนอย่างไรก็เต็มที่เต็มกำลังที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีก็จะมีการสร้างของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพรวมเริ่มต้นด้วยการถมที่นะครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญถ้าถมที่แล้วก็เจดีย์ก็จะได้ขึ้นได้ก็จะเริ่มปฐมพระป่าถมที่นะครับวันที่28มิถุนายนนะครับก็ติดต่อได้นะตามการที่ให้ไปนะครับก็จะได้มีส่วนในบุญนี้นะครับทางรายการสุดต่อไปก็ขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูปรัทวีปรมะเทโวนะครับที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวดีๆในการสร้างบารมีนะครับขอบพระคุณนะครับผม
0: ขอเจริญพรทุกท่าน
1: อ่ะอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับ
0: สาธุสาธุ

ลางมหานครกรุงโซลที่โอบล้อมด้วยความเจริญแห่งโลกยุคใหม่ได้ปรากฏภาพแห่งมหาปิติเมื่อคณะเจ้าภาพจากประเทศไทยพร้อมด้วยชาวพุทธในแดนกิมจิได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระที่เป็นอริยประเพณีสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันภาพเบื้องหน้าในห้วงเวลานี้คือการตักบาตรแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์จำนวน39รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคณะสงฆ์ทยอยก้าวเดินรับบาตรอย่างสงบงดงามตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนภัตตาหารที่หย่อนลงสู่บาตรล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อหวังให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐติดตามอำนวยผลอันไพบูลย์ตลอดเส้นทางในวัฏสงสารอันยาวไกล

ภายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติริ้วขบวนพระป่ามหากุศลได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามคณะเจ้าภาพและประธานพระป่าต่างประคองผ่านผ้าไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าว

ในวันนี้เกิดจากพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พร้อมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนเกาหลีใต้ให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีวัดไทยเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นแสงธรรมส่องนำทางชีวิตผ้าป่ามหากุศลฉลองครบๆ9ปีวัดภาวนาโซในครั้งนี้จึงเปรียบดังสายทานแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้อย่างรากมั่นคงพร้อมเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

กระแสบุญอันสว่างสวยได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจของผู้มีบุญทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

0: เมื่อถึงเวลา
1: อันเป็นมงคลคุณมณีฉายภัทรนาวิกผู้แทนสมาคมพุทธรักษาและคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งมหาปิติที่ยังความปลื้มใจให้บังเกิดขึ้นแก่ฐานบดีทุกท่านผู้ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีณแดนโสมขาวอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและในห้วงเวลานี้ความศรัทธาจากสองแผ่นดินก็กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงแห่งพระธรรมอันไม่มีพรมแดน

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อกัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนได้น้อมกล่าวคำถวายพระพุทธรูปผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระธรรมกายไปประดิษฐานไว้ณตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมใจให้เหล่ามนุษย์และเทวาได้น้อมสักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงมหาทานบารมีที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวาระสำคัญครั้งนี้เมื่อท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเสียงแห่งพรพระดังกังวานบังเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นกลางดวงใจของสาธุชนทุกท่านทุกภาพแห่งความประทับใจในวาระแห่งการครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซจะกลายเป็นความทรงจำอันงดงามของชีวิตที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังรากมั่นคงบนแผ่นดินเกาหลีใต้พร้อมนำพาผู้คนให้เข้าถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขภายในอย่างยั่งยืนตลอดไป

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็น

หนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมลำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

พฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจาก

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจน

ใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

0: กราบก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้มาเจอกันในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569โอ้ไม่ได้มานั่งในภาคบ่ายนี่นานเหมือนกันนะ น่าจะ2ปี3ปีแล้วเนาะจังหวะไม่ก็ได้ลงล็อกก็มาเจอกันในวันนี้นะในสถานการณ์โลกในปัจจุบันก็แปรเปลี่ยนกันไปตามสภาพของสังคมของโลกเราได้เห็นการเป็นไปของโลกที่เราได้มีชีวิตกันในปัจจุบันเนาะอยู่ๆแล้วก็เกิดภัยสงครามเกิดภัยธรรมชาติเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมอะไรโอ้มากมายไก่กองซึ่งบางคนบางท่านก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลัวกลัวจะไปก่อนวัยอันสมควรหรือบางคนบางท่านก็วิตกกังวลก็ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ธุรกิจการงานก็เป็นอย่างนี้อะไรก็คิดวิตกกังวลกันไปแต่วันนี้ก็อยากจะนำเอาเนื้อหาสาระที่เป็นหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้ถึงความเจริญความเจริญอย่างเดียวก็เลยตั้งหัวข้อว่าชีวิตมีแต่ความเจริญใครจะเป็นยังไงก็ทั้งเขานะเขาจะเกิดเหตุเพศภัยยังไงทั่วโลกแต่พระพุทธเจ้าให้หลักธรรมเอาไว้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตซึ่งในหัวข้อธรรมนี้เป็นไปอย่างไรก็เราจะได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราในเรื่องนี้นี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่เล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะฉบับมหาจุฬานะอังคุตรนิกายปัญจกชักกนิบาตลิชวิกุมารกะสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีกุมารทำไมเอาเรื่องนี้มาก็มีเหตุอย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้พวกเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้โลกจะเป็นไปอย่างไรก็ตามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคาละศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรครองอันตรวาสกก็เรียกว่านุ่งสบงทรงจีวรถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยปัจจุบันนะถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยภัตตาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักผ่อนกลางวันนครไม้ต้นหนึ่งคือการขบฉันของพระหรือการบิณฑบาตของพระในยุคแรกๆในที่ในส่วนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนานั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็จะเห็นได้ว่าพระในยุคก่อนก็คือบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านไปตามแว่นแคว้นไปตามตรอกซอกซอยประชาชนเขาก็ใส่บาตรตามปกตินี่แหละแต่ก็ไม่ได้กลับไปฉันที่วัดรวมกันนะพอบิณฑบาตได้พออิ่มหนำสำราญหรือว่าพออัตภาพให้เป็นไปจากนั้นท่านก็จะเดินไปหาสถานที่เหมาะๆคือจะมีอาจจะเป็นริมทานหรือจะมีแม่น้ำมีสถานที่นั่งที่เหมาะที่สมแล้วจึงนั่งขบฉันก็จะล้างบาตรล้างมืออะไรอย่างนี้นะในยุคแรกๆแต่ขั้นการต่อมาเนี่ยในภายหลังก็เริ่มมีบรมพุทธานุญาตให้สร้างเป็นหอฉันบ้างสร้างเป็นอาคารเป็นวัดวาอารามก็จะมีการปรับตัวไปแต่ถ้าในยุคแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมในพระสูตรเนี่ยพอพระองค์บิณฑบาตเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งพักผ่อน

เสวยพระกยาหารเสร็จก็ประทับนั่งพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นพระเจ้าสมัยนั้นเจ้าลิชวีกุมารหลายพระองค์ถือธนูที่ขึ้นสายมีฝูงสุนัขแวดล้อมเดินเที่ยวไปในป่ามหาวันในยุคนั้นพวกราชกุมารทั้งหลายหรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในยุคนั้นเขาก็นิยมพักผ่อนกันหรือท่องเที่ยวกันเนี่ยในป่าซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็อาจจะพากันไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหนีความร้อนหรือจะไปเที่ยวกันตามสถานที่สนุกสนานสวนสนุกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ในยุคนั้นคล้ายๆเป็นการล่าสัตว์พักผ่อนไปในตัวเขาคิดเป็นอย่างนั้นเป็นเกมสนุกของเขาคราวนี้พระเจ้าเจ้าชายหรือว่าราชกุมารลิชวีเนี่ยก็พากันเลี้ยงสุนัขคล้ายๆเป็นสุนัขล่าเนื้อประมาณนี้ก็พากันเดินเข้าไปในป่ามหาวันในป่าใหญ่ที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงนี้นะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงวางธนูที่ขึ้นสายไปแล้วปล่อยสุนัขไปณที่สมควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคคือปกติแล้วราชกุมารทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นพื้นฐานนะแต่คราวนี้พอไปล่าสัตว์ไปเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าก็วางธนูที่ตนเองพากันล่าสัตว์จากนั้นก็ไล่สุนัขที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้เนี่ยให้หนีไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้รบกวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เข้าไปนั่งใกล้ๆไปนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่สมัยนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวันได้เห็นเจ้าลิชวีกุมารเหล่านั้นผู้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เป่งอุทานว่านี่คือจะมีพระเจ้ามหานามะมหานามะที่เป็นตระกูลของลิชวีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ใหญ่หรือเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็แสดงว่าป่านี้เป็นป่าที่พวกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชบริพารต่างๆพวกนี้เขาคงจะมาพักผ่อนเดินเล่นล่าสัตว์อะไรกันเป็นปกติของเขาก็ไปเห็นราชกุมารนั่งรอพระพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานว่าเจ้าวัชชีจักเจริญเจ้าวัชชีจักเจริญพระผู้มีภาคตรัสถามว่ามหานามะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจ้าวัชชีจักเจริญเจ้าวัชชีจักเจริญพอไปเห็นปุ๊บแทนที่จะพูดอย่างอื่นนะก็ไปพูดคำนี้ว่าเชื้อพระวงศ์จักเชื้อพระวงศ์วัชชีเนี่ยจะเจริญจักเจริญพระพุทธเจ้าก็ถามทำไมถึงพูดเช่นนี้เจ้ามหานามกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าลิชวีกุมารเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกระด้างของขวัญต่างๆคืออ้อยพุทซาขนมต้มหรือขนมแดกงาที่เขาส่งไปให้ในตระกูลทั้งหลายอ้อยเนี่ยเราพอรู้จักนะพุทซาเนี่ยรู้จักขนมหรือขนมต้มเนี่ยพอรู้แต่ขนมแดกงานี่ดิขนมแดกงาคนในยุคปัจจุบันนี้ยังรู้จักกันหรือเปล่านะแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยโยมแม่เคยทำให้ฉันให้ทานนะมันต้องมีงาเฉพาะของเขานะเขาไม่ได้เอางาที่เรามาทำปัจจุบันมาทำนะมันจะเป็นงาเขาเรียกงาเขาก็มีชื่อเรียกของเขาเรียกว่างาแดกข้าวเอามาทำขนมข้าวแดกงาเขาว่าอย่างนั้นคือคำว่าแดกเนี่ยมันเป็นวิธีการทำคือเอามาตำแล้วผสมกันในอินเทอร์เน็ตเหมือนจะมีอยู่นะเคยเห็นเขาก็จะมีผู้ที่อย่างทรงรักษาประเภทนี้เอาไว้อยู่คือที่กล่าวเช่นเนี้ยเขาบอกว่าพวกเจ้าลิชวีเนี่ยกุมารพวกนี้เป็นคน

ที่แบบถ้าเป็นในยุคปัจจุบันถ้าเป็นชาวโลกก็เรียกว่าเป็นพวกนักเลงหัวไม้เป็นนักเลงหัวไม้หรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เรียกเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้ก็จะมีความดุร้ายเป็นคนที่ไม่ยอมใครคราวนี้พอผู้คนเนี่ยเขาส่งของขวัญไปให้กับพวกตระกูลต่างๆพวกราชกุมารผู้ทรงอิทธิพลทั้ง6คนนี่นะเจ้าฤชวิกุมารเหล่านี้ก็แย่งชิงเอาไปกินถีบหลังกุลสตรีบ้างนู่นขณะผู้หญิงยังไม่ยอมนะยังถีบเขานะเมื่อปัจจุบันไปถีบเขาโดนยิงตายเลยเนาะนี่มันมีข่าวอยู่นะไม่รู้ใครผิดใครถูกจะไปถีบกันมั่วนะดังนั้นนี่เท้าเขาไม่ไปเดินไม่ได้มีไปถีบกันนะถ้าจะไปถีบนู่นไปถีบจักรยานอะไรว่ากันไปเอาเนี้ยไปแย่งเขาไปแย่งจากผู้หญิงไปถีบหลังกุลสตรีบ้างกุลกุมารีบ้างเด็กเด็กผู้หญิงก็ยังไม่ยอมนะนั่นไปแย่งเขาอีกแต่บัดนี้เจ้าฤชวิกุมารเหล่านี้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคท่านบอกโอ้โหพฤติกรรมก่อนหน้านี้กับการที่เห็นตรงนี้มันคนละเรื่องเลยจากคนที่เป็นนักเลงหัวไม้เป็นพวกทรงอิทธิพลขนาดว่าอยากแย่งชิงใครนะแย่งชิงได้หมดเลย อยากจะเอาจากใครมากินใครไม่ยอมก็ถีบก็ตีเขาแต่ตอนนี้พอมาเจอพอมาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านี่มันคนละคนนั่งนิ่งมหานามะก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าโอ้นี่แสดงว่าพฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้คนเราสามารถเปลี่ยนนิสัยได้แค่มาเจอพระพุทธเจ้ายังไม่ทันฟังเทศฟังธรรมอะไรนะมันเหมือนว่าบารมีข่มกันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวคนเรามันสามารถเปลี่ยนได้ขนาดนี้แสดงว่าตระกูลหรือเชื้อพระวงศ์ของวัชชีเนี่ยจะต้องเจริญท่านก็เลยอุทานขึ้นมาอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตราธิราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตามคือกษัตริย์ที่ได้รับการสถาปนาถูกต้องตามราชประเพณีเนี่ยนะเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีธรรม5ประการนี้กุลบุตรนั้นพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยธรรม5ประการอะไรบ้างคือนี่ที่ท่านโยงมาทั้งหมดเพื่อจะมาบอกพวกเราว่าให้มีข้อปฏิบัติ5ข้อนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นผู้ที่ปกครองประเทศชาติจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นผู้ปกครองรัฐจะเป็นนายกจะเป็นประธานาธิบดีเป็นใครก็ตามมีธรรม5ประการนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองไล่มาจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่บ้านนะจนกระทั่งถึงหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่คณะไหนก็ตามถ้ามีคุณธรรม5ประการนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองท่านบอกไว้อย่างนั้นนะ5ประการคืออะไรบ้างมาดูข้อที่1กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่คือท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกนะมีพ่อมีแม่หาทรัพย์สมบัติมาด้วยความยากลำบากเหนื่อยยากลำบากท่านโอ้โหท่านใช้คำว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเลยเนาะมันขนาดนั้นเลยนะนี่มันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดินไปนิดเดียวเหงื่อมันไหลออกเยอะอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมคือแสวงหาด้วยสุจริตธรรมด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถไม่ได้ไปคดไปโกงไม่ได้ไปหลอกไปลวงนะไม่ได้ไป เป็นสีเทาสีดำอะไรอย่างนั้นนะธุรกิจสีเทาแก๊งคอนเซ็นต์ตรงเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะไม่หยุดไม่เห็นเนาะไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้โหมันโทรมา 3-4 เบอร์แก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยไม่รู้มันเอาเบอร์เราจะไปไหน

เออมาสารพัดเลยแต่เรื่องดีนะนี่มันมีโปรแกรมบอกเราก่อนว่านี่เป็นคอลเซ็นเตอร์ดังนั้นอย่าไปรับอะไรมั่วนะเอาวันโทรมามันเราไม่รับนี่มันส่งSMS มาบอกตอนนี้คุณติดค่าผ่านทาง M4 ให้กดลิงก์ไปจ่ายเราไม่มีรถเราไม่มีผ่านทางก็รู้ว่ามันหลอกอีกแล้วนั่นก็จะไปกดมั่วนะกดปุ๊บนี่เสร็จทันทีเลยนั่งก็ระมัดระวังมันไม่ได้สูญหายไปจากโลกมันก็แปรเปลี่ยนสภาพไปตามยุคตามสมัยนั้นแต่ว่าในนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการแสวงหาทรัพย์ของเราเนี่ยต้องให้ได้มาด้วยความสุจริตธรรมนะไม่ไปคดไปโกงไม่ไปได้มาด้วยการผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ได้ไปฆ่าสุราเมรัยยาเสพติดอะไรพวกนั้นได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุจริตธรรมจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปสักการะเคารพบูชาบิดามารดาเบียมารดาบิดาผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าพอเราได้พอพ่อแม่เราได้รับปุ๊บท่านก็จะอนุเคราะห์ได้ด้วยจิตใจด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเจ้าจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานถ้าเป็นภาษาไทยของเราในยุคปัจจุบันเหมือนคำว่าพ่อแม่ให้ศีลให้พรให้ศีลให้พรกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคราวนี้คำว่า อนุเคราะห์ด้วยความให้มีความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมท่านบอกโอ้แค่ให้พรแค่นี้มันจะเจริญอย่างเดียวเลยหรือเดี๋ยวมันจะมีว่ามันมีข้อปฏิบัติแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อปฏิบัติที่เป็นความอนุเคราะห์เมื่อพ่อแม่ได้รับเสร็จปุ๊บท่านก็จะมีอนุเคราะห์และความอนุเคราะห์ที่เป็นข้อปฏิบัตินี้แหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าจะทำให้ชีวิตของลูกนะลูกสาวลูกชายที่นำเอาทรัพย์สมบัติไปเลี้ยงดูบิดามารดานั้นนะเจริญอย่างไรก่อนจะถึงตรงนั้นจะมีแทรกเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องมาตุโปสกสูตรว่าได้แก่มาตุโปสกพราหมณ์อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15นะสังยุตตนิกายสถาควรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นมาตุโปสกพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกนึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์แสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่คือตอนนั้นเขาทำโดยยังไม่ได้มีใครบอกนะแต่ทำโดยสามัญสำนึกโดยวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่พอเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งเราที่ทำเนี่ยมันดีไหมเพราะคนในยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบางคนก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นหน้าที่นี่ที่เลี้ยงเราโตขึ้นมาแล้วงั้นพอโตมาแล้วเราก็ปล่อยต่างคนต่างไปพ่อแม่ก็ปล่อยท่านอยู่ก็คิดแบบนี้ก็มีก็ไปตั้งคำถามกันในสังคมออนไลน์ว่า เราจำเป็นจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ต่อไปหรือไม่พ่อแม่ก็จะมาตั้งคำถามว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงลูกจนตายไหม ก็เกิดการถกเถียงกันบางพวกก็บอกไม่จำเป็นคือแต่ท่านดำเดี๋ยวเราศึกษาไปจะเห็นว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยในการดูแลกันเนี่ยไปถึงระดับไหนถ้าเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นบิดามารดาแต่พราหมณ์ท่านเนี้ยแม้จะยังไม่ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ท่านจึงบอกว่าโอ้โหหาทรัพย์สมบัติมาด้วยความชอบธรรมโดยธรรมแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูบิดามารดาไปถามพุทธเจ้าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมพระผู้มีภาคตรัสว่าชอบยิ่งนักพราหมณ์ท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแท้ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากท่านถึงบอกเลยว่าบิดามารดาเป็นเหมือนเนื้อนาบุญในครอบครัวเนี่ยพอท่านพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าการที่เราเลี้ยงดูท่านเนี่ยด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือด้วยการแสวงหาข้าวปลาอาหารมาด้วยสุจริตธรรมเนี่ยนะเลี้ยงดูท่านเนี่ยท่านบอกประสบบุญเป็นอันมาก

พระผู้มีภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณ์คาสิกนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรมเพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นนี้บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นขณะที่ยังอยู่ในโลกครั้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์นี่ใครเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยจิตที่เป็นกุศลนะไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าอนาคตสมบัติจะได้เป็นของเราจะได้รับมรดกต่อเลยนะคือเลี้ยงท่านด้วยจิตอันเป็นกุศลได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยความสุจริตธรรมท่านบอกในปัจจุบันที่เราเลี้ยงดูท่านเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่คำสรรเสริญครั้นละจากโลกนี้ไปก็ยังไปสู่โลกสวรรค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาตุโปสกพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยเป็นกิจที่ควรทำแล้วเป็นบุญเกิดขึ้นกับบุคคลผู้เลี้ยงดูนั้นจะประสบบุญได้บุญมากในชาติปัจจุบันเป็นเหตุส่งผลให้ไปบันเทิงไปมีความสุขอยู่ในโลกสวรรค์คราวนี้เมื่อบิดามารดาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อจากแม่จากลูกสาวลูกชายแล้วเนี่ยผู้เป็นบิดามารดานั้นอนุเคราะห์อย่างไรเมื่อกี้ท่านได้บอกอะไรว่ามีความปรารถนาดีให้ศีลให้พรว่าให้ลูกเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีแล้วในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมออกมาชัดเจนพระพุทธเจ้าให้การอนุเคราะห์ไว้อย่างไรเรื่องนี้ก็เอามาจากสิงคาลกสูตรในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปฏิกวักเนี่ยนะมารดาและบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่วสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำโดยฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนหน้าที่ของเราอย่างแรกเลยที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือต้องห้ามลูกทำความชั่วความชั่วทางกายทางวาจาทางใจสิ่งที่จะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้ต้องคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเขาตั้งแต่เขายังเล็กตั้งแต่เขาเริ่มรับรู้ได้นะอย่าไปบอกเอาตอนแก่หรือตอนอายุเยอะแล้วเขาจะบอกว่าไม้แก่ดัดยากตอนนั้นสภาพการมันยากแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้เราได้เห็นสังคมในยุคปัจจุบันมีข่าวสารมาบ่อยๆว่าโอ้โหพ่อแม่เอาไม่ไหวแล้วลูกติดยาเสพติดทำลายครอบครัวก็ต้องไปแจ้งตำรวจมาจับลูกตนเองการพยายามไปแจ้งตำรวจมาจับลูกตัวเองมันคือขั้นสุดแล้วหรือบางทีข่าวที่เศร้ากว่านั้นก็คือพ่อเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้ปืนยิงลูกตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักการทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกก็คือห้ามไม่ให้ทำความชั่วเห็นเขาเริ่มทำความชั่วต้องคอยบอกคอยสอนคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปทำนะก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการบอกคอยสอนอย่าไปเข้าข้างแต่ลูกของตนเองนะโอ้โหขนาดลูกไปลักเล็กขโมยน้อยไปตบไปตีไปเข็นไปฆ่าเขายังบอกว่าลูกฉันดีที่สุดแบบนี้นะสุดท้ายนั่นแหละบั้นปลายชีวิตของลูกก็อยู่ในคุกในตารางตอนนี้คุกตารางเนี่ยล้นเลยนะสร้างกันไม่หวัดไม่ไหวไม่พอเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างที่สองหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่พระพุทธเจ้าให้ไว้ชัดเจนให้ตั้งอยู่ในความดีคือไปห้ามเขาว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้อย่าไปทำนะอันนี้มันเป็นบาปนะแล้วก็ต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้อยู่ในบุญกุศลให้รู้จักเป็นผู้ที่มีความอนุเคราะห์โลกนะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่สอดเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่กล่าวคำหยาบอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความเห็นถูกต้องไม่พยาบาทปองร้ายไม่โลภอยากได้บุคคล

ื่นอย่างเนี้ยเราพยายามสอนเขาให้เขาอยู่ในความดีอนุเคราะห์เขาไป อย่างไหนที่ให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลได้มีลูกมีหลานก็ต้องมีเทคนิคในการบอกในการสอนในปัจจุบันดูข่าวดูข้อมูลสถิติที่ผ่านมาในประเทศไทยของเราปี2568เนี่ยเขาบอกยอดจำนวนเด็กมันเกิดน้อยมากเลยนะเหลือประมาณ 380,000 คนเองนะปีที่ผ่านมา2568นี่จากกรมอนามัยเขาประกาศออกมาก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันก็ไม่อยากจะมีลูกสมัยก่อนตอนที่เราเป็นเด็ก 30-40 ปีที่แล้วเราจะได้ยินคำรณรงค์อย่างหนึ่งว่ามีลูกมากจะยากจนรณรงค์ไม่ให้คนไทยมีลูกเยอะแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนกันใหม่ 30-40 ปีผ่านไปรณรงค์ให้มีลูกเยอะขึ้นเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงน้อยลงเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือผู้สูงวัยที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นอาหารการกินมันดีการแพทย์มันดีอายุยืนดิอายุยืนขึ้นเรียกว่าตายยากขึ้นแต่ว่าเด็กไม่เกิดขึ้นมานี่มันก็เลยเหลือช่องระหว่างคนแก่กับเด็กมันไม่สมดุลแล้วอนาคตต่อไปคนแก่เหล่านี้หรือผู้สูงวัยเหล่านี้ค่อยๆทยอยล้มหายตายจากแล้วมันไม่มีเด็กขึ้นมาใหม่จะทำยังไงเขาก็วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันไปนั่นก็เป็นแบบสังคมโลกก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าคนยุคใหม่ไม่นิยมมีลูกอย่าว่าแต่ประเทศไทยของเราทั่วโลกนะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระบ้างรู้สึกว่าสถานการณ์มีลูกตอนนี้แล้วเราจะเลี้ยงดูเขาได้ยังไงอะไรยังไงมันก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ให้หน้าที่ไว้คนที่มีลูกนะหรือคนที่คิดจะมีลูกก็ดูกันเอาไว้ว่าหน้าที่อย่างหนึ่งเลยต้องห้ามจากทำความชั่วห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามแล้วจึงให้ศึกษาศิลปวิทยาคือให้การศึกษาให้การศึกษาสี่หาภรรยาสามีที่สมควรให้ตรงนี้ในยุคปัจจุบันบางพวกก็อาจจะคัดค้านในใจว่าอ้าวแสดงว่าพ่อแม่ก็จับคลุมถุงชนดิคือในยุคก่อนลูกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนสมบัติของพ่อของแม่ดังนั้นพ่อแม่จะนำไปยกให้ใครเขาจะยินดีไปอย่างนั้นเราต้องเข้าใจในบริบทนั้นก่อนแต่ในยุคปัจจุบันในเมื่อกฎหมายหรือสภาพสังคมที่มันแปรเปลี่ยนสภาพไปพ่อแม่ก็สามารถให้คำปรึกษาได้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคือเดี๋ยวจะไปบังคับขู่เข็นกันโอ้โหเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกแต่ยังไงก็ตามในข้อที่4นี้จะใช้คำว่าให้คำปรึกษาให้กับลูกในการมีคู่ครองที่เหมาะที่สมควรข้อ5มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรคือเขาเหมาะที่จะได้รับช่วงของการดูแลธุรกิจการงานต่อไปแล้วก็มอบหน้าที่กันต่อไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรได้ทำเห็นไหมว่าเมื่อเราดูแลท่านก็จะให้ความอนุเคราะห์เราแม้ให้ศีลให้พรยังไม่พอก็ยังให้หน้าที่ที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้คือการห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมีคู่ครองและสุดท้ายก็มอบธุรกิจหน้าที่การงานที่ตนเองสืบทอดมาให้กับลูกหลานต่อไปให้ลูกต่อไปนี้เป็นในข้อที่1คราวนี้ในข้อที่2 2กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมคราวนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ในข้อที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นขนาดว่าพูดเจ้าของที่ใช้คำว่ากุลบุตรหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองเจ้าของครอบครัวหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่บ้านอะไรก็ตามที่เป็นผู้นำเนี่ยท่านใช้คำว่าสักการะเคารพนับถือบูชานี่ใช้สัมถึงขนาดนั้นเลยนะบุตรก็คือให้เกียรติแม้กระทั่งลูกของตนเองบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยพวก

ทรัพย์ที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเคยเห็นประวัติท่านอดีตผู้ว่ากทมคนหนึ่งเนาะอันนี้ท่านพอท่านได้เป็นนะท่านก็ไปนั่งกินข้าวดูแลเลี้ยงกับคนที่กวาดถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันใช้วิธีการคล้ายๆอย่างนี้เลยคือไม่ได้ว่าตนเองโอ้โหเป็นใหญ่แล้วมองไม่เห็นหัวคนด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะแท้ที่จริงแล้วการขับเคลื่อนสภาพสังคมทุกคนมีบทบาทมีส่วนทั้งหมดนะมีส่วนทั้งหมดมันไม่ได้ว่ามันจะไปขึ้นตรงต่อเฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นผู้มีอำนาจก็ต้องอาศัยกำลังของผู้อยู่ด้านล่างก็คือถ้าเทียบของการปกครองประเทศประชาชนก็มีส่วนสำคัญแล้วก็แยกย่อยมาอีกหัวหน้าครอบครัวนะผู้ที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนสำคัญทั้งจะเป็นลูกจะเป็นภรรยาเป็นคนรับใช้เป็นอะไรพวกนี้มีความสำคัญเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนครอบครัวขับเคลื่อนสังคมนะขับเคลื่อนประเทศชาติหรือขับเคลื่อนโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าให้ความเคารพนับถือบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมทรัพย์มาเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหนื่อยต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กระบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกระบุตรผู้อันบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคือพอให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมองคนทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเหล่านั้นก็ให้เกียรติให้ความรักแล้วก็มีจิตใจอันดีให้ศีลให้พรอยากจะให้ผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้านายหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีแต่ความเจริญอันนี้เป็นความรู้สึกในใจของท่านก่อนของท่านเหล่านั้นก่อนแต่พอมาเจาะถึงหน้าที่ของแต่ละคนตั้งแต่บุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนรับใช้เนี่ยก็แยกย่อยออกไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอีกว่าการอนุเคราะห์กันในความหมายที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นั้นคืออะไรบ้างอันนี้ก็อยู่ในสิงคาลกสูตรเหมือนเดิมนะคหบดีบุตรพึงบำรุงบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยที่5ประการคือเห็นไหมว่าพอได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือหรือให้เกียรติจากผู้เป็นพ่อหรือเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของลูกก็คือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านต่อ2ทํากิจของท่านคือมีหน้าที่การงานอะไรที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยท่านก็ต้องช่วยดังนั้นเนี่ยเวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนอะไรต่างๆก็ให้เขาช่วยงานบ้างไม่ใช่นั่งแต่เล่นเกมอย่างเดียวอย่างนี้แล้วก็มีวิธีการให้เขาช่วยล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดแล้วก็ว่ากันไปเพราะอย่างที่2เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของลูกเนี่ยนะอย่างที่3จักดำรงวงตระกูลคำว่าจักดำรงวงตระกูลตรงนี้ในความหมายของในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหมายถึงการสืบทอดความดีที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่กระทำมาเช่นพ่อแม่เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาใส่บาตรทุกเช้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเนี้ยสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำมาแล้วก็พึงสืบทอดต่อไปนี่คำว่าดำรงวงตระกูลในความหมายนี้นะมาข้อที่4จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทคือเหมาะสมที่จะดูแลมรดกดูแลทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาดูแลกิจการงานของครอบครัวต่อไปข้อสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เขาจะตั้งหัวข้อถกเถียงกันยังไงว่าลูกสมควรจะเลี้ยงพ่อถึงเลี้ยงแม่ถึงอายุเท่าไหร่พ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกถึงอายุเท่าไหร่แต่ในหลักธรรมนี้เลี้ยงกันดูแลกันจนกระทั่งถึงปรโลกตายไปแล้วยังทางบุญส่วนกุศลไปให้นะนี่มันเป็นสายสัมพันธ์ที่ต้องดูแลกันถึงขั้นแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่เป็นสายสัมพันธ์เป็นความผูกพันที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของลูกที่จะทำ
ต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นแสดงว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันมีบุญมหาศาลที่บุคคลใดได้รับได้ดูแลตามที่บอกเข้าไปแล้วแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ติดกันไปจนกระทั่งถึงภพหน้ามันไม่ใช่เฉพาะภพนี้เท่านั้นมาดูหน้าที่ของผู้เป็นภรรยาบ้างภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการคือ1จัดการงานดีคำว่าจัดการงานดีหมายถึงดูแลครอบครัวดูแลหน้าที่การงานในบ้านให้เรียบร้อยไม่ใช่เข้าไปนี่โอ้โหรกจนกระทั่งไม่รู้อะไรวางเต็มไปหมดนะเวลาถามอะไรก็ไม่รู้น้ำปลาอยู่ตรงไหนตะหลิวอยู่ตรงไหนเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆกองกันมั่วไปหมดวันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องไปดูให้มันสะอาดระเบียบเรียบร้อยสองสงเคราะห์คนข้างเคียงดีก็หมายถึงว่าหมู่ญาติของสามีก็ต้องดูแลไปถึงหมู่ญาติของสามีด้วยสามไม่ประพฤตินอกใจข้อนี้ในสังคมปัจจุบันเกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราสังเกตถึงเทคโนโลยีหรือความเจริญทางด้านออนไลน์เนี่ยมันไปไวมากมันไปไวมากมันรวดเร็วมากระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยมันก้าวกระโดดไปในขนาดว่าการธรรมะที่ทำมานี่ก็ทำมาจาก AI นะเดี๋ยวนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมมันไวจนกระทั่งผู้คนเอามันไปใช้ในส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็เลยเป็นเหตุทำให้สื่อต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายพอมันเข้าถึงได้ง่ายกระแสโลกของมนุษย์หรือกระแสใจของมนุษย์เนี่ยมันมักจะไหลลงต่ำคราวนี้พอไปดูหนังดูละครไปดูซีรีส์ไปดูอะไรเห็นคนหล่อคนอะไรก็เริ่มแล้วใจก็เริ่มแปรปรวนหลงไหลคลั่งคลั่งไคล้เคลิบเคลิ้มจากดูหนังดูละครเอ้ยพระเอกมันหล่อดีอะไรดีไปเจอคนก็เริ่มเคลิบเคลิ้มไปตามเห็นไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เดี๋ยวก็สามีภรรยาประพฤตินอกใจสามีสามีประพฤตินอกใจภรรยาบางคนแต่งกันมาโอ้โหออกข่าวใหญ่โตโอฬาร3เดือนหย่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที15วันหย่ากันแล้วอะไรประมาณนั้นเหตุผลมือที่3มือที่4มือที่5ก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรนะโลก2ใบ3ใบ4ใบดังนั้นมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยผู้เป็นภรรยาแม้แต่สามีก็เหมือนกันนะไม่ใช่โอ้โหถ้างั้นเรารอดแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกภรรยาอย่างเดียวไม่ใช่มันก็มีหน้าที่ของสามีเหมือนกันคือไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ก็คือดูแลให้เรียบร้อยไม่ใช่แอบเอาไปลงทุนเล่นการพนันกว่าจะรู้อ้าวไม่เหลือเลยนี่ก็เกินไป 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงนั่นก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นภรรยาพึงปฏิบัติในขณะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสามีทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือตื่นขึ้นมาทำงานก่อนนาย2เลิกงานเข้านอนทีหลังนายโอ้โหมีไหมในลูกน้องขนาดนี้มีแต่จับในเวลาเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะแต่นี่มันก็มีมันอาจจะมีนะบางคนดูแลครอบครัวเห็นลูกน้องบางคนนี่โอ้โหประทับใจลูกน้องมากนะ3ถือเอาแค่ของที่นายให้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เผลอแป๊บเดียวเอาขโมยเรียบเลยนะ 4ทำงานให้ดีขึ้น 5นำคุณของนายไปสรรเสริญนี่เราเห็นแล้วว่าหน้าที่ของลูกน้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไอ้ลูกน้องคนนี้แอบนินทาเจ้านายนี่แสดงว่าชักมันผิดหน้าที่แล้วนะมันมีไหมชอบเอาเจ้านายไปสรรเสริญส่วนใหญ่จะเอาเจ้านายเป็นนินทาเนาะดังนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นทาสกรรมกรในยุคก่อนเขาใช้คำว่าทาสกรรมกรแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำว่าเป็นลูกน้องหรือคนรับใช้ประมาณนี้นะคนสวนคนอะไรก็ว่ากันไปมาดูข้อที่3อันนี้เราแยกย่อยออกไปว่า
น้าที่ของแต่ละคนที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละส่วนมาข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็บอกว่ากุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาเพราะนั้นชาวนาก็มีความสำคัญนะเออใครที่มีเป็นเพื่อนชาวนาก็อย่าลืมอนุเคราะห์กันด้วยนะนี่เห็นบอกว่าน้ำมันแพงชาวนาบางจังหวัดประกาศไม่ทำนาเนี่ยเราจะมีข้าวฉันไหมเนี่ยชาวนาก็สำคัญเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานโดยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อนชาวนาและเพื่อนผู้ร่วมงานได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเพื่อนจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนี่แค่เราให้ความเคารพให้ความนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็จะมีความรักความปรารถนาดีต่อเราให้ศีลให้พรเราว่าเออขอให้มีอายุขัยยืนนานนะมีชีวิตยืนนานนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้วิธีการในการอนุเคราะห์กันเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ1ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วนั้นเห็นเพื่อนเอ๊ะมันผิดลู่ผิดทางเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่วิธีทางนี้แล้วก็ต้องไปบอกไปเตือนไปบอกอันนี้หมายถึงเพื่อนที่เป็นมิตรแท้นะแท้ที่จริงถ้าไปเจาะเรื่องรายละเอียดมันก็จะมีมิตรแท้มิตรเทียมแต่นี้เราข้ามว่าเป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่มีคุณธรรมมีคุณงามความดี1ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเห็นว่ามันจะเริ่มผิดพลาดเอาไปลงทุนโดนเขาหลอกคดีอะไรล่ะฟอร์เรสอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่นะก็เป็นสารพัดเนี่ยมันมาสารพัดเราก็ต้องคอยไปบอกไปเตือนแต่บางคนมันมีกรรมนะเคยไปบอกไปเตือนโยมระวังนะโอ้ไม่เป็นไรครับผมศึกษามาแล้วแป๊บเดียวมือไก่หน้าผากหมดไปหลายล้านอะไรอย่างเนี้ยบางคนมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันไม่สมควรที่จะไปเสียค่าบางพวกก็เลยปลอบใจตัวเองบอกอ๋อมันเป็นเสียค่าหน่วยกิจเขาว่าอย่างนั้น40ล้านอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วแต่ความสมัครใจแต่นี่เราเป็นหน้าที่ของเพื่อนก็ต้องทำหน้าที่คือป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เพื่อนไม่ปลอดภัยแล้วนะมีคนจะขู่ทำร้ายอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสี่ไม่ละทิ้งในยามอันตรายไม่ใช่พอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาโอ้โหพอเลี้ยวมาอีกทีอ้าวนู่นเพื่อนวิ่งหนีไปก่อนพวกเลยอย่างนี้นะห้านับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรคือดูแลให้เกียรติแล้วก็นับถือกันไปจนถึงครอบครัวของมิตรสหายนั้นด้วยนี่ก็เป็นหน้าที่ของมิตรที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้ซึ่งเป็นมิตรแท้ที่คอยดูแลซึ่งกันและกันมาข้อที่4กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับพรีกรรมด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเทวดาผู้รับพรีกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยเป็นความถกเถียงกันเหมือนกันระหว่างของชาวพุทธว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราบูชาเทวดาด้วยหรือซึ่งในตรงนี้ค้นคว้าเข้าไปในพระไตรปิฎกมันมีแยกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งเหมือนเป็นประเพณีนิยมที่เขาทำกันมาก่อนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ไปหักโดยทันทีก็ยังมีการเขาเรียกว่าพรีกรรมที่ถ้าเทียบเมืองไทยแล้วนะศาลพระภูมิศาลพระพรหมนั่นแหละเขาก็จะมีเครื่องสักการะไปตั้งน้ำเหลืองน้ำแดงอะไรก็ว่ากันไป
แต่ส่วนหนึ่งที่มีปรากฏแล้วก็

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาใช้คำว่าพลีกรรมเหมือนกันนี่มีปรากฏอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกเล่มที่2ทีฆนิกายมหาวรรคพระองค์ตรัสสรุปอันนี้ตรัสสรุปย่อมาให้ฟังนะบัณฑิตยชาติสำเร็จการอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นได้อุทิศทักษิณาทานให้แก่เทวดาที่มีอยู่ณที่นั้นนี่ท่านจะใช้คำว่าอุทิศเนี่ยหมายถึง อุทิศทักษิณาทานคือหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วจึงอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาที่อยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือตอบเขาแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉะนั้นบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อนั่นก็เป็นเครื่องชัดเจนว่าเทวดานั้นสามารถรับบุญได้แล้วก็ในเทวดาในความหมายนี้โดยส่วนใหญ่อรรถกถาเจ้าขยายความไว้ว่าเป็นเทวดาในขั้นพื้นนะในขั้นพื้นก็คือตั้งแต่พวกภูมิเทวาลุกขาเทวาอากาศเทวาส่วนเทวดาเทวดาชั้นสูงสูงนะหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลวงพ่อก็จะนำมากล่าวให้กับเราฟังว่าอ๋อเทวดาชั้นสูงเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันแต่การรับบุญของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกายเขาสว่างขึ้นที่พยาวิมานเขาสว่างขึ้นเครื่องประดับประดาต่างๆเขาสว่างเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนอุทิศส่วนกุศลมาให้แต่นี่เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าการทำบุญที่ใช้คำว่าเทวตาพิรีดังนั้นการที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาเทวดาเขาก็จะชื่นชมอนุโมทนาแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลได้เขาก็มีฤทธิ์ตามส่วนที่เขามีนะเทวดาก็ไม่ได้จะเป็นผู้วิเศษเขาก็ยังต้องรอบุญจากพวกเราเพราะเขาก็คืออดีตมนุษย์ดังนั้นแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือบุญเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาได้รับแล้วเขาก็จะคอยดูแลตามที่เขาอยากจะมีตามที่เขาจะมีฤทธิ์ช่วยได้อย่างเช่นเราทำมาค้าขายพอเขาได้รับอุทิศส่วนกุศลปุ๊บเขาจะรู้คุณในนี้ท่านบอกไงว่าเนี่ยอนุเคราะห์บุตรกุลบุตรเหมือนอนุเคราะห์บุตรที่เกิดแต่อกก็คือรักเราเหมือนลูกนะโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยทำบุญอุทิศมาให้ตลอดดังนั้นทำมาค้าขายเขาก็จะไปดลจิตดลใจคู่ค้า

มาซื้อข้าวซื้อของคนร้านอื่นขายไม่ได้แต่เราขายดิบขายดีอะไรอย่างเงี้ยของหมดแล้วก็จะมีคนมาเคาะประตูซื้ออีกอะไรคือด้วยกำลังฤทธิ์ที่เขามีบางคนบอกเอ้าแล้วโยมจะอธิษฐานจะอุทิศอย่างไรแท้ที่จริงหลังจากทำวัดเช้าเนี่ยพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดานะเขาเรียกปฏิทาปฏิทานะใหม่ในเรื่องเทวตาก็ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงนั้นอันนั้นก็เป็นการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาหรือเราจะอุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้ไปถึงแก่เทวดาอารักษ์ที่บุบริเวณนี้ให้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าก็อยู่ที่ใจเราอุทิศไปก็ได้มันก็ไม่ได้อะไรยากนะไม่ต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าเราทำแล้วอุทิศไปให้กับเทวดาในข้อนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเทวดาเขาได้รับแล้วเขาอนุเคราะห์ให้ศีลให้พรแล้วก็ดูแลเราก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญดังนั้นนี่เป็นข้อที่4มาข้อที่5ข้อสุดท้ายกุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็หมายถึงผู้ทรงศีลนะด้วยโภคทรัพย์ที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยสมณพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ให้หน้าที่ของพระเอาไว้เหมือนกันว่าพอได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อจากญาติโยมแล้วพระควรทำอย่างไรอนุเคราะห์โยมอย่างไรคือเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าท่านบอกว่าอ๋อเนี่ยให้เหมือนเป็นพระก็ให้ศีลให้พรให้โยมมีอายุขัยยืนยาวแต่ในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่วดังนั้นเวลาพระห้ามทำความชั่วก็จะไปโกรธพระเห็นโยมสูบบุหรี่โยมอย่ามาสูบบุหรี่มันไม่ดีโกรธนะบางคนสูบบุหรี่มันหนักหัวท่านหรือไงเป็นอย่างนั้นก็มีบอกเตือนไม่ได้นะไม่บอกกินเหล้าก็หาว่าพระไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแท้จริงเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่นะหน้าที่ของสมณะคือถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีสมมติในของในวัดของเราเนี่ยอ้าวถ้ามีคนหนึ่งมันสูบบุหรี่มาเราไม่ไปบอกไปเตือนไปสอนเขาเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่สองมีคนที่สามต่อไปมันก็จะเป็นกลุ่มละนั่งจุ่มหัวกันควันขโมงอยู่ในข้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยบุหรี่เดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีเหล้ามาเป็นวงถ้าเราไม่บอกไปสอนเตือนอีกเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้เป็นยาบ้าเป็นเม็ดเดี๋ยวมีเป็นน้ำเป็นอะไรเข้ามาโอ้มันก็จะค่อยๆดึงกันมาดังนั้นหน้าที่ของพระเลยเห็นแล้วนี่ต้องบอกเขาก่อนเลยอันไหนที่มันเป็นความชั่วท่านบอกห้ามเขาไม่ให้ทำความชั่วอันไหนที่มันผิดพิษซ้ำต้องทำเลยสองให้ตั้งอยู่ในความดีสิ่งนี้มันเป็นบุญนะโยมนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำนะก็บอกค่อยสอนก็เตือนนะก็จะไปโกรธท่านก็แล้วกันเวลาท่านบอกท่านสอน3อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงามท่านก็แต่การที่คณะสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะแนะนำก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อโยมก่อนอย่าใช้ความโกรธอย่าใช้อารมณ์สอนกับด่ามันคนละอย่างนะสอนกับด่ามันคนละอย่างซึ่งหลวงพ่อแนะนำพวกเราเอาไว้หลวงพ่อธรรมจโยแนะนำว่าเหมือนเราโยนลูกบอลกับการที่เรายื่นยุกบอลกับโยนให้หรือคว้างให้มันท่านบอกมันคนละอย่างก็เหมือนกันการเราบอกใครสอนใครเตือนใครเนี่ยเราจะใช้คำแบบแรงหรือนุ่มหรือยังไงก็อยู่ที่เราเป็นคนเลือกในการที่จะบอกจะสอนจะเตือนเขาแต่ต้องมีจิตใจอันดีงามไว้ก่อนเมตตาปรารถนาดีกันไว้ก่อนให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังคือธรรมะใดข้อปฏิบัติใดที่เป็นสิ่งดีงามที่เรายังไม่เคยได้ยินฟังก็เอามาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นเรื่องโลกตอนนี้ฟุตบอลโลกไอ้ตรงนั้นมันชนะไอ้ตรงนี้มันอะไรงี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะถ้าอันไหนที่มันผิดออกจากธรรมะก็จะกลายเป็น
เดรัจฉานกถาพุทธเจ้าใช้คำนี้พุทธเจ้าใช้คำ

นี้เลยว่าเดรัจฉานกถานั้นคำว่าให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหมายถึงธรรมะใดข้อปฏิบัติใดที่มันเห็นเป็นประโยชน์แล้วโยมยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่อาตมาเอามาวันนี้เนี่ยฤทธิ์ชวีกุมารสูตรอย่างเงี้ยโยมได้ยินได้ฟังหรือยังนะถ้าไม่ยินถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็แสดงว่าหลวงพี่เอามาถูกเรื่องแล้วอย่างนี้ไงก็คือสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาแนะนำกันห้าอธิบายสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วก็ใจแจ่มแจ้งบางคนได้ยินได้ฟังแล้วแหละแต่บางทีบางประเด็นบางข้อมันยังค้างค้างคาใจพอได้ยินได้ฟังการขยายความอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันแจ่มแจ้งข้อสุดท้ายบอกทางสวรรค์ให้ถ้าเราพอบอกทางสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์ไอ้คนก็เอาอีกแล้วนะโอ้เอามาหลอกกันอีกแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกเป็นหน้าที่ของพระนี่ก็บอกโยมแนะนำโยมให้ไปสวรรค์เออการจะไปสวรรค์ก็คือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นหลักๆอย่างนั้นที่เหลือก็ค่อยแตกขยายออกไปดังนั้นการที่เราแนะนำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความดีให้สร้างบุญสร้างบารมีนั่นแหละคือการบอกทางสวรรค์ดังนั้นนี่คือหน้าที่ที่พระเมื่อได้รับการดูแลอุปถากจากญาติโยมแล้วก็ให้อนุเคราะห์ทำหน้าที่ของตนเองนี่ถ้าทำหน้าที่อย่างนี้นี่คือว่าเป็นหน้าที่ของสมณะเป็นหน้าที่

0: าตกรรมกรลูกภรรยานี่เป็นข้อที่สองนะและข้อที่สามกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรรมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือดูแลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ดูแลทั้งผู้ยังมีชีวิตอยู่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณะพราหมณ์และเทวดาเห็นไหมว่าเทวตราพีอุทิศส่วนกุศลกับเทวดาทำบุญแก่สมณะพราหมณ์แก่เนื้อนาบุญกุลบุตรนั้นครั้นบำเพ็ญกัลยาณธรรมแล้วเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนั้นทั้ง5ข้อตามที่กล่าวมาหากเราได้นำเอาไปพฤติปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมเลยเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบาย

จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องการจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิ

ก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนเขาได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

เป็นใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อรหันตานันจะเตเจนรักขังบันทามิสัพโสเตทรัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสันเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเต
1: สาธุ

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569เดินตามรอยพระพุทธองค์เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดจำกัดในการสร้างบารมีในการสร้างความดีเราได้ยินได้ฟังว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้75ปีก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเหลือเวลาอีกตั้งนานหลายสิบปีกว่าจะไปถึงอายุขนาดนั้นนั่นเราคิดไปเองนะว่าเราจะมีอายุยืนไปถึงตรงนั้นหรือยิ่งกว่านั้นแต่ความเป็นจริงเรามีวิบากกรรมเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวตลอดเวลาเลยซึ่งคอยจังหวะโอกาสที่จะได้ช่องระเบิดตูมตามได้ตลอดเวลาบางทีทำให้เราต้องเสียทรัพย์สินบ้างอวัยวะบ้างหรือบางทีทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อนถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์75ปีก็มีบางคนตายตั้งแต่ปฐมวัยว่างวัยรุ่นบ้างวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยชราตายได้ทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดเอาเองว่าอายุของเราจะไปถึงตรงนั้นคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรากำลังชะล่าใจหรือประมาทในชีวิต

แล้วเราต้องคิดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกลมเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายหรือมันไม่เข้าไม่ออกก็ตายอีกเหมือนกันตายได้ตลอดเวลาต้องคิดอย่างนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าออกเราก็ควรจะใช้เวลาช่วงสั้นๆนี้อย่างไรจึงจะมีคุณค่ามากที่สุดจะไปแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนาหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราความจริงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปเอาไว้ให้แล้วจากชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏจนกระทั่งในวันที่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารไปนิพพานได้นั่นแหละชีวิตอย่างนี้จึงจะมีคุณค่าชีวิตอย่างพวกเรายังไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับเรากำลังเดินทางลัดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันอีกลงมือปฏิบัติกันเลยโดยยึดเอาบทสรุปที่พระองค์สั่งสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ใช้ชีวิตด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้อย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างน้อยต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่าเข้าถึงแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหากันตลอดชีวิตเราจะพบกับความสุขชนิดนั้นทันทีที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขสนุกสนานที่ไม่แท้จริงมันต่างกันมากและจะเกิดความอบอุ่นใจในชีวิตว่าชีวิตของเราต่อจากนี้ไปจะปลอดภัยในอบายภูมิน่าสะพรึงกลัวมากไปตกมหานรกก็ยิ่งทุกข์ทรมานมากไม่มีช่วงเวลาว่างเว้นเลยและเป็นเวลายาวนานมากถูกฆ่าถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายเกิดวันละหลายล้านครั้งนับกันไม่ถ้วนแม้หมดกรรมจากมหานรกขึ้นมาในอุสุทนรก

0: ก็ทุกข์ทรมานมากมาในยมโลกก็ดีหรือในภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ยังลำเค็ญไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างล้วนแต่น่าชื่นอกตรมเพราะมีทุกข์กันทั้งนั้นเพราะทุกข์มันอยู่ภายอยู่ในกายของมนุษย์แต่ละคนล้วนมีวิบากกรรมติดตามกันมามีปัญหาด้วยกันทั้งหมดแต่แตกต่างกันที่มากหรือน้อยแต่ก็มีความทุกข์ใจเหมือนกันประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างพลัดพรากจากของรักบ้างจากคนจากสัตว์จากสิ่งของบ้างเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรรำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งใดๆในโลกอยากจะเรียนรู้วิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ภายในซึ่งเกิดจากปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายได้เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏและจะทำความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพานจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจเพื่อมุ่งไปสู่อายตนะนิพพานนี่ก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งของการเข้าถึงพระรัตนตรัย
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย11พฤษภาคมพ.ศ. 2546เปิด MV เดินตามพ่อ

0: ุต่อไปนะครับจะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ
1: นะครับก็ได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับเรียนเชิญเลยนะครับตั้งแถวนะครับ2แถวได้เลยครับ2แถวได้เลยนะครับขึ้นมาเลยครับก้าวมาข้างหน้านี่ครับขยับมาเลยครับถึงเวลาเป็นยิ่งกว่าเศรษฐีเนาะว่าเราจะเป็นส่วนทีนะครับถึงเวลาให้นะครับในทุกโครงการนะครับที่เราก็จะร่วมไปกับหลวงพ่อและก็หมู่คณะนะครับต่อแถวมาเลยนะครับต่อแถวมาเลยเตรียมพร้อมนะครับพร้อมสวดหนึ่งแล้วก็เรียนเชิญได้เลยครับ072รวยสาธุเรียนเชิญเลยครับสาธุรวยนะครับมาเลยครับสาธุครับ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้เรื่องการให้โอวาทก็จะเป็นการสืบเนื่องต่อทอดมาจากทบทวนโอวาททบทวนโอวาทวันนี้ที่หลวงพ่อท่านให้กับพวกเราคือเรื่องเดินตามรอยพระพุทธองค์เรื่องนี้ตลอดเมื่อตอนอ่านจนกระทั่งจบเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยากจะให้เราได้ทบทวนบทนี้ซ้ำหลายๆครั้งเพราะท่านให้โอวาทมาในบทนี้นี่คือวิถีชีวิตที่ท่านบอกให้พวกเราได้รู้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคน

หัวข้อจึงใช้คำว่าเดินตามรอยพระพุทธองค์คือเดินตามรอยแม่แบบของการสร้างความดีมีอยู่หลายตอนที่ท่านให้โอวาทมาแล้วดีมากๆทั้งเตือนเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเราตั้งใจมาสร้างบารมีถ้าเราเดินผิดโอ้โหนอกจากเสียเวลาในชีวิตแล้วมันยังเป็นบาปกรรมที่จะตามไปคอยหลังกวานเราตลอดเส้นทางท่านขึ้นต้นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดในการสร้างบารมีและสร้างความดีเราถูกเขาจำกัดมากนะจ๊ะพระบรมศาสดาตอนที่จะลงมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะประสูติท่านดูโลกมนุษย์ดูอายุไขของมนุษย์แล้วปรากฏว่าอายุไขของมนุษย์ในยุคที่ท่านจะลงมานั้น100 ปี100 ปีนี่เป็นตัวเลขที่ถูกเขาจำกัดสำหรับผู้ที่จะมาเป็นพุทธะเลยว่าที่จะเป็นพุทธะนั้นนี่คือขีดเส้นข้างล่างสุดแล้วถ้าอายุมนุษย์ต่ำกว่า100พุทธเจ้าท่านไม่ลงมาสอนเพราะว่าคนที่อายุต่ำกว่า100บาปกรรมมันจะหนาแน่นขึ้นมันเลยทำให้มนุษย์ฟังกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องถึงสอนมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นตอนที่ท่านลงมานั้นร้อยอายุไขมนุษย์100 ปีนั้นสุดๆแล้วต่ำสุดๆแล้วเราได้ยินได้ฟังมาว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้75 ปีคำว่า75 ปีนั้นเป็นตัวเลขของมนุษย์ยุคกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลคือพ.ศ. 2500ที่ยังไม่เกินพ.ศ. 2500นี่แหละแปลกมากพระพุทธศาสนาเรามีการบอกถึงอายุของมนุษย์ที่ไขขึ้นแล้วก็ไขลงถ้าว่ามนุษย์เกิด

ก็คือว่า100ปีลด1เพราะนั้น 2,500 ปีที่ผ่านไปถึงลดลง25ปีถึงกึ่งพุทธกาล2พ.ศ. 2500อายุไขถึงเหลือ75ปีถ้าจะบอกต่อนิดหนึ่งมาถึงพ.ศ. 2569ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้ไม่ถึง75ปีแสดงว่าเราถูกเขากดเขากดเรื่องอายุไขเพื่อไม่ให้มนุษย์มีเวลาในการสร้างความดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งใจจะมาสร้างความดีแต่อายุไขมันลดลงลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ตัวเลขที่กึ่งพุทธกาล75ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยืนยันเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทะนงตัวว่าเรายังเหลือเวลาข้างหน้าอีกมากแทนที่เราเกิดมาจะมีเวลาสร้างความดีเป็นร้อยเป็นพันปีเปล่าเลยปัจจุบันมันเหลือไม่ถึง75ปีนั่นแหละคือสิ่งที่จะเตือนเราตั้งแต่ตอนต้นของทบทวนโอวาทเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตมีค่ามากนะจ๊ะสำหรับตัวเราเองถ้าเรายังใช้ชีวิตประมาทมัวแต่เพลิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆนั่นคือโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเพิ่มมันก็ลดน้อยลงแล้วความประมาทนั้นจะยิ่งทำให้โอกาสที่เราจะสร้างความดียิ่งลดน้อยลงเพราะนั้นในบทที่หลวงพ่อให้โอวาทมาตั้งแต่สมัยก่อนนั้นจึงได้เตือนว่ามนุษย์นี้อายุไขเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึง75ปีแล้วนะจ๊ะเราเหลือน้อยยิ่งเฉพาะสังคมปัจจุบันเราใช้ชีวิตไปอยู่กับเรื่องต่างๆมากบางคนก็ไปใช้ตัวเลขเอาไว้เกษียณซะก่อนถ้าเกษียณนี่60ปีถ้าพูดถึงอายุไขเฉลี่ยแล้วห่างจากอายุไขเฉลี่ยอยู่แค่10กว่าปีเหลือเวลาที่คิดว่าเกษียณแล้วจะได้ไปทำบุญนั่นก็คือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาทเพราะเธอให้เวลากับการสร้างบารมีจริงๆแค่10กว่าปีและเป็น10กว่าปีที่ตอนที่กำลังชราความชรามันจะมาตัดทอนกำลังเหมือนผู้พูดนี่พึ่งเลย76เข้า77กำลังมันถดถอยนะจ๊ะเพราะนั้นการที่จะสร้างความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนเราในทุกขณะอย่างได้ยินมากเลยเด็กวัยรุ่นกำลังเรียนหนังสืออยู่แต่มีสำนึกที่จะเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นกำไรของชีวิตมากๆเพราะว่าอายุไขเขาแค่ไม่ถึง75แต่คิดได้ตอน10กว่าปีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสสำคัญมากนะจ๊ะพูดถึงอายุนี่เลยคิดถึงหลวงพ่อท่านนั่นแหละจุดหักเหในชีวิตที่ท่านพบยายพบคุณยายอาจารย์ตอนนั้นคือพ.ศ. 2506ท่านอายุ19ท่านสนใจเกี่ยวเรื่องพระศาสนามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีนี่คือร่องรอยที่ครูของเราคือคุณครูไม่ใหญ่เป็นวิถีชีวิตของท่านที่ท่านได้พบญาณแล้วเข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่เรื่องวิชาธรรม

ายตั้งแต่ตอนอายุ19บ้านหลังเล็กที่เป็นบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งของท่านจึงเป็นเหมือนกับสถานที่อบรมท่านที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตอยู่กับยายช่วงนั้นสามสี่ปีที่ไม่ค่อยมีอะไรกวนเลยอยู่กับการปฏิบัติถ่ายทอดวิชาถึงได้วิชาธรรมกายมาสอนพวกเรากันจนถึงทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่แบบฉบับชีวิตของพระเดชพระหลวงพ่อของเราบางคนตายตั้งแต่ปฐมวัยวัยรุ่นบ้างวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยชราตายได้ทุกวัยเลยเพราะนั้นอย่าคิดเอาเองว่าอายุเราจะไปถึงตรงนั้นคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรากำลังชราใจกำลังประมาทในชีวิตบททบทวนว่าพูดถึงกำลังประมาทในชีวิตนี่คือร่องรอยที่เป็นรอยของเดินตามรอยของพระพุทธองค์เลยคำว่าประมาทในชีวิตเนี่ยพระบรมศาสดามันเน้นอีกทีตอนที่พระองค์กำลังจะดับขันธปรินิพพานอยู่ในปัจฉิมโอวาทเพราะนั้นเป็นบทสำคัญก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานต้องสำคัญมากๆให้กับลูกๆทั้งหลายในบทสำคัญนั้นกล่าวท่านสอนว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทตะวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายวยธรรมามีความเสื่อมเป็นธรรมดานี่คือร่องรอยของคำว่าชราที่มีอยู่กันทุกคนไม่เว้นเลยแล้วมันก็ตัดทอนกำลังจนกระทั่งเข้าสู่ตรงจุดสุดท้ายก็คือความตายเพราะนั้นพระองค์พระพุทธองค์ท่านถึงได้สอนถึงว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทตะให้เธอทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอัปมาเทนะไม่ประมาทสัมปาเทตะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นคือปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาให้กับพระภิกษุที่อยู่ฟังโอวาทในครั้งนั้นแม้กระทั่งเทวดาก็สนใจที่มาฟังกันเต็มไปหมดเพราะนี่คือปัจฉิมโอวาทที่ทรงคุณค่าเทวดาไม่ได้เป็นแบบมนุษย์แต่ก็สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันเพราะนั้นบทนี้เทวดาก็สนใจที่จะฟังเพื่อที่จะเตือนไม่ให้ประมาทภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังเพราะนี่ปัจฉิมโอวาทของพระศาสดาของทุกองค์ทรงคุณค่ามากให้สิ่งที่ทรงคุณค่าเตือนสติให้มีความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเปรียบเทียบเหมือนรอยเท้าช้างที่เป็นรอยใหญ่คุณธรรมต่างๆก็อยู่ในรอยเท้าช้างนี้ได้คือสัตว์รอยเท้าสัตว์ที่เล็กก็อยู่ในรอยเท้าช้างได้เพราะนั้นถ้ามีความไม่ประมาทคุณธรรมอย่างอื่นก็จะทำลงรักษาเอาไว้อยู่ได้มันจะเตือนให้เราทำความดีถ้าทานเรายังทำน้อยมันก็จะเตือนให้เราทำทานให้มากขึ้นศีลถ้าเรายังไม่เคยได้รักษาหรือว่ารักษายังไม่เต็มเราก็จะได้ทำให้ดียิ่งขึ้นให้รักษาศีลให้เต็มขึ้นโดยเฉพาะไปถึงดวงศีลที่อยู่ภายในให้มันสว่างสวยให้ได้นั่นคือเส้นทางที่จะนำทางเข้าเราไปสู่เส้นทางของพระพุทธองค์ที่อยู่ภายในภาวนาสำคัญมากนะจ๊ะทานศีลภาวนา

โดยเฉพาะลูกๆหลวงพ่อที่มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปดุสิตบุรีเธอรู้ไหมการไปดุสิตบุรีเนี่ยดุสิตบุรีเนี่ยเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์แล้วเป็นชั้นของชุดพิเศษถึงจะมีหลายโซนแต่ก็เป็นโซนที่เขาตั้งใจเหมือนเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งไปสู่พระนิพพานถ้าเป็นพวกพิเศษก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันสำคัญมากนะจ๊ะจะไปที่นั่นต้องมีบุญมากเพราะนั้นใครตั้งใจว่าจะไปดุสิตบุรีให้เตือนตัวเองนะจ๊ะว่าต้องทำบุญมากๆจะเอาแต่ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีทั้งความตั้งใจต้องมีความตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจจะไปแล้วก็ขวนขวายสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาและที่สำคัญมากๆก็มาอยู่ที่คำว่าภาวนานี่แหละเพราะว่าชั้นของพระโพธิสัตว์นั้นไปถึงที่นั่นแล้วเขาจะนั่งหลับตากันเธอจะไปแล้วโมแต่ฟุ้งไม่ได้เพราะนั้นไปที่นั่นเธอต้องพร้อมเหมือนกับว่าจะไปดุสิตบุรีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำเตือนพวกเรากันให้สำนึกเตือนทุกคนแม้กระทั่งทุกคนในองค์กรเรามีโอกาสได้เป็นลูกหลวงพ่อได้ฟังธรรมได้ฟังเรื่องสิ่งที่ท่านสอนเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติแม้กระทั่งในห้องนี้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายก่อนที่จะฟังเรื่องอื่นท่านก็ให้นั่งหลับตากันให้นั่งหลับตาจนกระทั่งเป็นนิสัยของเราที่จะนั่งหลับตาทำภาวนากันเพราะนั้นมันจะเป็นการเตือนให้เราสร้างบารมีให้เต็มทั้งทานศีลภาวนาถ้าขยายก็คือบุญบารมีสิบทัศน์ขยายจนกระทั่งไปถึงอุเบกขาบารมีนั่นแหละแล้วอุเบกขาบารมีถ้ามีมากนั่นแหละคือตัวที่ส่งเสริมให้ใจหยุดใจนิ่งเพราะอุเบกขาบารมีนั้นมันจะทำให้ใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างลงได้แล้วใจมันจะน้อมเข้าสู่เรื่องหยุดนิ่งได้ดีนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่หลวงพ่อของเราด้วยความห่วงใยลูกๆแม้กระทั่งทบทวนโอวาทวันนี้ก็ยังเอาบทนี้มาเราต้องคิดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกลมเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายหรือมันไม่เข้าไม่ออกก็ตายอีกเหมือนกันตายได้ตลอดเวลาต้องคิดอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาทำให้กับเราทุกคนยิ่งเราพวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจจะสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพื่อจะที่จะไปเคลียร์อะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มาตัดรอนเราโอกาสที่จะตายเนี่ยเพราะนั้นคำหนึ่งที่ครูไม่ใหญ่ท่านสอนแม้กระทั่งฉันเองก็จำท่านบอกว่าความตายไม่มีนิมิตหมายพวกเราคงได้ยินได้ฟังแต่ต้องฟังแล้วก็เข้าใจมันเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะนั้นการสร้างความดีทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะยิ่งภาวนานั่นจะส่งเสริมสิ่งที่เธอตั้งใจตั้งแต่ตอนมาเกิดด้วยซ้ำไปฉันตั้งใจจะมาสร้างความดีจะมาเติมบุญเติมบารมีให้ยิ่งขึ้นไปแต่นี่คือโอกาสที่เธอจะทำวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาล้ว

พ่อท่านทุ่มทั้งชีวิตเวลาในชีวิตของท่านจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เพื่อวางรากฐานให้วัดพระธรรมกายรองรับลูกๆ ก็คือพวกเธอทั้งหลายเนี่ยที่จะมาถึงจะได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมกับสร้างบุญสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าออกเราก็ควรจะใช้เวลาสั้นๆ นี้อย่างไรจึงจะมีคุณค่ามากที่สุดจะไปแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนาหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยเนี่ยท่านสรุปเป็นประโยคที่ทรงคุณค่ามากที่สรุปให้เธอฟังชัดๆอย่างนี้ถ้าแสวงหาลาภแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนานั่นทางโลกทั้งนั้นเลยแล้วถ้าแสวงหาแล้วติดเข้าไปด้วยหมดเวลาในชีวิตแล้วท่านก็วกมาให้ว่าหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยตัวจริงอยู่ในตัวเข้าถึงได้สิ่งที่พระเดชหลวงปู่ไปที่วัดโบสถ์บนเพราะใจของท่านอัศจรรย์มากวิธีการคิดของหลวงปู่ท่านอัศจรรย์มากเรียกว่าคิดนอกกรอบของยุคนั้นเลยเพราะยุคนั้นเขาคิดว่าการเข้าถึงธรรมนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวจริงนั้นมันหมดไปแล้วถ้าพูดง่ายยุคนั้นเริ่มเชื่อว่าพระอรหันต์หมดแล้วแต่พระเดชกับหลวงปู่ไม่คิดอย่างนั้นพระเดชกับหลวงปู่คิดว่าของจริงที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้ปฏิบัติแล้วเข้าถึงเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นธรรมอันนั้นยังมีอยู่สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือคนตั้งใจปฏิบัติและเข้าถึงเพราะว่าคนเริ่มติดโลกเลยห่างจากการที่จะเข้าถึงของจริงภายในแต่พระเดชหลวงปู่ไม่ใช่วันนั้นท่านถึงทุ่มชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นวางเรื่องอื่นวางลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกใครจะว่ายังไงช่างหัวแล้วทุ่มทั้งชีวิตเข้าสู่การปฏิบัติธรรมไปที่วัดโบสถ์บนแล้วสิ่งที่ท่านตั้งใจนั้นทุ่มเทนั้นได้เป็นจริงและความจริงที่ท่านเข้าถึงคือเรื่องธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมที่ได้สอนต่อทอดกันมาจนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกายต่อทอดถึงคุณยายอาจารย์ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อครูไม่ใหญ่แล้วท่านก็เอามาสอนพวกเรานี่คือสิ่งที่ท่านบอกท่านเตือนความจริงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปเอาไว้ให้แล้วจากชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏจนกระทั่งในวันที่เราในวันที่ท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารไปนิพพานได้นั่นแหละชีวิตอย่างนี้จึงจะมีคุณค่าเห็นไหมโอ้ลาบเรียบต่อเนื่องที่ท่านเอามาเนี่ยให้โอวาทกับพวกเราชีวิตอย่างพวกเรายังไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับว่าเรากำลังเดินทางลัดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอีกลงมือปฏิบัติกันเลยโดยยึดเอาบทสรุปที่พระองค์สั่งสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทเห็นไหมเดินตามรอยแล้วนะนี่กำลังครูไม่ใหญ่กำลังให้โอวาทให้เราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่าน

พระพุทธองค์ท่านให้ใช้ชีวิตด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้อย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างน้อยต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่าเข้าถึงแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงกันตลอดชีวิตที่จริงทุกคนมันก็อยากมีความสุขกันนะแสวงหาแต่ไปติดบ่วงติดกับดักที่เขาวางเอาไว้แล้วคิดว่านั่นคือความสุขแต่ก็จะพบกับความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขสนุกสนานที่ไม่แท้จริงมันต่างกันมากและจะเกิดความอบอุ่นใจในชีวิตว่าชีวิตของเราต่อจากนี้ไปจะปลอดภัยในอบายภูมิเห็นไหมถ้าสร้างสิ่งกรรมไม่ดีน่าสะพรึงมากไปตกมหานรกก็ยิ่งทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยและเป็นเวลายาวนานมากถูกฆ่าถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายให้ตายตายแล้วฟื้นแล้วตายตายเกิดตายเกิดวันละหลายล้านครั้งนับกันไม่ถ้วนโอ้ตายอย่างยิ่งในโลกมนุษย์ทีเดียวก็ทรมานมากโขในมหานรกในนรกมันยิ่งกว่านี้แยะเห็นไหมแม้หมดกรรมจากมหานรกขึ้นมาในอุสุธนรกก็ทุกข์ทรมานมากมาในยมโลกก็ดีหรือในภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานเนี่ยพ้นจากนรกลึกๆขึ้นมาก็ยังทุกข์ทรมานแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาแม้กระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ยังลำเค็ญมันลำเค็ญเพราะว่าสร้างบาปเยอะแต่สร้างบุญน้อยบุญที่จะรักษาหล่อเลี้ยงมันก็น้อยชีวิตมันก็ลำเค็ญไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างล้วนแต่น่าชื่นอกตรงเพราะมีทุกข์กันทั้งสิ้นเพราะทุกข์มันอยู่ในกายมนุษย์แต่ละคนล้วนมีวิบากกรรมติดตามกันมามีปัญหาด้วยกันทั้งหมดแต่แตกต่างกันที่มากหรือน้อยแต่ก็มีความทุกข์ใจเหมือนกันมันก็อยู่ที่กรรมเราทำกันมานั่นแหละแต่ถ้าว่าทำบุญบุญจะเข้ารักษาหล่อเลี้ยงเธอนะจ๊ะแล้วเธอไม่ได้ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเธอจะมาจากข้างบนลงมาประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างพัดพรากจากของรักบ้างจากคนสัตว์สิ่งของบ้างทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรรำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งใดๆในโลกอยากจะเรียนรู้วิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ภายในซึ่งเกิดจากปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายได้เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏตรงนี้เป็นตรงที่ไปเด็กหลวงพ่อท่านหักเห

ให้เห็นอีกฟากหนึ่งแทนที่เราจะตกอยู่ในเรื่องที่เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วได้วิบากกรรมแต่ท่านจะพูดถึงทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นตรงจุดนี้จะเล่าถึงประวัติพระเดชหลวงปู่ตอนที่อยู่ที่วัดบนตอนที่ท่านพบหนทางดิ่งเข้าสู่ภายในท่านทิ้งเรื่องข้างนอกหมดเลยใจไม่ติดข้างนอกไม่ห่วงข้างนอกไม่ห่วงแม้กระทั่งกายเนื้อพระเดชหลวงปู่อยู่แต่ตรงกลางดวงปฐมมรรคเบื้องต้นดิ่งลงเข้าสู่ภายในผ่านดวงผ่านกายผ่านดวงผ่านกายจนกระทั่งไปถึงที่สุดเพราะว่าเข้าไปถึงจนกระทั่งพบพระแก้วใสที่อยู่กลางกายของท่านกล่าวก็ว่านั่นคือกายธรรมของพระเดชหลวงปู่และที่กลางกายธรรมที่เป็นพระแก้วใสนั้นมีดวงใสสว่างที่เป็นต้นกำเนิดความสว่างในประวัติพระเดชหลวงปู่บอกว่าท่านก็ไปหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสว่างที่อยู่กลางกายพระแก้วและที่ตรงนั้นมันมีแต่ความสว่างความบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์มากๆและตรงนั้นเองที่ทำให้พระเดชหลวงปู่ได้ตีความให้ความหมายในยะของคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังที่เป็นพุทธพจน์ของพระบรมศาสดาท่านนัตถิสันติปรังสุขขังแล้วท่านถอดแบบฉบับที่ท่านเข้าถึงในขณะนั้นเนี่ยแล้วท่านถอดความออกมาว่าสุขอื่นนอกจากอยู่จากนิ่งไม่มีท่านถอดคำว่าสันติคือหยุดนิ่งเพราะนั้นท่านถึงถอดคำว่าบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขแท้ๆสุขจริงๆมันอยู่ตรงนั้นตรงที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆสะอาดบริสุทธิ์มากๆขนาดที่ว่าอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์มันไม่มีถ้าอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่ท่านเข้าถึงนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงหาไม่ได้จากข้างนอกสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บอกพวกเราว่าถ้าเราฝ่ายแสวงหาความสุขและต้องการความสุขที่แท้จริงเสียเวลาเปล่าที่จะแสวงหาข้างนอกเพราะข้างนอกไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนอย่างที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านบอกให้เราได้เข้าใจในทบทวนโอวาทนี่แหละเพราะนั้นนี่คือร่องรอยที่เราจะเดินตามของพระบรมศาสดาเป็นร่องรอยที่จะดำเนินชีวิตที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นร่องรอยดำเนินของท่านนั้นเสียเวลาอยู่กับการติดอยู่กับเรื่องที่เขาต้องการให้ติดมัวแต่เพลิดเพลินใจเธอจะเป็นตัวตัดสินว่าเธอจะใช้ร่องรอยไหนสำหรับดำเนินชีวิตเพราะนั้นบททบทวนว่าวันนี้เป็นร่องรอยการดำเนินชีวิตที่ทรงคุณค่ามากๆผู้ที่จะสรุปให้เธอได้ทบทวนได้ไต่ตรองได้โอ้โหกระจ่างแจ้งขนาดนี้ให้ระลึกถึงครูไม่ใหญ่ท่านนะจ๊ะระลึกถึงท่านให้มากๆเพราะท่านนี่กั้นกรองไว้ให้กับพวกเราเลยเพื่อให้เราได้เดินทางของชีวิต

0: ที่ถูกต้องและดีด้วยดีสำหรับตัวเราสมกับความตั้งใจที่จะมาสร้างความดีตั้งแต่ที่จะมาเกิดเพราะนั้นเกิดแล้วต้องทำให้มันดีนะจ๊ะขอให้ทุกท่านเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันนะจ๊ะ
1: สา
0: ขอเจริญพรบูชาพระกันนะ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: จะมีโอกาสก็ทบทวนโอวาทบทนี้ไปทบทวนนะจ๊ะหลายๆครั้งแล้วมันจะทราบซึ้งในสิ่งที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านให้มานี่คือรวบวิถีชีวิตเลยให้เธอได้เข้าใจได้รู้จักแล้วมันจะส่งผลดีต่อเธอนะจะขอเจริญพร
1: สาธุ
2: ครับ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทิจามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทิจาแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom072.comและทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าต้องนั่งธรรมะทุกวันต้องฝึกหยุดนิ่งให้ได้นะอย่าท้อต้องไม่ท้อเราเกิดมาสร้างบารมีหาพระรัตนตรัยในตัวนั่งไปทุกวันอย่าเว้นเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเขาว่าห่างดนตรี3วันเป็นอื่นแต่ขาดนั่งธรรมะเพียงวันเดียวก็เป็นอื่นแล้วห่างไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเยอะยิ่งยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขายกกันมาเป็นกองทัพเลยลองไปฟังดูเถิดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายฐานที่7ทั้งนั้นถ้าเราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเราก็ไม่พบพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงวันเดียวก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นใจมีคณะผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นซึ่งนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชได้อัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายเพื่อตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยด้วยใจใสบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาสีมาด้วยความศรัทธาอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามส่วนช่วงสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองที่ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ที่จะได้บวชเป็นสามเณรทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบจากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ปกครองและหมู่ญาติที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครั้งนี้ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตัวผู้บวชไปตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาสเพื่อเป็นสมณะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลือง

0: ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสัมมาเนในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอันงดงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สัมมาเนธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาตรแด่สัมมาเนธรรมทายาทด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้สละบ้านและสละความสะดวกสบายในทางโลกหันหน้าเข้าทางธรรมต่อมาสามเณรได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมในวันนี้เป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกรูปตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำคัญได้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้มาบวชหลานชายนะคะตั้งแต่เป็นนาคมานะคะเช้าเนี้ยที่ตอนมาขอขมาก็เห็นแล้วก็ปลื้มน่ะจากเคยเห็นเป็นแบบเด็กชายคนนึงและจนเขาโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติอะแต่ว่าพอมาเห็นวันเนี้ยคือเห็นมีความสุขุมเรียบร้อยแล้วก็ดูสงบสง่างามในส่วนหนึ่งแหละนะมีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ส่งของมาได้โครงการนี้ค่ะไอ้สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่รอคอยวันที่เรารอคอยตั้งแต่เลี้ยงของมาเป็นหลานตั้งแต่เลี้ยงมาจนโตเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากเห็นเขาได้บวชแล้ววันนี้พอได้เห็นน่ะมันปลื้มมากๆปลื้มแบบบอกไม่ถูกอ่ะเคยส่งลูกชายมีลูกชายอยู่2คนนะคะก็ได้ส่งเขาได้เข้าในโครงการนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความมีเหตุมีผลรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสิ่งที่ควรละและควรกระทำอ่ะซึ่งเราไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนแต่ว่าเขารู้ด้วยตัวเขาเองอ่ะว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรอันนี้คือมีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ลูกได้เข้ามาบวชแล้วได้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ดังที่เราต้องการแล้วพอเป็นหลานชายเนี่ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าบังคับก็คือให้เขาตัดสินใจเองแล้วเชื่อว่าถ้าเขาผ่านโครงการนี้ไปได้เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวัคซีนนะคะอย่างน้อยได้รู้จักการมีที่หลบมีหลุมลูกภัยที่หลบเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิได้ได้หลับตาได้ได้หยุดใจได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่พึ่งที่ดีอ่ะเพราะสำหรับตัวเองก็เคยใช้แบบนี้เหมือนกันเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะมันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเรามีที่พึ่งมีที่พักได้ทั้งสมาธิได้ทั้งบุญกุศลแล้วก็ความคิดที่ดีงามและสามารถที่จะสานต่อไปได้อีกอะค่ะก็ยอมรับว่าโครงการนี้เท่าที่สัมผัสมาลูกทั้งสองคนแล้วก็หลานแล้วได้ประโยชน์มากๆเกินคุ้มเกินคาดเกินควรค่ะ
2: วันนี้มาร่วมงานบวชบรรพชาลูกชายค่ะตอนนี้ก็อายุครบบวชพระแล้วก็เลยอยากให้เขามาบวชแล้วก็เลือกที่จะให้มาบวชที่นี่เพราะว่าที่นี่มีการอบรมมีการฝึกตนนะคะให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีค่ะพระแท้ค่ะเพราะเคยมาทำบุญที่นี่แล้วก็เห็นพระทุกรูปก็จะมีศีลญาณวัดที่แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกได้เป็นพระแบบนี้ค่ะก็ปลื้มใจที่ลูกได้ยอมมาบวชให้โดยที่เขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยเขายินดีที่จะมาบวช
0: ทางด้านคณะพระภิกษุสงฆ์ชาวบังคลาเทศได้เดินทางมาเยี่ยม

มและศึกษาดูงานณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศค่ะพระภิกษุชาวบังคลาเทศจำนวน5รูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระภิกษุ2รูปซึ่งกำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้นำคณะพระเถระจากประเทศบังคลาเทศมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในวัดพระธรรมกายโดยตลอดการเยี่ยมชมพระภิกษุทุกรูปต่างแสดงความปลื้มปิติและชื่นชมต่อแนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและเป็นสากลโดยพระเถระในคณะได้เล่าว่าท่านมีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและสาธุชนอยู่เป็นประจำเมื่อได้เห็นรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายแล้วจึงตั้งใจจะนำแบบอย่างที่ดีและประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศต่อไปและจากการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกรูปต่างประทับใจกับความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบและความงดงามของวัดพระธรรมกายพร้อมกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์และสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะพระภิกษุยังซาบซึ้งใจในความเอื้อเฟื้อและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของวัดซึ่งก่อนเดินทางกลับทุกรูปได้กล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจพร้อมตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมชมอีกในอนาคตและจะชักชวนพระภิกษุสามเณรรวมถึงญาติโยมชาวบังคลาเทศให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาธรรมะณวัดพระธรรมกายด้วยตนเองค่ะทางด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้และชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับการจัดค่ายต้นกล้าสันติภาพให้กับเยาวชน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวนกว่า84คนณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนซึ่งทางโครงการมุ่งหวังที่จะสร้างต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นผ่านการฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมโดยมุ่งเน้นการหล่อหลอมคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่เข้มข้นตลอด4วัน3คืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่ดีงามตั้งแต่การตื่นนอนทำวัดเช้าออกกำลังกายยามเช้าเพื่อสร้างระเบียบวินัยและความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต้นแบบศีลธรรม5ฐานอาทิการฝึกความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้และการดูแลรักษาสถานที่ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในหัวข้อต่างๆอาทิความดีพื้นฐานสากล5ประการกฎแห่งกรรมและความกตัญญูต่อพระคุณพ่อแม่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่น Walk Rally และการเขียน Mind Map เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการนำความดีไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะส่วนในช่วงสุดท้ายของโครงการมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือพิธีขอขมาพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยบรรยากาศตลอดโครงการเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลื้มปิติซึ่งเยาวชนทุกคนต่างได้รับพลังใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะนำหลักธรรมะและระเบียบวินัยไปพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อที่จะได้เติบโต

0: เป็นต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติสุขภายในค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเดินทางมาร่วมฝึกสมาธิกันอย่างอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยนันโทได้บรรยายธรรมในหัวข้อปล่อยวางได้พบสุขภายในซึ่งพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวตึงเครียดจากภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในตนเองจากนั้นจึงได้นำชาวท้องถิ่นร่วมกันนั่งสมาธิและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายหลังจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันออกมาแชร์ประสบการณ์ภายในโดยต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขใจอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้เป็นอย่างดีพร้อมตั้งใจจะนำวิธีการนั่งสมาธินี้กลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและจะชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในคลาสต่อๆไปด้วยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมซีรีนเมดิเทชันซึ่งเป็นคลาสฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวท้องถิ่นในเมืองซานดิเอโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำวิธีการปรับร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการทำสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะ Wisdom Talk ในหัวข้อเกี่ยวกับสมาธิก่อนที่จะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำวิธีการวางใจอย่างเบาสบายไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสงบและความสว่างสวยภายในใจซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ภายในด้วยความปลื้มปิติโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่ารู้สึกตื้นตันผ่อนคลายและสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงซึ่งช่วยลดความตึงเครียดจากวิถีชีวิต

ที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดีโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในบรรยากาศที่ดีและความสงบพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเทคนิคการทำใจหยุดนิ่งนี้กลับไปใช้ฝึกฝนต่อที่บ้านในชีวิตประจำวันด้วยและพร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้อนรับสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัจจัย4บำรุงวัดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญชำระหนี้สงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะส่วนในภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อนำหลักธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในต่างแดนซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นับเป็นภาพกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นใจและแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธในต่างแดนที่ร่วมกันสืบทอดและแผ่ขยายพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันสั่งสมเนกขัมมะบารมีร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่คีธแบล็กพร้อมกันนี้ประธานได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวรรณพาร์ทรีโบส่วนพิธีถวายกองบุญการศึกษาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ในการนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมทำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายต้นไม้แด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรวรทัยประเสริฐเป็นประธานในพิธีเพื่อสร้างความร่มเย็นและความเจริญงอกงามแก่พระพุทธศาสนาสืบไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในกิจกรรมอันเป็นมงคลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่า

ีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่3วัดภาวนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่7วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ายันเจชีเวอธรรมมิกังมีชีวิตอย่างไม่ถูกต้องไม่ประเสริฐเลยสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจาก

เพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจ บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

มิสวากขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคณมกะเรืองกะรุมมะเส

Namo Buddhassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa

ตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

Real, tutup tan. ผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงเรือสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุถุริยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยชั้นใด พระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดๆให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปคือโลกนี้บุคคลใดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้โดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นเรือพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้โดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ได้ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตมี

สติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทูลอารัธนาให้เข้าสู่ครรภ์พุทธมารดาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการแล้วรับอารัธนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่ครรภ์พุทธมารดาแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ในวันไหวสถานสะเทือนกึกก้องไปตรดพื้นน้ำส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ยิ่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องไปถึงโลกกันตระเดินโลกที่มืดทึบตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์พุทธมารดานั่งขัดสมาธิพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้รอยอยู่ในดวงแก้วตลอดทศมาสนั่งขัดสมาธิ10เดือนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ออกจากครรภ์อย่างประบาทออกมาก่อนประดุจดังพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ผิวของพระองค์พระวรกายไม่แปดเปื้อนด้วยคราบใครใดๆบุพนิมิต32ประการเกิดขึ้นในขณะนั้นคือแผ่นดินไหวส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกลับได้ยินคนเป็นใบ้แต่กำเนิดกลับพูดได้คนขาเสียแต่กำเนิดกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกับท่าได้เองไปค้าขายต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกางกับนกเข้าแมวสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเล่นห่วงกันรัตนะทั้งหลายส่องแสงสว่างคือเรืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวขึ้นนั้นโหดร้ายในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลที่เค็มก็จืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่คือนั่นแต่บุพพิเตหันทวีปชมพูทวีปอมรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปทวีปทั้งสี่อลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันเตือนรกที่มืดทึบนรกเวลาไฟในหมื่นนรกดับหมดหมื่นจักรวาลชั่วคราวไม่มีความผิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในจะพูดทวีปในขณะนั้นความผิวกระหายของปีศาจทุกทรมานยาวนานตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงนกบินร่อนร่าเริงลงจากอากาศลงจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองเทวดาแซ่สองสาธุการว่าบัดนี้ถึงพร้อมด้วยขณะด้วยสมัยฝูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฝูงช้างร้องโกรธนาดด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกึ่นจรวนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก
เราเป็น

ผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดเสด็จออกผนวดบำเพ็ญเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดดรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทุรุนแจ้งลงอนุตตรโปริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระจิตกะปูชกาลเถระครั้งนั้นก็ได้เป็นพระรามมีนามว่าอาชิตะประสงค์จะทำการบูชาจึงได้รวบรวมดอกไม้ต่างๆได้เห็นจิตกาทานหมายถึงที่ประชุมเพลิงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกอันรุ่งเรืองอยู่จึงได้นำดอกไม้นั้นมาทำการบูชาจิตกาฐานในกัปที่31แต่กัปนี้ด้วยบุญจากการบูชาจิตกาฐานใดไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่27แต่กัปนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรัตนา7มีพระนามว่าสุปัจฉริตะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนดุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเมตติรักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชามากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยืนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหา

ภูชริยาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรันตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และคุณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปรียาพรพรมแรงดีและคุณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวาโภกินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชระศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุยาพรสแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกมิสุรีพรชัญญาสุจรัตแรงครอบครัวโตกะรัญญเศษไกมิสุริยันธุริสาสาตนันจุงรุ่งเรืองกิจไกมิกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างไกมิมารีพนมชัยนิตยามณีการการจันทสุภาพ่อเสียกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคไกมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์ธีรพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาวรุษวริสาเพชรลาวิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณานุวัตรานธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรรลุมาจากพันสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันเจตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริมปัญชยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากมิตรสุวรรณพีพงสุวรรณสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีย่าวังอ่วมสมพงศ์พลตำรวจเอกราศิษฐ์ผ่อนเลิศกมิตรขวัญอยู่บิดแก่นกมิตรไพรจิตสิริวัฒนาวันกมิตรนภักหันสาพันกมิตรเกษมวาสนาครอบครัวแสงมณีกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรสมคิดชูวิทแม่หนมศรีสุระกมิตรเกษรินเอลสวิกกมิตรยูมิโกอิสามสึกกมิตรสุนทรสายันสะอิ่งศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ณบัดนี้

ปโมนทันติสุนะขันตังสุมังคะลังสุปะขันตังสุหุนทินตังสุขันโนสุโมหุตโต

0: บางทีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้
1: วน
0: คุณของมหาปุถุริยาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: น
0: ีพระผู้ปรามาส
1: นอบน
0: ้
1: อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ผ่านหน
0: ้
1: ามหาธรรมกายเจด
0: ีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: รู้
0: แจ
1: ้
0: งแทนตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและตรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: ว
1: ิ
0: ม
1: ุ
0: ตติ
1: วิม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว
1: ่
0: างสว
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจัก
1: ษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษ
0: ุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: ถึงกล่าวละโลก
1: ขอให้บังเก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ
1: ่งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด้
0: วยส
1: า
0: หัสร
1: ัง
0: ส
1: ี
0: ให
1: ้
0: ได
1: ้
0: ไปด
1: ุ
0: ส
1: ิ
0: ตบุร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผ
0: ู้
1: ม
0: ุ่
1: งไปส
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอน
1: ุ
0: ภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกท
1: ุ
0: กพระอง
1: ค์
0: ทรงท
1: ุ
0: กประการเท
1: อญ
0: นิพพานป
1: ั
0: จจ
1: โ
0: ยโ
1: ห
0: ตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไหวพรันเถิดถูกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเม

นาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภักขวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบมหาปุจฉริยาจารย์กราบมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่านกราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงรัฐธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกระทำดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกประทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทอญ
1: อันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เกิดเป็นชราภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยัง

ช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่น

ประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือ

าสองนิ้วมือได้จำง่ายไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันวันนี้คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่มเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยนะชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่

ท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความมีอยู่ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ยก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีพื้นแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะเงินชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปภพวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดด้วยอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูกดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นหล่นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายสบายด้วยใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิต

ระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียรติคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละ

ที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละ

0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และกลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระและวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBNหรือที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดที่บริเวณด้ามขวานทองของไทยนะครับนั่นคือจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับในภารกิจที่วัดพระธรรมกายนี่นะครับท่านก็บอกว่ารับภารกิจที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยอย
0: ่
1: างงานวันคุ้มครองโลกนะครับถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยนี่นะครับก็มีรถมามากมาย
0: เกือบ 20,000 คัน
1: พระอาจารย์เองก็เป็นผู้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทำความปลื้มใจให้กับผู้มาร่วมงานอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับในดินแดนเกิดนี่นะครับพระอาจารย์เองก็ได้สั่งสมบุญบารมีนะครับสร้างพระเจดีย์หรือว่าประทุมเจดีย์นะครับมาได้2ปีแล้วนะครับก็มีการฉลองแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่จะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีการข่าวบุญใหญ่ที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมอบรมเยาวชนนะครับปัตตานีประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะครับวัดพระธรรมกายนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ตำแหน่งพระอาจารย์เยอะมาก
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะนะคะโดยเฉพาะภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่ามี

0: ความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างจ้ะคะ
1: จ้ะก็เจริญพรทุกท่านจ้ะก็ตัวพระอาจารย์เองพี่เองก็เป็นคนจังหวัดปัตตานีโดยกำเนิดนะจ๊ะเกิดที่ปัตตานีเลยก็ต้องบอกว่าถ้าปัตตานีเองเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นจังหวัดที่ชาวพุทธมีน้อยแต่ยังว่าเป็นความที่น่าจะเป็นบุญของเราเองเราก็เกิดในครอบครัวชาวพุทธนั่นแหละพระตัวหลวงพี่เองก็เป็นนามสกุลคือคงศรีพุทธเลยนะก็เป็นครอบครัวที่ก็บอกว่าเกิดในครอบครัวที่ถึงแม้ว่าพุทธมีน้อยแต่ว่าเป็นพุทธที่ยังเข้มแข็งในยุคนั้นยุคนั้นเองยังมีการใส่บาตรพระเมืองต่างก็ยังทันเห็นคุณปู่คุณย่าพาไปใส่บาตรพระพาไปวัดโดยเฉพาะในวันพระเองเนี่ยก็ได้มีกลับไปวัดท่านถามว่าความผูกพันก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่คุ้นกับวัดอยู่ในยุคนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็บวกกับเรื่องการศึกษาเองเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะเรียนจบอย่างน้อยในชุดนี้ต้องจบปริญญาตรีดังนั้นตอนเป็นเด็กเองจริงคนจะมุ่งไปเรื่องการเรียนซะมากกว่าส่วนเรื่องการบวชการต่างๆเองเนี่ยก็เคยคิดตอนเป็นเด็กว่าเอ๊ะเห็นสามเณรเคยมีความคิดว่าถ้าเราจะบวชเนี่ยเราน่าจะบวชนานนะ
0: คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆเองเลยอย่างเงี้ย
1: เป็นความสวยแต่ถ้าเราบวชคงจะบวชยาวประมาณเนี้ยคิดอย่างนั้น
2: คือถ้าเริ่มบวชเมื่อไหร่ก็จะบวชยาวเลย
0: คือเป็นอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน
1: เห็นตอนนั้นแถวบ้านมีบวชเนรมีบวชเนรเห็นก็สึกเอ๊ะถ้าเราบวชเราบวชนานแน่เลยแต่ก็ไม่ได้บวชเพราะตอนเองด้วยความที่เราเรียนสื่อแล้วก็จนกระทั่งแบบเรียนไปเรื่อยๆจนก็เพียงแค่ได้เข้าวัดตอนเด็กๆกับคุณปู่คุณย่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ห่างมาเลย
0: และการศึกษาพระอาจารย์เรียนที่ไหนอย่างไรบ้าง
1: ก็ตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็หลังจากมาจังหวัดยะลา
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่าต้องจบปริญญาตรีเองเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าส่วนกลางของประเทศมากรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ก็หลังจากจบที่ยะลาแล้วก็มากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี35
0: แล้วย้ายครอบครัวมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: มาเฉพาะคนเดียวเลย
0: อ๋อ
1: เป็นชีวิตที่ยังใส่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบเพราะเอาบวชตั้งแต่เป็นชุดนอกบ้านมากกว่าในบ้านคือตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วต
0: ั้
1: งแต่ว่าพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ส่งเรียนในเมืองแล้วก็ต้องออกแต่เช้าเย็นกลับทุกวันพอขึ้นม.2แม่ก็ส่งไปหอพัก
2: ม.2
1: ใช่แล้วก็ชีวิตเองเนี่ยจะเป็นชุดที่คุ้นกับการนอกบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยพอจบแล้วก็พอมายิ่งอยู่ที่ก็มาอยู่ที่นี่ก็คือมาอยู่กับน้าแล้วก็หลังก็มาอยู่กับเพื่อน
2: ๆที่บางมดก็ปริญญาตรี
1: จบปริญญาตรีไปโทริที่บางมดคือปริญญาโทเองนี่ยังไม่ทันจบตั้งแต่ว่ามาบวชซะก่อน
2: ก็เกือบจบแล้ว
0: มหาวิทยาลัย
1: มหาวิทยาลัยประจำเกล้าธนบุรีจ้ะ
0: ม
1: าเทคโนโลยี
0: เลือกคณะอะไรเจ้าคะ
1: หนูจบตอนปริญญาเครื่องกล
0: เครื่องกล
2: วิศวกร
0: นั่นหมายความว่าตั้งใจจะทำงานด้าน
1: จริงๆแล้วตอนนั้นเองนี่ก็จะทำงานอยู่แล้วจ้ะก็ตอนจบปริญญาจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยเอาว่าเราแค่คิดว่าจบปริญญาแล้วมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม
0: ่
1: พอจบปริญญาปุ๊บนั้นก็จบละปริญญากำลังจะทำงานอยู่แล้วแหละแต่เพียงว่าด้วยความที่น่าจะเป็นล็อกบุญของเราเอง
2: ค
1: ือเพื่อนด้วยกันที่จบปตรีเนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อปโทก็ชวนไปสอบเป็นเพื่อนแล้วก็ไปสอบเป็นเพื่อนกับเพื่อนไปกัน5คนซึ่งปโทเองเนี่ยรับไม่เยอะปีนึงรับแค่20กว่าคนไปสอบกัน5คนปุ๊บเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยได้หมดเลย
0: โอ
1: ้เขารับเพียงแค่20คน
0: ที่ไหนเจ้าคะ
1: ที่บางมดอาจารย์ที่บางมดเนี่ยพอรับเสร็จปุ๊บอ้าวตายแล้วไอ้คนที่ไปสอบด้วยกันเนี่ยดันไปเอาที่อื่นไม่เอาที่นี
2: ่
1: แล้วก็เอาแล้วถ้าเราไม่เอาอีกคนนึงจะเป็นไงเนี่ยกลายเป็นว่าไปกันที่ชาวบ้านเขาแล้วไม่เอาเนี่ยก็เลยเอ๊ะมันเหมือนกับจะกลัวจะเสียชื่อเพราะตอนพี่เป็นปตรีเองเนี่ยเป็นประธานสโมสรทางคณะเหมือนกับโอ้เรามาทำเสียชื่อคณะที่ไปสอบเข้าอีกก็เลยเอ๊ะเอาไงดีก็เลยโทรไปหาคุณแม่ตอนนั้นก็ถามคุณแม่ว่าไงดีในสอบติดปโทคุณแม่ก็ตอบดีมากเลยแม่บอกถ้าลูกเรียนไหวแม่ก็ส่งไหวก็เลยทำให้ได้เกิดได้สุดท้ายก็เลยเรียนต้องมีปโท
2: ครับ
1: เพราะเรียนปโทนี่เองเนี่ยจึงได้มีโอกาสได้มาเจอวัดเพราะจริงๆแล้วตอนจบปตรีเนี่ยไม่ได้มาวัดเลย
2: ตอนตรีก็ไม่รู้จักวัด
1: ถามว่ารู้จักไหมจริงๆเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเคยมาตอนปี31ครั้งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่เคยสนใจอีกเลย
2: ชมรมพุทธอะไรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
1: ตอนปตรีเองเนี่ยเคยขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายที่มันคนเยอะเหลือเกินไม่เอาละก็เลยลงมา
0: และตอนนั้นปี2535มาด้วยงานบุญอะไรหรือว่ามาอย่างไร
1: ปี35เนี่ยครั้งนั้นจริงๆพี่ขึ้นมาเรียนที่จากยิ่งมาสายเด็กช่างมา
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือจบจากยะลาแล้วก็มาเรียนที่ช่างกรมธุมวันในปี35ซึ่งช่างกรมธุมวันเองเนี่ยเป็นประธรรมเนียมว่าเด็กใหม่ต้องมาที่วัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ปี35เลยนั่นคือมาตอนอยู่ช่างปัจจุบันจ้ะ
2: ก็ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวก็คือมาเช้าเย็นกลับแต่ถึงแม้มาครั้งเดียวแต่ว่าจำภาพแม่นอยู่เลยเพราะว่าได้เห็นภาพของการบวชธรรมทายาทเห็นภาพมีการไปออกค่ายภาคสนามมีการเดินทุดงขึ้นเขาใหญ่โอ้โหชอบมากชอบถึงขั้นบอกกับยมพ่อว่าพ่อเดี๋ยวผมมาบวชที่นี่
0: เหมือนช่างคนปทุมวันตอนนั้นมาเนี่ยเหมือนมาให้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหม
1: เป็นกิจกรรมใหม่ของนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเลยทุกปีว่า

0: เด็กเข้ามาใหม่ต้องมาที่นี
1: ่โอ้ยดีจังเลยค่ะ
0: แล้วก็มาแล้วก็มาได้ฟังหนึ่งวันจะหนึ่งวันมาเช้าเย็นกลับ
1: ค่ะ
0: เช้าเย็นกลับ
2: แต่ปอโทนี่คือมาบวชเลย
0: ปอโทเองเนี่ยที่มาเพราะว่าจริงๆแล้ว
2: อยากจะบวชก่อนจบ
0: จริงๆแล้วมันมีเหตุนี่จ้ะคือพอจบปอตรีปุ๊บเนี่ยเพื่อนที่เรียนปอตรีด้วยกันที่บางมดเองเนี่ยเขามาบวชปี38
2: อ๋อ
0: เนื่องจากเป็นปีแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้อยู่ต่อได้1ปีคือให้ดับได้รับบวชต่อได
1: ้
0: สมัยก่อนพระวัดธรรมกายต้องจบปอตรีถึงอยู่ต่อได
2: ้ใช่
0: มั้ยจ๊ะแต่ว่าปี38เองเนี่ยท่านเมตตาว่าเอาละใครที่ยังไม่จบให้ดับได้1ปีเลยบวชต
1: ่อ
0: ก็มีเพื่อนอยู่1ท่านที่บวชดับเรียนแล้วก็มาบวช1ปีครบปี38เสร็จปุ๊บก็ต้องลาจิขาไปเรียนซึ่งหลวงพี่เองเรียนปอโทพอดี
2: คร
0: ับ เขาก็กลับไปที่บางมดซึ่งเพื่อนปอตีด้วยกันเนี่ยจบหมดละไม่เหลือใครละคราวนี้เหลือแต่เราละเขาก็เลยมาหาเราทุกวันเลยมาเพื่อชวนมาวัดแล้วก็มาชวนถือศีลแล้วก็โอ้ฟังในใจโอ้จะไปทำไมวัดมีอะไรศีลนึกไม่ออก
1: ตอนนั้น
0: ใช่แต่ว่าด้วยความที่เพื่อนเองเนี่ยเขาน่าจะรักเรามากน
1: ะ
0: สี่เดือนเนี่ยมาหาทุกวันเลยโอ้หลวงพี่นี่จนแบบสุ
2: ขต้องไปละ
1: ทุกวันเนี่ยแต่ก็เล่าเรื่องวัดให้ฟัง
0: ก็คุยแต่เรื่องวัดคุยชวนมาวัดคุยชวนรักษาศีลชวนนั่งสมาธิแต่ตอนนั้นบอกอย่างนี้มันด้วยความที่เราไม่คุ้นกับวัดเลยนึกใจว่าไปทำไ
1: ม
0: จะได้ประโยชน์อะไรจากไปวัดนึกไม่ออกไม่เคยสนใจเลยแต่ด้วยความที่เขาตื่นจริง
1: ก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้เรา
0: ใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขามากถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี
1: ้
0: แล้วก็เขาที่มาเพราะว่าหนึ่งคือรำคาญเขามากแล้วสี่เดือนกับสองก็คือเขาชวนมาค่ายคุณธรรมวันแม
1: ่
0: ซึ่งไอ้ฝังชื่อค่ายแล้วก็เอ๊ะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเราเองปีนึงก็กลับบ้านครั้งหนึ่งพอฟังชื่อค่ายว่าคุณธรรมวันแม่ก็เอ๊ะเผื่อมาจะทำอะไรให้แม่ได้บ้างไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรบ้างไม่ทราบเลยแต่พอมาถึงก็โอ้โหตกใจเลยเพราะว่าที่มาครั้งนี้นักศึกษาจากทั่วประเทศมากันเยอะมากเด็กประมาณ200คนที่ตกใจมากคือต้องมาถือศีล8
1: โอ้โหไม่เคย
0: ไม่เคยเลย
1: เ
0: มื่อก่อนศีล5เป็นยังไงยังไม่สนใจเลยแล้วต้องมาถือศีล8ปุ๊บแล้วต้องมาอยู่ที่นี
2: ่กี่วันฮะ
0: 4วัน3คืน
2: อ๋อ
0: ถือศีล8แล้วที่ทรมานมากคือต้องโอ้โหต้องมานอนกดมุ้งเจดี
1: ตอนนั้น
0: โอ้โหตอนนั้น
1: ปี
0: 39จ้ะ
1: 2500
0: มาวันที่9สิงหาคมปี39
2: ครับ
0: ได้เป็นแม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่าเพราะครั้งนั้นเองชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาเหมือนกับจะไม่ได้อะไรแต่จริงสิ่งข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนเรามากๆเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเลยได้ต้องตื่นแต่ตีสี่ขึ้นมาสวดมนต์เช้า
2: ครับ
0: เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิสายนั่งสมาธิบ่ายนั่งสมาธิค่ำสวดมนต์นั่งสมาธิ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันไม่คุ้นกับการนั่งสมาธิไม่คุ้นกับการสวดมนต์แต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยู่กับคนหมู่ใหญ่จะหนีก็ไม่ได้มันอยู่ไกลมากปี39วัดเรายังเข้าออกลำบากนะ
1: ตอนนั้นเป็นโครงการอะไรเจ้าคะ
0: โครงการของชลพุทธชื่อว่าค่ายคุณธรรมแม
1: ่
0: ก็เป็นค่ายเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือคืนสุดท้ายก่อนจะกลับพระอาจารย์นักการประเทศได้พระคุณพ่อแม่ให้กันเด็กฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราเองก็รู้ว่าพ่อแม่มีคุณแต่ก็ไม่เคยฟังแล้วมันซึ้งขนาดนี้มาก่อนโอ้ฟังแล้วแบบดีมากดีขนาดว่าน้องๆที่มาด้วยกันเองเนี่ยร้องไห้กันใหญ่เลยซาบซึ้งคุณพ่อแม่ไอเราก็ซึ้งอยู่น
1: ะ
0: แต่จะให้ร้องไห้ก็อายน้องเขาแต่ว่าท่านจุดเปลี่ยนของเราคือท่านบอกว่าคืนนี้เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราแต่เราสามารถตอบแทนคุณท่านได้ด้วยการทำสมาธิตอนนั้นนึกในใจจริงเนอะโม้หรือเปล่านี่เราคนใหม่ๆด้วยเราคิดในใจแต่ในความเป็นจริงเนื้อเนี่ยเราอยากจะลองท่านก็เอาเลยนะท่านก็นำนั่งนะหลับตาเบาๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะก็ท่านก็สอนนำนั่งสมาธิไปเราก็นั่งไปแต่นั่งไปสักพักนึงสู้ไม่ไหวแล้วมันคันกลางคืนยุงมันเยอะมากแล้วบวกกับมันก็ปวดตาตุ่มปวดเข่ามากเลยแต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านพูดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแปลกดีเหมือนกันพอเราไม่สนใจความเมื่อยไม่สนใจความคันเนี่ยมันหายไปก็ไม่ทราบนึกว่านั่งไปแป๊บเดียวที่ไหนได้นั่งไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้บุญหรือไม่รู้แต่สิ่งที่เจอคือเราไม่เคยเจอว่าเอ๊ะความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือนั่งเฉยๆกลับเอ๊ะทำไมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขเราชอบมากสุขชอบจังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเอ้ยมีหรือก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกชอบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกชอบจังแล้วก็บวกกับก่อนจะกลับพระอาจารย์นั่นก็ให้หลักธรรมก่อนจะกลับไปแล้วนะมีเวลาก็ขึ้นชมรมพุทธเช่นงานชมรมพุทธนะท่านก็บอกว่าถ้าเช้าใดยังไม่ทำทานเนี่ยอย่าเพิ่งทานข้าวนะวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะคืนใดยังไม่สมนั่งสมอย่าเพิ่งนอนนะท่านก็ฝากไปอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็ดีนะก่อนจะกลับก็เลยไปซื้อหนังสือในสากการสมัยนั้นมีสากการใช่ไหมจ๊ะซื้อไปสองเล่มเล่มหนึ่งเรื่องกำเนิดโลกเล่มบางๆที่หลวงพ่อท่านเขียนกับอีกเล่มหนึ่งคือเรื่องของหลวงพ่อตอบปัญหาก็ติดหนังสือสองเล่มนี้ไปเนี่ยสองเล่มนี้เอง

0: เองเนี่ยกลายเป็นคู่มือให้กับหลวงพี่หลายอย่างมาก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยวันที่12 สิงหาคม 39กลับไปถึงที่พักที่คอนโดตอนนั้นกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องพอดีเลยโอ้โหไอ้ตอนคิดนะอย่าว่าไอ้วันนี้มันแม่เนี่ย12 สิงหาเราถือศีล8ต่อดีกว่าก็คิดอย่างนั้นคิดขึ้นมาเองว่าจะบุญให้แม่แต่เพียงแค่คิดปุ๊บไขกุญแจปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยหันไปยกกระเป๋าเนี่ยเจอเพื่อนซีไม่เจอมาปีกว่าเพื่อนปอตีด้วยกันเรียนจบแล้วไปเรียนต่อปอโทเขาไปทำงานเชียงใหม่ปีกว่าแล้วไม่เจอกันมามาวันนี้พอดีเลยโอ้โหตั้งใจจะถือศีล8เพื่อนซีปอตีด้วยกันทำโปรเจกต์ด้วยกันวิ่งเที่ยวมาเรื่อยตลอดเห็นหน้าปุ๊บเข้าใจใช่ไหมจ๊ะว่าเขามาทำไม
2: ทำไม
1: มาดื่ม
0: ใช่เลยอ๋อ
2: จ้ะค่ะ
0: ก็เป็นอย่างที่คิดเลยพอเปิดกุญแจเข้าห้องเสร็จเพื่อเข้าไปในห้องแล้วก็โทรตามเพื่อนอีก2คนนะมาครบเป็น4คนทั้งทีมเลยนะครบกันแล้วครบทีมเลยก็เป็นอย่างที่คิดเลยโอ้เอาแล้วในใจตอนนั้นคนคนเดียวแท้ๆแต่ในใจนี่มันก็มี2
1: ต่อสู้กันอยู่
0: ต่อสู้อยู่ใจนึงบอกเฮ้ยวันนี้วันแม่ถือศีล8ใจนึงบอกเพื่อนซีไม่เจอเป็นปีสักพักเพื่อนมาครบก็พากันลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีร้านอาหารเพื่อนก็สั่งมาเต็มโต๊ะเลยโอ้โหนึกในใจเอ๊ะถ้าเกิดถือศีล5เนี่ยเรายังกินกับแกล้มได้นะเนี่ยแต่นี่ดันจะถือศีล8เอ๊ะจะยังไงต่อเนี่ยตอนนั้นเองก็มันก็สู้มากนะเป็นครั้งแรกที่มันสู้แบบหนักมากสู้ระหว่างจะกินหรือจะไม่กินจะถือศีล8แล้วจะยังไงดีมันน่าจะเป็นบุญเก่าได้ช่องมันก็แวบมาในใจเอ๊ะไวตามิ้วเราทานได้นี่ก็เลยสั่งไว้ในมือขวดนึงก็เลยกินไปหมดขวด
2: เพื่อนๆเป็นไงเห็นแล้ว
0: เพื่อนๆ นี่เขาคิดว่าเราฟอร์
2: ม
0: เพราะที่ผ่านมาเราพูดนำเขาตอนนี้เขาคิดว่าเราคิดว่าเราแบบผมมีฟอร์มอะไรของเรานะในใจเราจริงต้องกำลังสู้กันมากเลยมันน่าจะเป็นบุญได้ช่องพอกินไปจะมีหมดขวดปุ๊บหมดแก้วปุ๊บเนี่ยเออความคิดนึงมันขึ้นมาในใจเราซึ่งยังเป็นความรู้สึกที่จำได้ถึงวันนี้เลยตั้งแต่ปี39เป็นความรู้สึกบอกตัวเองว่าเราจะไม่กินเหล้าแต่แปลกมากมันก็บอกตัวว่าเราจะไม่กินเหล้าอีกแล้วซึ่งหลวงพี่เองมันมาได้ยังไงหนอเพราะมันขึ้นมาเลยในใจพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์จะนั่งกับเพื่อนๆก็หมดแล้วนะก็เลยบอกเพื่อนขออภัยแล้วกันคืนนี้คงไม่ได้นั่งด้วยก็เลยลุกขึ้นไปที่ห้องไปพัก
2: ให้เหตุผลว่าไงเจ้าคะ
0: ก็บอกว่าคืนนี้คงไม่ได้กินด้วย
2: แค
0: ่
2: น
0: ี้ก็ลุกเลยเพื่อนก็กินกันต่อเขาจนเขาเลิกแล้วนะกินไปแต่เนื่องจากสมัยนั้นการเดินทางไม่ง่ายเลยเชียงใหม่กับกรุงเทพมันเดินทางลำบากใช่ไหมจ๊ะนั่นการจะมาหาเพื่อนเนี่ยคงไม่มาคืนเดียว
1: ครับ
0: คืนที่2เอาอีกแต่ด้วยความที่เราเองมันชนะใจไปแล้วว่าเราไม่กินก็เลยบอกเพื่อนคืนนี้คงไม่ได้กินนะแปลกมากเลยที่อยากถือศีล8ต่อ
2: คือบอกเขาไหมคะว่าเราตั้งใจถือศีล8
0: ก็บอกเขาคือต้องบอกเขาเลยก
2: ็
0: บอกว่าพอดีอยากถือศีลให้เรา
2: ให้คุณโยมคุณพ่อ
0: ให้คุณแม่ก็เลยแต่เพื่อนในความที่รักกันมากเนี่ยก่อนเขารู้สึกโอเคเป็นคงไม่กินแล้วมั้ง
1: เขาเข้าใจ
0: แต่ว่าเขาก็เลยย้ายห้องไปอยู่เพื่อนอีกกลุ่มที่เหลือ
2: ที่กินด้วยกัน
0: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขารักเรามากทำไมซื้อเหล้าให้เราอีกขวดหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าวันไหน
1: เพื่อ
0: วันไหนจะกินก็ค่อยกินแล้วกันแล้วก็ซื้อให้ขวดเลยซึ่งอย่างที่บอกไว้คือก่อนกลับโชคดีว่าได้หนังสือมา2 เล่มเล่มหนึ่งคือหลวงพ่อตอบปัญหาซึ่งในเล่มนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านเขียนตนเองตอนสมัยท่านเจอคุณยายใหม
2: ่ๆ
0: เราจำได้ใช่ไหมว่าท่านเองก็ยังกินเหล้าอยู
1: ่ครับ
0: ยังเมาอยู่ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนท่านไปเจอคุณยายตอนสมัยแรกมันน่าจะเป็นช่วงวัดปากน้ำนะจ๊ะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ยังทำงานทางโลกอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่งเมาค้างมาจากที่ทำงานหมายถึงว่าจากกลางคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปัญหาทางงานก็มีด้วยตอนท่านไปที่วัดแล้วรุ่นน้องโมกเกษตรเนี่ยชวนท่านทำบุญด้วยความที่แบบเครียดจากงานบวกกับอาจจะเมาค้างอยู่ท่านเคยถึงขั้นบอกว่าไม่ท้องไม่ทำหรอกบุญไม่เห็นช่วยเลยแต่นั่นอยากเสียงท่านมันดังอยู่แล้วไม่เพียงแค่น้องได้ยินคุณยายอาจารย์ท่านยืนได้ยินด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคุณยายอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเราคงเข้าไปบอกน้องว่าบุญช่วยน้ำแต่ยายไม่ใช่ยายกับปล่อยให้ผ่านไปก่อนจนกระทั่งถึงตอนเย็นมันเลิกงานตอนบ่ายก่อนจะกลับกันคุณยายเดินเข้าไปหาไปทักทายพูดคุยจนกระทั่งสบายใจแล้วก็คุณยายเลยถามเอ๊ะใช่คุณไหมที่บอกว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยซึ่งหนูว่าจะบอกใช่ครับซึ่งวิอ่านแล้วชอบมากคุณยายท่านทำไงเลยท่านก็ถามเลยคุณสูบบุหรี่ไหมสูบทำไมก่อนซองละ7 บาทใช่ไหมจ๊ะทำไมหลวงพ่อตะนะซองหนึ่งก็ได้สักกี่วันดีตีว่าสัก5 วันแล้วกันนะเดือนหนึ่งก็สักกี่ซองอ่ะสักหลายซองนะก็เป็นหลักร้อยค่าบุหรี่หลักร้อยต่อเดือน คุณยายถามต่อแล้วคุณ

0: เล่าไหม
1: ก็กิน
0: บุหรี่หลักร้อยต่อเดือนเล่าหลักพันต่อเดือนแล้วคุณเที่ยวไหมนี่คือหลวงพ่อตานะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเที่ยวบุหรี่หลักร้อยเล่าหลักพันเที่ยวก็หลักหลายพันคุณยายถามต่อแล้วคุณทำบุญเดือนเท่าไหร่ท่านก็บอกก็ทำแต่ก็ไม่เยอะมากคงหลักร้อยคุณยายบอกโอ้คุณทำบาปขนาดนี้ทำบุญแค่นี้คุณไม่ตกนรกก็ดีสมเถแล้วแล้วคุณยังบอกบุญไม่ช่วยคุณอีกพอท่านเล่าถึงเรื่องท่านก็บอกโอ้ท่านบอกท่านตาสว่างมากเลยท่านก็เลยกลับไปที่พักท่านเนี่ยเอาเหล้านอกที่ท่านเคยเก็บไว้เนี่ยเททุบทิ้งหมดเลย
2: ครับ
0: หลวงพี่อ่านโอ้โหนี่ไอดอลเลยน
2: ี่ก็เลยขวดที่เพื่อน
0: ใช่เลยเป็นที่มาว่าพอเพื่อนพ้นจากห้องปุ๊บไอขวดนี้หลวงพี่เลยขอญาติเพื่อนแบบทิ้งเลยหลวงพี่เลยเคลื่อนทิ้งก็คือหลังจากมันก็ไม่เคยแตะเหล้าอีกเลย
2: สาธุ
0: เลยก็นี่ก็เป็นที่มาของการได้มาเจอวัด
2: แล้วก็แล้วได้บวชตอนไหน
0: ต้องบอกว่าน่าจะเป็นบุญในตัวเราจัดสรรก็คือพอเรามาวัดแล้วมาเจอเพื่อนสมัยมัธยมตั้งแต่ปัตตานีเขามาเป็นวอลันเทียร์เป็นสมัครที่วัดพระธรรมกายก่อนจะกลับไปเจอในสถานการณ์นี่แหละไปถึงอ้าวนี่เพื่อนเราเนี่ย ก็เลยขอเบอร์กันไว้แล้วเขาก็ชวนช่วยงานที่วัดแล้วก็พอเรากลับไปแล้วเนี่ยชีวิตเราหลวงพี่เป็นชีวิตที่มันเปลี่ยนแบบจะบอกว่าจากหน้ามือไปหลังมือก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นหลังเท้าไปหน้ามือ เพราะสมัยก่อนเราไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้เลยเรื่องศีลเรื่องศีลเรื่องสวดมนต์บางทีไม่เคยสนใจเลยแต่พอมาเจอวัดเนี่ยถือศีล8เลยตั้งแต่9สิงหาคมปี39เป็นต้นมาเนี่ยถือมาเรื่อยๆเลยพอจะเลิกถือสึกมันเสียดายโอ้เราถือตั้งหลายวันซึ่งเสียดายแล้วก็บอกกับพอเพื่อนก็ชวนมาช่วยมาที่วัดด้วยก็เลยสุขเสาร์ที่ก็ได้มาวัดได้บ่อยจากเดิมทีเนี่ยแล้วน่าจะหลายๆอย่างรวมกันตัวหลวงพี่เองตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยสัก16 17เนี่ยมันเคยมีคำถามค้างใจตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งตอนนั้นเองเป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากได้คำตอบแต่คำตอบที่ได้คือตอบตัวเองมีเพียงแค่ว่าเอาละตั้งใจเรียนจบปริญญาตรีมีงานทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ตอนนั้นในใจลึกๆสุดมันไม่ใช่มันน้อยเกินไปมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ต้องการแต่ก็ไม่รู้อะไรต้องการมากกว่านี้จนกระทั่งปี39ที่ว่ามาวัดธรรมกายมาเจอข้อความตรงซุ้มประตูทางเขาถ้าจำได้ไหมจ๊ะซ
2: ุ้ม
0: ทางเขา
2: บารมี
0: เราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหเจอคำนี้เนี่ยไอ้คำถามที่เคยถามตอนอายุ16 17เนี่ยมันกลับมาเลยว่านี่ไงคือสิ่งเราต้องการแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรแต่ว่าสุขดีต้องเกิดมาเพื่อการนี
1: ้
0: พอได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนแล้วมาได้บ่อยได้มาฟังธรรมได้มานั่งสมาธิแล้วก็บอกว่าด้วยความที่เราเองฟังจากพระอาจารย์ให้หลักไว้เช้าใดยังไม่ทำทานอย่าเพิ่งทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่สวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่งนอนก็กลับไปทำจริงๆด้วยไม่เคยขาดการตักบาตรเลยใส่บาตรพระทุกเช้าศีลก็ศีลแปดตลอดสวดมนต์นั่นที่ก็ไม่เคยขาดเลยมันทำให้สุดเอ๊ะเรามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็รู้สึกบวกกับหนังสือเล่มที่ซีก็ไปกำหนดโลกซึ่งกำหนดโลกเองเนี่ยพ่อตัดทั้งย่อขยายจากย่อหนังสือจากพระสูตรใช่ไหมจ๊ะถ้าเราไปอ่านในอักขันยูสูตรเนี่ยที่เกี่ยวกับการโลกหรือที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกดับเนี่ยพออ่านเรื่องนี้โอ้เป็นน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเพราะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทำอะไรมาวะเนี่ยนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีบุญแต่ถ้าบาปไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วชีวิตเองเฉียดตายมาหลายรอบมากเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กช่างหนึ่งด้วยความที่มีเพื่อนเยอะหนึ่งแล้วเด็กช่างกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเล่าซะมากกว่าแล้วเมื่อเมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนตายพี่มีเยอะน
1: ะ
0: หลายคนบอกเพื่อนตายไม่ค่อยมีแต่เรามีเพื่อนตายเยอะมาก
2: เพื่อนที่ตายไปแล้วใช่ไหม
0: ไปเผามาหลายศพมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดจากเมาขับรถอุบัติเหตุ
1: ขาดสติ
0: ใช่ไม่ทั้งตัวเองเนี่ยจริงๆก็เกือบตายมาสองครั้งจากรถยนต์นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่น่าจะเป็นบุญเก่ายังพอมีอยู่ดังนั้นพอมาเจอวัดปุ๊บได้รู้ความหมายชีวิตปุ๊บรู้สึกเรามันรู้สึกแบบไม่อยากจะเสียเวลาละก็เลยทำให้ไม่เคยขาดจากการมาวัดเลยสุขสอยที่ก็มาวัดแล้วพอมามากเข้ามากเข้าได้รู้เรื่องโครงการบวชตอนนั้นคือหนึ่งคืออยากเอาบุญให้ตัวเองอยากจะบวชที่อยากบวชว่าหนึ่งอยากเติมบุญสองอยากจะนั่งสมาธิรู้สึกถ้าบวชน่าจะมีเวลานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความหลายอย่างก็ตั้งใจว่ายังไงเราขอบวชก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเรียนต่อก็จะจบไปละก็บวชก่อนดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่มั่นใจว่าชีวิตเราจะอยู่ได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเริ่มเฉียดตายบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็บวชแบบอยากจะเอาบุญให้ใหญ่กับตัวเองก็เลยมาบวชในปี40
2: โยมพ่อโยมแม่มาไหมครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าเราฟังท่านน่าจะดีใจกับลูกชายนะ
1: จ
0: ากที่เคยกินเหล้ามาถือศีล8จากที่ไม่เคยสวดมนต์ตอนในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลย

0: ับรู้สึกไอ้ลูกเปลี่ยนไป
1: เ
0: พราะว่าท่านงงกับการเปลี่ยนลูกมาก
1: จ้ะค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้ที่ขึ้นมารับปริญญาของพี่เองเนี่ยซึ่งโหการรับปริญญาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องมาฉลองใช่มั้ย
2: ครับ
0: รื่นเริงเดี๋ยวนี้ลูกชายข้าวเย็นไม่กิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แถมเพื่อนเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่กินเหล้าอีกแล้วที่ท่านตกใจมากๆคือหลวงพี่ตอนเองนั้นด้วยความที่เราเองพอรู้อะไรมากเข้าด้วยความที่รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่เนี่ยก็พยายามบอกเขายกตัวอย่างเช่นนั่งคุยกับน้าสาวกับน้องสาวตอนเย็นยุงมันกัดเขาเขาก็ตบยุง
1: เราไม่กล้า
0: เราก็บอกเขาว่าอย่าไปตีมันเลยมันก็คนเก่าเท่านั้นแหละน้องสาวร้องไห้เลยพี่ชายเป็นอะไรไปแล้วเขาไม่เข้าใจนั่นหมายว่าเราเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนเขารู้สึกเขาก็งงว่าลูกชายเจออะไรกัน
2: นะครับเปลี่ยนไปแบบไม่ทำไม่ดี
1: จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
0: คือตอนนั
1: ้
0: น
1: แค่ไม่คุ้นมาก
0: ตอนนั้น
2: อาการป่วยและอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ตอนนั้นของพี่ว่าท่านคุณนึกว่าเราถูกของมากที่มาถูกขอเพราะว่าหลังจากกลับไปที่บ้านที่ปัตตานีเนี่ยมีวันนึงเดียวแม่พาไปวัดที่แถวบ้านแล้วเอ๊ะไปก็ดีก็ไปวัดที่แถวบ้านพอไปถึงเสร็จปุ๊บท่านก็พาไปกราบเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ลงมาจากกุฏิแล้วปล่อยเราอยู่กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็อ๋อหลวงพ่อเข้าใจหลวงพี่เข้าใจเรื่องอะไรครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยท่านรับหนังสือกันในนิมิตของวัดเราท่านก็จะรู้ว่าวัดเรานี่มีเยาวชนมาเยอะมีเด็กมาเยอะมารักษาศีลมาบวชเยอ
1: ะ
0: จึงรู้อ๋อที่มากราบเนี่ยเพราะแม่อยากให้พ่อทำให้หลวงพ่อท่านเนี่ยทำน้ำมนต์ให้เรา
1: แต่หลวงพ่อเข้าใจ
0: หลวงพี่จริงๆบางอ้อว่าอ๋อนี่

0: ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่จ้ะคือใจเราแบบเฉยๆมากหมายถึงว่าใจเราเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวจดจ่ออย่างเดียวแล้วก็เอาบุญแล้วก็ถามใจท่านได้เอาบุญเราด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็เลยเชื่อนะจ๊ะผมใช้เวลาประมาณ28เดือนตั้งแต่สิงหาคมปี39จนกระทั่งถึงเมษาปี40เนี่ยพอจะใกล้เดือนเมษาอยู่ดีโยมพ่อมาถามเอ๊ะบวชวันไหนแล้วต้องให้พ่อกับแม่ทำยังไงบ้างแล้วทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้คุยทั้งนั้นเพราะรู้ดีว่าถ้าคุยท่านจะไม่พอใจสุดท้ายท่านก็มางานบวชก็มาบวชที่วัดเบญจก็บวชที่วัดเบญก็ปีนั้นก็ท่านก็ปลื้มมากปลื้มขนาดว่าเปลี่ยนหมดเลยจากที่ไม่เคยอะไรต่างก็มาวัดทุกงานบุญใหญ่22เมษามากระถินมาตลอดมาตั้งแบบพันกว่ากิโลเนี่ยเหมือนก็อยู่บางคันเลยเพราะอยู่ปัตตานีมันไปมากพันกว่าโลแต่ก็ไม่เคยขาดงานบุญเลย
0: แต่มาเริ่มกายแค่ปากซอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยความตั้งปลื้มในบุญแล้วก็โอ้ดีใจมากเพราะแม่มาสั่งสมบุญแต่ว่าชีวิตนะมัน
0: มันเจ้าค่ะฟังแค่นี้นะคะที่ก่อนก็ปลื้มมิรู้ลืมเช่นกัน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่โปรยไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวันวัดพระธรรมกายนี้นะครับเวลามีงานบุญมากๆมีรถมาจำนวนมากๆ
0: นะคร
2: ับมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีพิธีในการที่จะฉลองทุมเจดีย์นะครับมีการบวชเป็นพันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะได้ให้แผ่นดินเกิดความสว่างสวยนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับช่วงนี้

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 นเริ่มต้นณวัดพุทธารามหอมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระปารัตสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับประธานโซนใต้2นะครับหัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ต่อค่ะ
1: ก็หลังจากบวชแล้วก็ได้รับภารกิจมากมายเลยนะครับโดยตำแหน่งที่เจมส์กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็โดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์คมนาคมที่พระอาจารย์ได้ดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ว่าทั้งในวัดพระธรรมกายเองหรือว่าอย่างไปธรรมยาตราอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปดูแลหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ในเรื่องของการจราจร
2: ก็จริงๆแล้วทั้งในวัดพระธรรมกายทั้งนอกวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วย
1: โอ้
2: หรือว่าเช่นจะตักบาตรในพม่า
1: ก็ช่วยหมื่นรูปใช่ไหมครับตอนนั้น
2: แม้นั้นตอนที่ไปอิโรอิโรจุดโคมก็ต้องกลับไปช่วยเขาด้วยก็ด้วยงานนี้ต้องบอกเป็นน่าจะเป็นผังมากกว่านะเพราะว่าด้วยความตอนนั้นมาบวชเองก็

0: ไม่ได้นึกว่าต้องมาช่วยงานอะไรต่างเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิแต่เมื่อบวชแล้วเองเนี่ยจริงๆกับจราจรน่าจะคนละทางไปซะไปเพราะว่าสมัยตัวเองเป็นสาสมัครเองเนี่ยเคยเห็นเด็กจราจรนับบุญตอนนั้นอยู่แผนกบุญสถานเห็นเด็กจราจรนับบุญนึกใจเอ๊ะทำอะไรกันไม่น่าทำเลย อยู่ตามถนนตามแยกต่างๆนะแล้วก็จะต้องมาบวชแล้วมาบวชแล้วเองจริงๆเนี่ยปีสี่บวชปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งมุขณะท่านส่งไปอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกามันจะขยายงานตอนนี้อยากเป็นพระใหม่ภาษาเดียว
1: ครับ
0: ก็เลยต้องกลับมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยกำลังจะกลับมาปี42เองเนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นหลวงพ่อธรรมะเริ่มมีงานใหญ่เกิดขึ้นในวัดเริ่มมีงานถี่มากขึ้นโดยเฉพาะมางานและงานมาฆบูชาปี42มาฆบูชาเนี่ยไปช่วยเพื่อนที่จราจรเนื่องจากว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยมาช่วยงานบุญจราจรเยอะมาก18รูป
1: คร
0: ับ ก็เลยไปหาเพื่อนๆอ่ะไปช่วยเพื่อนก่อนละกันแต่ที่ไหนได้จากปี42มาฆบูชาเนี่ยจากไปช่วยเพื่อนในกลายเป็นเราเฉยไปเลย
1: เป็นตัวแทนเป็นตัวจริง
0: เพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเพื่อน18รูปที่มาเป็นหลักในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่ยังเรียนไม่จบก็ต้องไปเรียน DCI
2: ค่ะ
0: แต่ตัวหลวงพี่เองเนี่ยเอาแล้วช่วงนั้นจะมีงานฉลองเจดีย์ปี43ใช่ไหมจ๊ะครั้งแรกครั้งที่1งานอยู่ตรงหน้างานใหญ่มากแต่ว่าทีมงานที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นต้องไปเรียนหนังสือกันหมดเลยต้องเรียนเป็นพัก DCI ครับเราก็อ้าวทำไงดีกลายเป็นว่าเอาแล้วเราจะกลับอเมริกาก็เอ๊ะยังไงสุดท้ายก็เลยเอ้าในเมื่อมีงานบุญตรงหน้าแล้วก็ทีมงานไม่มีใครเนี่ยก็เลยรับไปก่อนรับตอนนั้นแต่ปี43โอ้โหแต่กลายเป็นว่าบุญต่อบุญบุญต่อบุญจาก43งานฉลองเจดีย์ครั้งที่1แล้วก็มีงานบุญใหญ่มาเรื่อยๆเลยฉลองเจดีย์งานต่างๆแล้วก็บวกกับคุณยายลาสังขารด้วย
2: แล้วพระอาจารย์นำวิธีการหรือศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ยังไงเจ้าคะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบบรถนี่เป็นหมื่นคันอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็ต้องบอกว่าปีแรก2ปีแรกนี้อดทนอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่เป็นสักอย่างเลยไม่เป็นเรื่องเราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยมาครั้งแรกเนี่ยมาพระเจ้าช่วยเพื่อนมาหาเพื่อนแต่ไม่ต้องมารับเป็นหลักเองนะเนี่ยก็เริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก่อนตอนนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่ดูแลก่อนหน้าท่านก็ยังพาไปเข้าประชุมในวงบุญใหญ่ต่างๆก็ไปเรียนรู้ต่างๆแล้วก็หลวงพี่ว่าส่วนนึงเองต้องบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยสัจจะสำคัญ
2: นะ
0: ความรับผิดชอบเองเนี่ยมันทำให้เราเองได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็บวกกับที่รุ่นพี่ๆทำเอาไว้เองก็เป็นฐานข้อมูลในการทำงาน
2: ใช่
0: ไหมจริงๆแล้วน่าจะด้วยความเอาว่าความสู้มากกว่านะไม่รู้ว่าแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมก็ในช่วงหลังๆเองเนี่ยก็ได้ติดต่อกับภายนอกเข้ามาช่วยอาจารย์ในเรื่องของด็อกเตอร์เกี่ยวกับการจราจรไม่ใช่วางแผนช่วยออกแบบ
1: อย่างตั้งแต่งานอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่คุณยายละสังขารก็ถือว่างานใหญ
0: ่ใหญ่มาก
1: ที่มีจัดขึ้นนะครับแล้วมีการพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อคิดอะไรยังไงสำหรับในการบริหารจัดการจนมาถึงงานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความชื่นชมว่ามีรถมาจำนวนมากแต่ว่าสามารถระบายแล้วก็หมายถึงว่ากลับบ้านกันได้เร็วขึ้นไประ
2: บบการจัดการได้ดีมากๆ
0: ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในปีนี้ต้องขอบคุณเขตในเขตนอกทั้งหมดเลยจ้ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ตั้งแต่หลวงพี่อยู่จราจรมาเนี่ยที่สำนักในวัดธรรมกายเนี่ยไม่ถึงว่าหน่วยงานต่างๆในวัดมาช่วยกันมันจะมาช่วยกันเพราะว่าลำพังเพียงแค่จราจรหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถรับงานใหญ่อย่างนี้ได
2: ้
0: เพราะว่าสเกลมันใหญ่มาก
1: ๆ
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่เราสร้างวัดธรรมกายมาเนี่ยรถที่มาเยอะคือเนี่ยปี2ปีเองก็คือ22เมษายนในปีที่แล้วกับปีนี
1: ้
0: รถมาเยอะมาก
2: ประมาณเท่าไหร่ได้จ๊ะ
0: ก็เกือบ 20,000 คันนี่ว่าไว้จ้ะ
2: เกือบ 20,000 ค
0: ันใช่ๆๆคือต้องบอกว่าถ้าย้อนไปรับบุญจราจรมาตั้งแต่ปี42ในปี69คือ27ปีเนี่ยใน27ปีเองงั้นแบบก่อนๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวลามีงานบุญใหญ่เนี่ยจะมาด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: รถส่วนตัวเป็นส่วนน้อยมันจะการง่ายใช้พื้นที่จอดน้อยกว่าผิวการจราจรก็ใช้น้อยกว่าแต่มาใน2ปีหลังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีนี้โอ้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากรถบัสหลักหลายพันคันกลายเหลือแค่หลักร้อยคันจากรถตู้เมื่อก่อนมีน้อยมากหลักไม่กี่ร้อยคันแต่ปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ันจะเยอะขึ้น
0: ขึ้นมา 6-7,000 คันต่องาน
1: โอ้
0: นี่เพราะรถตู้เนี่ยไม่รวมสบุคคลต่างๆนั่นเองเนี่ยพอรถเหล่านี้มันเยอะขึ้นเนี่ยด้วยพื้นที่ต้องใช้ลานจอดก็เยอะมากขึ้นผิวการจราจรต่างก็ใช่มากขึ้นแล้วบวกกับวัดเราเองเนี่ยเป็นสังคมเมืองไปแล้วหมายถึงว่ารอบวัดเราเป็นเมืองไปแล้ว
1: คร
0: ับ แต่วันนี้เองเนี่ยต้องบอกโอ้โหจะไปไหนท
1: ีตรงนี้ตรงนั้น
0: แค่เขาขุดท่อหน้าคลองหลวงนี่ก็ติดขัดแล้วนะจ๊ะนั่นเองเนี่ยก็ต้องบอกปีนี้เองเนี่ยเราได้ความร่วมมืออะไรส่วนทั้งสำนักในวัดธรรมกายที่มาช่วยกันแล้วก็ทั้งหน่วยงานรอบพื้นที่อบต.คลองสามถ้าโขงคลองหลวงนี่ก็มาช่วยงานหมด
1: มีนักเรียนในร้
0: อยใน10จ้ะ
1: ใน10
0: แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญจัดสรรคือท่านผู้การที่สระบุรีเองเนี่ยตำรวจศูนย์ฝึกอบรมนี่ใน10ภาคหนึ่งเนี่ยเขาเอาบุญกับเราด้วยส่งนักเรียนมาเกือบหมดเลย

0: กี่นาย
1: จริงๆแล้วเขามีทั้งหมด800นาย
0: โ
1: อ้แต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆเขาให้หมดเลยนะ
2: แ
1: ต่ว่าเอามาแค่600นาย
0: น่าจะเพราะว่าทั้งหมด200นาย
2: เสียใจแย่เลย
1: คืออย่างน้อยก็จริงๆอยากเอามาหมดเพราะว่าแต่ว่ากลัวไม่มีใครเฝ้าศูนย์เขาเพราะว่ามันอยู่เรา2วันจ้ะเข้ามาตรงที่21 22กับ23นะ
0: ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ด้วยความพร้อมหลายอย่างเองทั้งทีมงานแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ญาติโยมก็น่ารักด้วยปีนี้เองเราขอความร่วมมือต่างๆก็ช่วยได้ดีมากอย่างเช่นมาห้ามมาจอดไหลทางนะห้ามขนของก็ไม่อย่างคนนะก็ใช้ความร่วมมือดีมาก
0: ใช้ความร่วมมือ
1: จ้ะแล้วก็แต่จริงๆหลวงพ่อตาให้หลักเอาไว้ถนนงานจราจรเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆถ้า3เรื่องนี้ลงตัวงานก็ลงตัว
0: ครับ
1: 1ก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์หมายถึงว่าอุปกรณ์ข้าวของทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยป้ายพร้อมไหมลานจอดพร้อมไหมไฟสัญญาณพร้อมไหมอุปกรณ์ต่างๆสะดวกไหมถ้าสิ่งนี้พร้อมเนี่ยมันจะช่วยงานจราจรได้ดีมากสองคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือแผนต้องแมทกันปีที่แล้วเองเนี่ยถามว่าทำไมถึงมันมีความอะไรล่ะถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วปีนี้มันต่างกันเยอะมากเพราะว่าปีแล้วเป็นปีแรกที่เรารับงานใหญ
0: ่
1: เราทิ้งมา9ปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่นู่นมาเลยแล้วบวกกับอย่างที่บอกไว้คือมันเปลี่ยนไปจากรถบัสกลายเป็นรถตู้งั้นแผนเดิมที่เคยใช้งานมาเนี่ยมันไม่เหมาะไม่แมทละไม่
0: งานที่แล้วก็เลยเป็นครู
1: ใช
0: ่เป็นซอฟต์แวร์ครู
1: ใช่เลยต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม
0: ่
1: นะเลยงานนี้ต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ใหม่ต้องมาปรับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ใหม่งานนี้เลยก็เลยทำให้เราอ๋อต้องปรับแผนนิดนึงปรับแผนจากเดิมมาแล้วก็3คือเรื่องของ
2: คน
1: ในที่นี้เองก็คือคนก็คือ1ทีมงานทีมงานต้องมีทั้งปริมาณและมีความเข้าใจงานถ้ามีแต่ปริมาณแต่ไม่เข้าใจงานก็ไม่ได้หรือมีแต่ความเข้าใจงานแต่ปริมาณไม่พอก็ไม่ได้
0: อ
1: ีกต้องพอทั้งปริมาณและคุณภาพงานน
2: ี่
1: คือคนที่เป็นทีมงานกับ2คือคนที่มาร่วมงานถ้าคนที่มาร่วมงานเนี่ยเข้าใจแผนเข้าใจพื้นที่มันจะง่ายมาก
0: ครับ
1: ปีนี้เนี่ยบอกว่าเรามีการประชุมบ่อยมากมีประชุมผ่านซูมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่า20ครั้งได้มั้งประชุมจนเสียงหายเลยเพราะว่าทำให้เองเนี่ยเขาทราบพื้นที่ทราบแผนก่อนมา
0: ครับ
1: เพราะเขาทราบเนี่ยมันง่ายเขาก็ง่ายเราก็ง่ายแต่ปีที่แล้วปี68โอ้โหประชุมกันน้อยมากแล้วก็ทำให้เขาเองเขาก็เข้าใจข้อมูลได้น้อยนั่นเองเนี่ยมันจะให้ความแตกต่างกันระหว่างปีที่แล้วปีนี้ต่างกันเยอะ
0: แล้วถ้าความแตกต่างระหว่างในพื้นที่อย่างในวัดพระธรรมกายกับอย่างไปธรรมยาตราในพื้นที่ต่างๆที่นอกเหนือจากวัดพระธรรมกายแล้วยิ่งไปต่างประเทศอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ในการไปประสานงานหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามีหลักการอะไรเดียวกันไหมครับสำหรับในการทำงาน
1: ก็โดยหลักแล้วเองจริงๆเราต้องจริงๆโดยหลักการมันก็จะใช้หลักเดียวกันได้อยู่จ้ะแต่เป็นว่าหลักสำคัญเองเนี่ยเราต้องมองพื้นที่ออกก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเป็นแบบไหนหมายถึงด้วยกายภาพของพื้นที่นะจ๊ะแล้วก็สิ่งสำคัญเองเนี่ยคืองานจราจรเนี่ยมันต้องแมทกับพิธีกรรมต้องรู้ศูนย์การพิธีอยู่ไหนการเดินทางกลับยังไงแล้วก็ต้องรู้พื้นที่และสิ่งสำคัญเองทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยเป็นเจ้าของงานมากที่สุดยกตัวอย่างธรรมยาตราเนี่ยคือถึงแม้เราทับเตรียมการมาดีแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่รู้กับเราเองเนี่ยเขาก็เอ๊ะมาจากไหนนั้นที่ผ่านมาจริงว่าเราพยายามจะให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมต
0: ั้
1: งแต่เอาเจ้าหน้าที่ในตำรวจในพื้นที่เอาปปรในพื้นที่มาเป็นทีมงานด้วยแล้วก็เขาทราบแผนงานมันจะยากในปีแรกๆเพราะว่าเรายังไม่คุ้นพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่คุ้นเราแต่ปัจจุบันเราจัดมา10กว่าปีแล้วนะจ๊ะใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดปีซึ่งก็ถือว่าด้วยพื้นที่เองก็คุ้นเคยมากขึ้นจริงๆธรรมยาตราเนี่ยตัวแปลงนึงก็คือต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อตาน่ะนะจ๊ะท่านเห็นความสำคัญคือต้องบอกหลวงพ่อเราท่านเห็นการไกล
0: คร
1: ับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราธรรมยาตราเองเนี่ยเราไปหลายที่โดยเฉพาะที่ที่เป็นเขตเมืองเนี่ยวัดบวชบนนี้โอ้โหนั่นคือเมืองเลยทางก็แคบคนก็เยอะซึ่งสิ่งที่มาคือเสียงชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเราเพราะเราไปแล้วกระทบเขาเยอะมากต้องบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านไม่ลงไปดูพื้นที่จริงๆแล้วท่านก็บอกท่านถึงกับประรบว่าท่านอยากให้คนในเขตในวัดเนี่ยไปช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันกระทบชาวบ้านเยอะท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปเดี๋ยวท่านจะไปช่วยบกจราจรเอง ซึ่งพอท่านพูดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอาสมต่างๆก็อยู่ไม่ได้เลย ก็ต้องขอบคุณอาสมพัสิกาอาสมพระศพก็เลยส่งทีมงานไปช่วยหลวงพี่นะก็เลยทำให้ทุกปีน่าจะเกือบ10ปีแล้วที่มีอาสมพัสิกากับอาสมพระศพไปช่วยงานจราจรในธรรมยาตรา เลยทำให้สามารถเข้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่ไปดูรถอย่างเดียว
0: ไม่ใช่ไปดูรถไปดูคน
1: แต่เราเข้าไปถึงบ้านเขาด้วยเข้าไปก่อนงาน7วันเนี่ยไปเขาทราบว่าไหนจะมีงานมานะจะมีพระมานะขอความร่วมมือนี้นะ แล้วก็มันกลายเป็นงานของชุมชนไปเลยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจเรา พอเขาเข้าใจเขาก็รักเราจากที่เขาเคยคัดค้านเคยแอนตี้ก็หายไปงั้นเองเนี่ยเรื่องของพื้นที่ก็สำคัญมากงั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองหรือว่าในวัดเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนและพื้นที่เขาต้องเข้าใจกับเราด้วยแล้วก็แต่โดยหลักการแล้วก็สามเรื่อง

0: ก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนนะจ๊ะสามอย่างนี
1: ้นี่ปัตตานีมีปทุมเจดีย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: เป็นยังไงครับเห็นมาปีนี้ปีที่2แล้วได้ฉลองไปแล้วปีที่แล้ว
0: ใช่จ้ะใช่
1: ครับ
0: ก็เอาบุญมาฝากเราด้วยนะก็ยังพูดรู้ว่าต้องบอกโยด้วยความที่ได้บอกเราว่าเป็นคนบ้านเกิดปัตตานี
1: ครับ
0: ตั้งแต่บวชปี40เองเนี่ยเมื่อเราอยู่ต่อแล้วเนี่ยความคิดนี้มันเกิดขึ้นในใจว่าเราอยากเห็นภาพความจะเป็นรุ่งเรืองเห็นพระเนรเยอะๆเนี่ยในบ้านเราจังเลยหมายถึงว่าภาคใต้อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นในภาคใต้ตอนนั้นก็เพียงแค่คิดแต่ก็ความคิดนี้มันอยู่ในใจมากๆมันชัดเจนในใจเราจนกระทั่งพอเราบวชได้พอมาอยู่จราจรปี42ปี43เสร็จงานคุณยายปี44พอจะมีเวลาก็เลยขอไป43มีงานฉลองเจดีย์44 45พอมีเวลาก็เลยเริ่มลงไปจากกิจกรรมแรกก่อนคือไปบวชเนี่ยในพื้นที่ก่อนก็ได้ทีมงานจากวัดพระจันทร์แสนพลทีมงานช่วยกันก็ไปช่วยจัดบวชสามเณรที่ปลื้มมากคือบวชเนรได้ประมาณสัก80รูป
1: โอ้
0: แล้วก็พาผู้ปกครองเนรพร้อมสามเณรขึ้นมาด้วยกัน22เมษายนน่าจะเป็นปี45น่าจะไม่ผิดน่าจะปี45หลังจากนั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆกิจกรรมจนกระทั่งก็ต้องบอกว่าภาคใต้เราเองก็ดังมากแล้วจ้ะตั้งแต่ปี47มาใช่ไหมจ๊ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา20กว่าปีแต่ว่าความตั้งใจที่อยากทำก็ยังอยู่ในใจก็ยังทำต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งมาปี53ที่หลวงพ่อธรรมะท่านมีนโยบายที่จะขยายศูนย์สาขาในพื้นที่มีการโครงการบวชแสนใช่ไหมจ๊
2: ะ
0: ตอนนั้นจริงๆในภาคใต้ปัตตานียะลานะที่ว่าเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ใครๆก็สุดเอาไว้ก่อนแล้วกัน
1: มันเกรง
0: เอาไว้ก่อนแล้วกัน
2: แม้แต่ครอบครัวของพระอาจารย์ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ยังอยู
0: ่ยังอยู่จะยังอยู่แต่ตรงพี่ไม่คิดอย่างนั้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยไปอาสาเลยว่าขอไปแล้วกันถ้าเกิดไม่มีใครไปขอไปจริงตอนนี้ยังอยู่จราจรอยู่แล้วซึ่งงานจราจรก็มีงานบุญใหญ่เยอะมากประชุมกันเองเนี่ยมีทั้งวิสตาร์มีต่างๆมากมายเลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปก็เลยไปขอหมู่คณะว่าขอลงไปช่วยทำที่ภาคใต
2: ้
0: ก็เลยลงไปภาคใต้ก็ลงไปตอนนั้นเองก็ไปเริ่มจากโครงการบวชก่อนโครงการบวชแสนซึ่งก็น่าปลื้มนะพี่ก็ไม่นึกเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงทำจริงเนี่ยชอบคำคุณยายเดี๋ยวพระนิพพานจะส่งคนจริงมาช่วยเราหลวงพี่จัดบวชครั้งนั้นที่ปัตตานีนะจ๊ะคนมาบวชประมาณ150กว่าคนโอ
1: ้
0: โหปลื้มมากแห่รอบเมืองปัตตานีเลยปี53นะจ๊ะซึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น
1: ตอน
0: กำลังแบบเขี้ยวเลยว่าเราก็ได้เติมบุญให้กับพื้นที่บ้านเราแล้วก็บวชครั้งนั้นเองเนี่ยทำให้มีพระอยู่ต่อในโครงการปัจจุบันนี้มันเป็นประธานสงฆ์ในพื้นที่หลังจากนั้นเราก็จากไม่จากเดิมทีนะมีศูนย์อยู่แค่จังหวัดเดียวคือสงขลาที่บางกำเราก็เริ่มสร้างทีมสร้างคนแล้วก็สร้างศูนย์สาขาจนปัจจุบันนี้มีครบทั้ง7จังหวัดที่ดูแลอยู่คือตั้งแต่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงสุนตรังเนี่ยก็ดูแลมันทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันก็มี10ศูนย์สาขาส่วนปัตตานีเองเนี่ยต้องบอกว่านี่อยากเป็นบ้านเกิดตัวหลวงพี่ลงไปเป็นพี่ใหญ่ตอนนั้น
2: ค
0: ำเป็นพี่ใหญ่เองเนี่ยเราจะไปลำเอียงไปลงบัตรปัตตานีที่เดียวก็ดูน่าเกลียดยังไม่เป็นบ้านเกิดเราจริงต้องไปทำที่อื่นก่อนสุดท้ายเองเนี่ย7จังหวัดที่ดูแลมีศูนย์สาขาหมดแล้วนะจ๊ะกลายเป็นปัตตานีไม่มีศูนย์ตอนนั้นเราก็เอาละ
2: ได้เวลา
0: ได้เวลาแล้วคงต้องเหมาะต้องลงไปแล้วเพราะไม่มีก็ลงไปช่วยหลวงพี่จิรศักดิ์ท่านไปช่วยหาที่สร้างศูนย์โอ้โหนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายเลยว่าการหาที่สร้างศูนย์นี่ไม่ง่ายเลยไปหามาหลายที่มากแล้วยิ่งภาคใต้นี่เป็นอะไรที่แบบถึงแม้มีตังก็ไปซื้ออะไรไม่รู้จะสร้างอะไรแปลว่าหนึ่งก็คือมันจะเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยนั่นจึงไปแหละหาที่มาหลายแปลงมากจนกระทั่งทีมงานบอกแปลงนี่แหละเหมาะสมแต่จะรู้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมต้องให้ใครดูเองก็ต้องผ่านครูบาอาจารย
2: ์
0: ตอนนั้นก็ให้ท่านช่วยเมตตากราบรายงานท่านขอบารมีท่านไปสองข้อข้อแรกที่แปลงนี้ใช่ไหมครับที่จะเหมาะสมในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกับข้อสองก็คือถ้าใช่เนี่ยลูกมีตังอยู่ส่วนหนึ่งครับตังยังไม่พอตอนนั้นก็ยังนึกอยากจะกล้าขอท่านก็พอท่านรับเรื่องเสร็จปุ๊บผู้ประสานงานบอกเอ๊ะเห็นท่านฟังท่านก็นิ่งๆไปนะท่านคงไม่ปรารภอะไรมั้งคะเราก็เอ๊ะคือเราลูกหลวงพ่อแล้วแต่ท่านว่าท่านบอกซ้ายเราซ้ายท่านขวาเราขวาท่านนิ่งเราก็นิ่งแต่ก็หลังจากนั้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งทีมงานซึ่งอยู่พุทธศิลป์เนี่ยโทรมาตามหลวงพี่บอกหลวงพี่ท่านเรียกเข้าไปพบก็เลยเข้าไปไปถึงปุ๊บไปเจอโอ้โหทีมงานเอามัตต์แปลนตอนถวายเนี่ยถวายเป็นโฉนดให้ท่านดูแต่กลับมากลายเป็นมัตต์แปลนเขามัตต์แปลนกันถึงว่าเป็นผังหรือว่าพื้นที
1: ่
0: จะมีอะไรอยู่ในผังบ้างทีมงานบอกว่าที่เห็นเป็นมัตต์แปลนออกมาเนี่ยทีมงานมีนะที่แค่เขียนแต่คนที่ได้เขียนคือท่านยืนกำกับสั่งให้เขียนอย่างนี้แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่านี่เป็น ผังของหลวงปู
1: ่โอ้โห
0: พี่จำคำนี้แบบมันปลื้มมากผังหลวงปู่นี่คิดนะจ๊ะและที่น่าปลื้มมากขอไปสองได้สามเลย
2: โอ้โ
0: หแล้วเมื่อสามก็คือขอไปสองสิ่งกันหนึ่งใช่ไหมครับกับสองรูปตังยังไม่พอครับท่านก็เมตตาร่วมบุญซื้อที่ดินให้กับเราด้วยนะจ๊ะนี่คือสองข้อที่ขอไปส่วนข้อที่สามเนี่ยเป็นความปลื้มที่ปลื้มมากๆในมัตตปันเนี่ยมีเจดีย์อยู่ในผังด้วยซึ่งท่านไม่เพียงแค่ให้ผังนะจ๊
2: ะ
0: ท่านชวนทีมงานที่นั่งกับท่านเนี่ยร่วมบุญสร้างเจดีย์ตั้งแต่พี่ยังไม่ซื้อเลยตรงนี้เนี่ยปรับปลื้มมากโอ้โหแบบพอปลื้มเสร็จปุ๊บทีมงานบอกว่าหลวงพี่ครับปกติท่านจะตามงานเร็วนะครับแล้วก็พอได้ปัจจัยมันก็รีบนึกว่าจะง่ายนึกว่าได้ตังค์เราจะซื้อที่ได้เลยเอาอยู่ไม่ใช่เลยโอ้โหกว่าจะรวบรวมซื้อที่อินได้เนี่ยที่มันเจ็ดเจ้าของใช้เวลาเกือบปีครึ่ง
2: เจ็ดเจ้าของเหรอเจ
0: ้
2: า
0: ใช่จ้ะเพราะมันมีหลายเจ้าต่อ
2: กัน
0: ใช่แล้วบางเจ้าของนี่ก็ไม่อยู่แล้วตายไปแล้วก็มีก็ต้องไปขึ้นศาลเป็นที่มรดกกว่าจะผ่านอย่าขายแล้วทั้งเวลาจนกระทั่งใช้เวลาเกือบสองปีพอรวบรวมที่ได้แล้วเสร็จปุ๊บก็กลับรายงานว่าตอนนี้ที่พร้อมแล้วครับเราก็เริ่มทำมวลชนเพราะยุคนั้นภาคใต้กับพระธรรมกายยังสุดแบบยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่งั้นการจะเข้าไปอยู่เองเนี่ยก็ต้องทำยังไงเขาไม่ไล่เราก็เลยเริ่มไปแจกของก่อนเป็นผู้ให้ไปก่อนไปแจกของแล้วก็เริ่มมีการบวชเนนแล้วก็เริ่มจากง่ายๆไปสร้างกุฏิไม่ไผ่อยู่ก่อนเขาเห็นพระมาอยู่แบบลำบากเขาอยากจะช่วยพระก็เลยไปช่วยพระก็เลยเริ่มมาอยู่แล้วก็เขาก็เริ่มเข้าใจพระมากขึ้นเราอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณสักเราเข้าไปอยู่ปี64นะจ๊ะไปปี65เขาเริ่มเข้าใจละก็เลยกลับรายงานวันนี้ในพื้นที่พร้อมแล้วครับท่านก็เลยอ่ะลุยเลยพอลุยเลยก็เริ่มปี65เนี่ยก็เลยเริ่มที่จะตอนนี้ไม่รู้เจดีย์หน้าตาเป็นไงเลยแต่เราก็ไปเริ่มเอาตามผังที่ท่านให้ไว้ก็คือตำแหน่งเนี่ยไปเริ่มกันแผ่นดินก่อนเริ่มจากการโปรยทรายสวดมนต์นั่งสมาธิต่างๆแล้วก็เวียนทักษิณเราพื้นที่ตรงนั้นจนกระทั่งปี65เนี่ยเริ่มมาค่าบูชาเริ่มกันแผ่นดินตอนกันแผ่นดินเองเนี่ยยังไม่รู้แบบยังไม่ทราบแบบเจดีย์เลยนะครับก็นิมนต์พระอาจารย์สมัตินี่แหละไม่ใช่นะท่านได้ชื่อว่าพระอาจารย์สมัติถ้าถึงเช้านิมนต์ท่านไปนั่งเนสัตเลยนะจ๊ะโอ้โหบีบในคณะสงฆ์ไปนั่งเนสัตเลยทั้งญาติโยมนั่งกันทั้งคืนเลยกันไปทั้งคืนเลยนั่นคืองานแรกที่กันแผ่นดินสร้างตั้งเจดีย์ยิงได้แบบมาเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบปฐุมเจดีย
1: ์
0: เจดีย์พุทธเจ้า5พระองค์ก็เริ่มสร้างแบบกุมภาพันธ์ตั้งแต่เดือนปี565นะจ๊ะสร้างมาเรื่อยจนตั้งใจจะฉลองปี66ไอ้ขอไปปี6ปี67 67 67เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันการก่อสร้างใช้เวลาแต่มันก็จะใช้ตังค์ก็เลยยังไม่ทัน67ก็ไม่ทันนะจ๊ะมาเสร็จเมื่อปีที่แล้วปี68ก็เลยได้มีโอกาสฉลองเจดีย์ปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกปลื้มมากเพราะตั้งแต่เราทําไปเริ่มหาที่ดินสร้างที่ดินสร้างวัดสร้างคนสร้างพระแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจบวชพระ300รูปก็มาบวชประมาณเกือบ200รูปนะจ๊ะแล้วก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุแห่รอบตัวเมืองปัตตานีเลยต้องบอกตั้งแต่เกิดมาหลวงพี่ตั้งแต่สร้างชาติก็ได้ภาพนี้คงไม่เคยเกิดในปัตตานีที่มีพระเป็นพันคนหลายพันคนแล้วก็อัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุแห่รอบเมืองนะจ๊ะแล้วก็ปฏิสถานปีที่แล้วเองก็ปฏิสถานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วส่วนทุกๆปีจากนี้ไปเนี่ยตั้งใจว่าในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีบุญใหญ่เกิดขึ้นจากปฐมเจดีย
1: ์
0: ก็ปีนี้เช่นกันก็จะมีการบวชพระแต่ว่าตัวเลขจะเอาเลขมงคลคือเลขหลวงพ่อท่านเป็นหลักปีนี้ท่าน82ปีก็เลยตั้งใจว่าจะบวช82รูปนะจ๊ะเข้าโครงการที่10พฤษภาคมนี
2: ้
0: 10พฤษภาเข้าโครงการ17พฤษภาบวช24พฤษภาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีปฐมเจดีย
2: ์
0: จะมีตักบาตรพระพันรูปตอนเช้าในลานวัดธรรมที่อำเภอเมืองปัตตานีส่วนช่วงบ่ายก็จะมีทัพป่าที่ศูนย์แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีจุดประทีปบูชาพระเจดีย์นะจ๊ะวันที่24พฤษภาจบโครงการก็30พฤษภาดังนั้นเองเนี่ยก็ใครอยากเอาบุญใหญ่ไปบวชด้วยกันน
2: ะ
0: ไปบวชแล้วก็ไปร่วมงานกันนะจ๊ะ
1: แล้วสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วกับปีนี้มีพิธีกรรมอะไรที่เพิ่มเติม
0: ตักบาตรพระพันรูป
1: ตักบาตรพระพันรูป
2: ใช่1พันรูป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วปีที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปีที่แล้ว
1: บริหารจัดการแล้วความปลื้มปิติของคนในพื้นที
0: ่มีว่า
1: และผู้ที่ไปร่วมงาน
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นครั้งแรกของชาตินี้ว่าได
2: ้
0: คือทั้งตัวหลวงพี่เองทั้งทีมงานทั้งคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาปลื้มมากเขาบอกเขาไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อท่านฝึกมาดีมากเราอัญเชิญพระบรมธาตุเนี่ยเราเนียบเชียบเป๊ะมากนะจ๊ะทั้งพระและโยมเดินเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยมันสงบเสงี่ยมสง่างาม
1: เดินจากไหนไปไหนฮะ
0: เดินจากวัดนพวงศ์ซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเดินเข้าไปในตัวเมืองเลยประมาณสัก3กิโล
1: ครับ
0: นะจ๊ะมาจบที่ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางนะจ๊ะก็เป ป็นการอัญเชิญให้อัญเชิญพุทธเจ้าให้เป็นตรีมงคลกับตัวเมือง

0: นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ก็ปลื้มมากจ้ะปลื้มเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะจ๊ะแล้วเป็นภาพที่แล้วเราได้อัญเชิญเทวรัตน์ไปด้วยกับเทวรัตน์เองก็อลังการแล้วก็จริงๆในก่อนจะอัญเชิญนี่หลวงพี่อัญเชิญ16มีนาแต่ว่าก่อน1สัปดาห์เนี่ยให้ญาติโยมในพื้นที่ได้มาสักการะก่อนก็คืออัญเชิญพระพุทธเจ้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนทุกวันจะมีญาติโยมมาสักการะแล้วก็มีมาวีมาทักษิณแล้วก็ทำบุญต่อเนื่อง7วันด้วยคือถวายสังฆทาน7วันนิมนต์เจ้าณจังหวัดเจ้าอำเภอมาเวียนมาทุกวันเลยให้คนในพื้นที่ได้มาถวายสังฆทานทำบุญต่อเนื่อง7วัน
1: แล้วกิจกรรมประจำของศูนย์นี่มีอะไรยัง
0: ก็ศูนย์เองเป็นสาขาวัดธรรมกายอยู่แล้วดังนั้นทุกกิจกรรมของวัดธรรมกายทำหมดเลยบวชพระบวชเนนทุกอย่างหมดเลยอบปัจจุบันเองเนี่ยที่เราทำคืออบรมเยาวชนด้วยแล้วก็ทุกเดือนจะมีการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ประจำเดือนด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เนื่องจากวัดมีเจดีย์เจดีย์ต้องบอกเป็นแหล่งที่มีพลังดึงดูดผู้คนมาดังนั้นไม่ต้องทุกวันจะมีการเวียนทักษิณด้วย
1: ทุกวันเลยนะ
0: ก็ในศูนย์เรา
1: ก็คือชาวบ้าน
0: ชาวบ้านก็จะมา
1: ในพื้นที่ก็จะมาเวียนประทักษิณ
0: คือต้องบอกว่ามันจุดสว่างของชุมชนในพื้นที
2: ่
0: ในกลายเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาแล้วก็จะมาสั่งสมบุญกัน
1: ที่อย่างสามสองสามวัดได้มีโอกาสมาจัดที่นี่บ้างไหม
0: มาแล้วจากมาแล้วปีที่แล้วมาจัดที่นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็สามสองสามวัดเองจากเราจัด4จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาธิวาสก็จะเป็นการเวียนกันเดือนนี้จะพับจังหวัดนี้เดือนนี้จะพับจังหวัดนี
2: ้
0: พอเรามีที่

0: ถามมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นวัดในพื้นที
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดเป็นที่เราเองเนี่ยมันง่าย
2: คือจัดถ้าจัดปัตตานีก็จัดที่
0: นี่เลยจัดที่นี่เพราะตอนนี
2: ้กี่ครั้งแล้วฮะจัดที่นี
0: ่เพิ่งจัดไปครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเราเพิ่งสร้างศาลาใหญ่เสร็จก็คือหลังจากฉลองเจดีย์เสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ต่างๆเริ่มพร้อมมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เรามีแค่ตู้คอนนอนไม่มีอะไรนะจ๊ะเมื่อก่อนมีแค่ตู้คอนมีแค่เต็นท์เช่าเต็นท์มาแต่ว่าศาลาเราเพิ่งไปสร้างเสร็จใหม่คือศาลาใต้ร่มเย็นก็จุคนได้มาสักพันคนได
1: ้โอ้เยอะมาก
0: ก็ในจัดงานได
2: ้ค่ะ
0: ก็เลยทำให้จัดงาน
2: 3 2 3วัดนี้ก็ต่อเนื่องมา20กว่าปี
0: 22ปี
2: 22
0: 22ปีตั้งแต่ปี47
1: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดการภาคใต้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมีบุญที่เราเป็นลูกหลวงพ่อ
1: ค่ะ
0: คือเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยคนทั่วไปมองว่าเป็นวิกฤตน่ากลัวแต่หลวงพ่อเราไม่คิดอย่างนั้นคนมีบุญจะมองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมี
1: คร
0: ับเหตุการณ์ภาคใต้ครั้งนี้ท่านชวนคนทั้งโลกมาสั่งสมบุญใช่มั้ยครับมาตักบาตรเป็นล้านรูปแล้วสิ่งสำคัญคือท่านชวนกันถวายสังฆทานให้กับพุทธบุตรในภาคใต
2: ้คร
0: ับ ไม่แค่สังฆทานยังมอบทุนให้กับครูด้วยเป็นกองทุนหนุนแรงใจช่วยคนใต้แล้วกองทุนนี้เองสำคัญมากทำให้ครูพุทธในพื้นที่นี้ไม่หนีไปไหนแล้วปัจจุบันครูพุทธเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญให้กับเราด้วยช่วยงานเราในพื้นที่เป็นกำลังจัดบวชเนรจัดบวชพระช่วยดูแลในพื้นที่โอ้ดีมากมากอาจารย์ต้องบอกปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อก่อนจะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนคนใต้กับว่าต้องการสิ่งใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่กันแต่ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยว่าไงว่าตามกันเลยท่านรักเรามากนี่คือหลวงพ่อไม่ทิ้งท่านคือเราทำจริงๆไม่ทิ้งท่านแล้วก็สำคัญเราเป็นผู้ให้ให้จริงๆให้ทุกอย่างอาจารย
2: ์ให้พระอาจารย์ย้ำอีกทีนึงครับพฤษภาคมนี้จะต้องไปร่วมงานกันยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็ถ้าอยากจะย้ำอย่างแรกคืออยากจะชวนบวชก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าการบวชพระเป็นการยากแล้วผู้บวชก็ได้บุญมากๆแล้วบวชครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจจะบวชบูชาท่านเพราะ82ปีท่านด้วยใครได้ฟังนะจ๊ะ10เข้าโครงการถึงแม้ว่า
1: 10พฤษภาคม
0: 10พฤษภา
1: ค
0: มแต่ว่ามาเลทได
2: ้
0: อาจจะมาเลท
2: ก็คุยกัน
0: ได้มาคุยกันได
2: ้สำหรับ
0: อาจารย์เตือนเพราะอาจจะฟังรายการมันกระชั้นเลยเกินอาจจะมาสัก10 12 13ก็ยังได้อยู่เพราะว่า
2: บวชวันไหนนะ
0: บวช17จ้ะ
2: 17พฤษภาคม
1: 25
0: บางทีอาจจะเป็นผู้นำบุญเคยบวชหลายรอบเชี่ยวชาญแล้วได้เลย
2: ได
0: ้เลยได้เลยนะจ๊ะ
2: 17
0: 17บวชนะจ๊ะส่วน24จะเป็นวันฉลองครบรอบ2ปีซึ่งเช้าจะมีตักบาตร1,000รูป
1: อยู่ในเดือนเดียวกันพฤษภาคม
0: พฤษภาคมเลยจ้ะบวชครั้งนี้เนี่ยได้บุญหลายอย่างนะครับได้บุญจากการบวชแล้วก็วันที่24ก็จะ
2: ฉลอง
0: ตักบาตร
1: ใน
0: ตักบาตรตักบาตรจะตักที่ในอำเภอเมืองตักที่ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลาง
1: 1,000
0: รูปนะจ๊ะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าที่ศูนย์นะจ๊ะส่วนภาคค่ำเป็นไฮไลท์ก็คือจุดประทีปนับพันดวงเพื่อจะบูชาเด็กพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชาพอดีจะได้บูชาพระเจ้าด้วยดังนั้นเองนี่ก็เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะจ๊ะ
2: สาธุ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: ครับครับคุณผู้ชมเรื่องราวของพระอาจารย์นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับในทุกๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนวิสาขบูชานี้นะครับวันที่17จะมีการบรรพชาอุปสมบทนะครับ82รูปบูชาธรรมหลวงพ่อนะครับแล้วก็วันที
1: ่
2: 24ก็จะเป็นการฉลอง
1: ตักบาตรพระด้วย
2: แล้วก็มีการตักบาตรพระด้วย
1: 1,000 รูป
2: เราไปร่วมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีความปลื้มปิติจากพระอาจารย์ในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระปลัดสุพจน์มหาสโกนะครับประธานศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนะครับแล้วก็ประธานโซนใต้2หัวหน้าศูนย์คมนาคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมซึ่งช่วงนี้เราก็อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็วันอาทิตย์แล้วนะคะสัปดาห์หนึ่งนี่ไวมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ก่อนที่เราทุกคนนั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอวาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ดังนั้นแล้วนะคะในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันค่ะเก็บเกี่ยวบุญสั่งสมบุญในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เวลาของตัวเองนั้นได้มาร่วมกันบ่มเพาะความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงตัวจริงดีจริงในทุกวัดทั่วไทยค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าสะดวกมาที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะการถ่ายทอดสดหรือว่ารายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ค่ะที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะซึ่งในเว็บไซต์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้นะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายเลยเรียกได้ว่ารวบรวมทุกช่องทางให้ทุกท่านไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะงานบุญในวันนี้นะคะก็เป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะได้แก่นะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบตั้งเป้าหมายชีวิตลิขิตอนาคตตามด้วยสกู๊ปพิธีกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีประมวลภาพในพิธีอุปสมบทนะคะในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16แล้วก็โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53รวมไปถึงประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรพระ99รูปนะคะณวัดราชบูรณะสวมชุดไทยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่ออุทิศบุญให้บรรพชนเนื่องในวันอัฐมีนบูชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวบุญรอบโลกกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบตั้งเป้าหมายชีวิตลิขิตอนาคตคุณผู้ชมคะคนเรานั้นเกิดมาต้องมีเป้าหมายของชีวิตเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดไว้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองได้อย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้การตั้งเป้าหมายไว้ในทางที่ถูกต้อง

0: ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามซึ่งก็คือมงคลข้อที่6ในมงคล38ประการเรียกว่าตั้งตนชอบเราทุกคนค่ะที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่2ประการนั่นก็คือวิชาความรู้ที่จะต้องศึกษาในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อให้เรารู้จักวิธีการในการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงตนทำให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าถึงแหล่งแห่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเพื่อที่จะให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราทุกคนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มีวาระพระบาลีนะคะในขุททกนิกายชาดกความว่าอัตตาวเสยโยปรมาวเสยโยลัพพาปิยาโอจิตัดเตนะปัจฉาค่ะซึ่งก็แปลความได้นะคะว่าตัวเรานั่นแหละดีที่สุดประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุดฝึกฝนตนเองดีแล้วจะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลังซึ่งคุณผู้ชมคะคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดค่ะว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองตามเป้าหมายที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้การตั้งเป้าหมายไว้ในทิศทางที่ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งก็มีมงคลข้อที่6นะคะในมงคล38ประการเรียกว่าตั้งตนชอบนั่นเองค่ะเป้าหมายนั้นนะก็มี2อย่างในชีวิตก็คือเป้าหมายทางโลกกับเป้าหมายทางธรรมเป้าหมายทางโลกก็อย่างที่คุณธนาพรบอกก็คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะประกอบอาชีพการงานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาถึงเป้าหมายทางธรรมนะคะเรียกว่าสำคัญมากๆเพราะเราเกิดมาในภพชาติหนึ่งนั้นก็จะต้องร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงไปข้ามภพข้ามชาติตั้งเป้าหมายในการสั่งสมบุญสร้างบารมีไว้ฝึกฝนกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเมื่อลาโลกไปแล้วนิพพานได้ทันทีดังมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาย500คนค่ะได้หาเลี้ยงชีวิตด้วยกันโจรกรรมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นโจรคอยฆ่าลักขโมยปล้นชิงทรัพย์สินของผู้อื่น
1: วันหนึ่งนะคะหลังจากที่พวกเขานั้นได้ปล้นชิงทรัพย์ของชาวบ้านออกมาแล้วนะคะก็ได้ถูกชาวบ้านค่ะตามจับตัวจึงพากันหนีเข้าไปในป่านะคะเผอิญว่าในป่านั้นค่ะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปถือธุดงควัตรอยู่พวกโจรเห็นเข้านะคะเห็นพระก็เข้าไปกราบค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเนาะก็กลัวกราบขอร้องให้ท่านนั้นเป็นที่พึ่งของพวกตนในยามคับขันพระเถระรูปนั้นนะคะก็ได้กล่าวว่าศีลเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะผู้ที่รักษาศีลได้สมบูรณ์ย่อมมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำถึงเวลาสิ้นชีวิตก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกท่านจงสมาทานศีล5กันเถิดพวกโจรนะคะก็รีบนะคะรับศีลจากพระเถระเลยเมื่อรับศีลเรียบร้อยแล้วค่ะพระเถระก็สอนว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศีลแล้วขอให้รักษาศีลให้ดียิ่งกว่าชีวิตแม้จะต้องตายก็อย่ายอมให้ศีลของตนเองนั้นด่านพร้อยโจรทั้ง500ก็รับปากกับพระเถระนะคะว่าจะรักษาศีลให้ดีที่สุดค่ะในขณะนั้นเองนะคะพวกชาวบ้านที่ตามมาเนี่ยก็ตามเข้ามาในป่าทันแล้วก็มาจับโจรได้ค่ะก็ได้ฆ่าโจรทั้งหมดเลยนะคะโดยที่พวกโจรเหล่านั้นไม่ได้ทำการต่อสู้แล้วก็ไม่มีความโกรธเคืองชาวบ้านเลยเพราะว่าตนนั้นตั้งใจที่จะรักษาศีลของตัวเอง
0: ตายไปด้วยความปิติอิ่มใจในศีลที่บริสุทธิ์ของตนเองจึงได้ไปบังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติตลอด1พุทธันดร นั่นก็คือช่วงเวลานับจากการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งไปจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์จึงบังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆค่ะจนกระทั่งมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเทพบุตรทั้ง500องค์ก็ได้มาเกิดในหมู่บ้านของชาวประมงใกล้ประตูเมืองสาวัตถีหัวหน้าเทพบุตรได้มาเป็นหัวหน้าชาวประมง

0: โมงพวกเขาจะออกหาปลาด้วยกันเป็นประจำในวันหนึ่งได้ไปทอดแหจับปลาในแม่น้ำอจิรวดีจับปลาได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งค่ะสีเป็นสีทองคำทั้งตัวก็ดีใจช่วยกันยกปลาใส่เรือแล้วนำไปถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ให้เอาปลานั้นค่ะไปที่วัดเชตวันครั้นเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าแค่ปลาอ้าปากขึ้นเท่านั้นก็มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพตลบอบอวนไปทั่วพระเชตวันค่ะ
1: ต้องบอกว่าถ้าปลาตัวนั้นไม่อ้าปากก็ไม่เกิดเรื่องอ้าปากนะคะ ก็เลยมีคำถามเลยค่ะพระราชาจึงได้ทูลถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าปลาตัวใหญ่นี้ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นสีทองทั้งตัวคือก็ตรัสเล่าว่าปลาตัวนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระกปิละได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระกัสสปะสัมมาเองเก่งมีความรู้มากกว่าคนอื่นจึงสอนลูกศิษย์ตามใจตัวเองสิ่งที่ถูกก็ว่าผิดสิ่งที่ผิดก็ว่าถูกอีกทั้งยังยกตนข่มท่านหาว่าภิกษุรูปอื่นนั้นโง่กว่าตัวเองทั้งหมดเลยพระกปิละนะคะก็ยังมีพระพี่ชายที่เป็นพี่ชายแท้ๆของท่านซึ่งพระพี่ชายเนี่ยท่านไม่ได้ศึกษาปริยัตินะคะแต่ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ค่ะเมื่อท่านรู้ว่าพระน้องชายเนี่ยกำลังหลงทางท่านก็เป็นกัลยาณมิตรนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปตักเตือนนั่นเองค่ะ
0: เนี่ยค่ะเมื่อตักเตือนแล้วนะคะด้วยความเป็นพระพี่ชายเนาะเป็นห่วงน้องเนา
1: ะ
0: เมื่อหลงทางแล้วแต่พระกปิละค่ะไม่ยอมรับฟังพระอรหันต์พี่ชายเลยกลับบอกว่าหลวงพี่จะไปรู้อะไรผมเนี่ยรู้ดีกว่าใครพระไตรปิฎกทั้งหมดผมก็บอกได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรผมรู้หมดหลวงพี่สอนตัวหลวงพี่เองเถอะอะนอกจากไม่ฟังแล้วยังย้อนท่านอีกเน
1: า
0: ะ
1: ท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะ
0: ใช่ในที่สุดค่ะพระพี่ชายก็ต้องทิ้งเพราะว่าสอนไม่ได้เตือนไม่ได้เมื่อไม่มีใครสอนท่านก็ยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นเที่ยวด่าว่าพระภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ทำตามความคิดของตนลูกศิษย์ของท่านพลอยมีความเห็นผิดและทำแบบผิดๆแบบนั้นไปด้วยทำให้พระพุทธศาสนานั้นเสื่อมลงครั้นละโลกไปค่ะจึงได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกใครที่เชื่อถือท่านทำตามท่านก็ไปอยู่ในอเวจีมหานรกด้วยเหมือนกันต้องเสวยวิบากกรรมทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนานจนนับไม่ได้เพราะคิดผิดพูดผิดแล้วก็กระทำอยู่ผิดบ่อยๆทันทีที่พ้นจากขุมนรกแล้วนะคะท่านก็ได้เกิดมาเป็นปลาสีทองตัวที่เป็นสีทองคำนี่แหละนะในอดีตคือเป็นพระน
1: ะ
0: แต่หลงผิดเพราะท่านเคยกล่าวพุทธพจน์สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนก็เลยได้เป็นตัวสีทองสวยงามแต่ปากที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพก็เพราะเคยไปด่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลไว้ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าจบจึงได้ถามปลาค่ะว่าปลามาจากไหน
1: นะคะปลาก็ตอบไปเลยค่ะว่ามาจากอเวจีมหานรกพระองค์ก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วกำลังจะไปไหนปลาก็ตอบว่าจะกลับไปอเวจีมหานรกเหมือนเดิมว่าแล้วนะคะก็เอาศีรษะเนี่ยฟาดเขาเรียกว่าฟาดพื้นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคาที่ตรงนั้นเลยนะคะทุกคนที่ได้ฟังธรรมเห็นเหตุการณ์
0: ฆ่าตัวตาย
1: ใช่ก็คือจะกลับไปแล้ว ไม่อยู่แล้วนะคือต่างทุกคนที่มาฟังธรรมในที่นั้นเนี่ยต่างก็มีความสลดใจนะคะรวมไปถึงชาวประมงทั้ง500ที่ได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นคนจับปลามาเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อชาวประมงได้ฟังเรื่องราวโอ้โหเกิดธรรมสังเวชค่ะได้ทูลขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาเลยแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะต่อมาภายหลังเนี่ยทั้ง500รูปนะคะก็ต่างได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดเลยก็500องค์
0: ค่ะ
1: นะคะเราจะเห็นได้นะคะเรื่องราวของโจรทั้ง500คนเนี่ยต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม
0: ่
1: มีศีลแต่ทำแต่บาปกรรมนะคะแต่ว่ามาในภายหลังเนี่ยกลับมาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ได้ทำความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันถึงกระทั่งได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้มรรคผลนิพพานเป็นที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงได้ตรัสว่าการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะจะทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ค่ะซึ่งการตั้งตนที่ชอบที่ดีที่สุดนั้นก็คือการนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆฝึกใจนั้นให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้พระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งความสะอาดแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขและก็เป็นแหล่งแห่งความดีงามทั้งมวลค่ะเมื่อทุกท่านนั้นได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะปลอดภัยก็จะพบแต่ความสุขความสำเร็จเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะให้ร่วมกันหมั่นนะคะปฏิบัติธรรมเอาใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งกันให้ได้ทุกๆวันทุกๆคนค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องนี้ไปนะคะเราก็ได้ข้อคิดถึง2อย่างเลยนะก
0: ็
1: คือเรื่องของโจร500เนี่ยที่ตั้งใจรักษาศีลนำไปสู่หนทางสวรรค์นิพพานกับอีกหนึ่งท่านก็คือพระกัปปิละนะคะที่ต้องบอกว่าทิฏฐิมานะสูง
0: นะมิจฉาทิฏฐิทั้งตัว
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากจะว่านอนสอนยากแล้วก็ยังเห็นผิดเป็นชอบด้วยเนี่ยค่ะพาชีวิตตกต่ำกลับไปสู่อเวจีมหานรกเลยเรื่องนี้น่ากลัวนะคะ
0: น่ากลัวจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ธรรมะแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ฟังธรรมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาศัยโอกาสนี้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนที่รักหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนที่เราปรารถนาดีให้เขาได้มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนคอยที่จะเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันไปค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราจะดีคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอบข้างนะคะกัลยาณมิตรก็สำคัญที่เราจะต้องดึงเขาค่ะชักชวนเขามาให้สั่งสมบุญโดยเฉพาะวันอาทิตย์แบบนี้นะก็ให้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนากันเยอะๆค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมรับชมแล้วก็รับฟังพิธีกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนากันค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ววันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569แผ่นดินอันสงบร่มเย็นของศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศเมืองหน้าด่านสำคัญที่เปรียบดังประตูสู่อินโดจีนปรากฏภาพแห่งพลังศรัทธาอันงดงามเมื่อพุทธบริษัทจากทั่วภาคตะวันออกต่างมุ่งหน้าสู่บุญยสถานแห่งนี้เพื่อร่วมพิธีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันแห่งความสว่างสวยนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลโดยคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยกัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์กัลยาณมิตรพันนีจันบานและกัลยาณมิตรคณิษฐากันวงศ์นับเป็นการรวมใจครั้งสำคัญในภารกิจสานต่องานของตะวันธรรมเพื่อน้อมนำพุทธธรรมคือคำสอนอันเป็นแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาไปสู่ดวงใจของชาวโลกสืบไป

ความสว่างสวยแห่งบุญกุศลได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่ใสบริสุทธิ์จากการน้อมใจหยุดนิ่งเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางมหาสมาคมของยอดนักสร้างบารมีผู้มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมครั้นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่ามหากุศลประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในมหาทานบารมีเพื่อเป็นกองทุนเริ่มต้นแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นเป็นศูนย์รวมศรัทธาคู่ผืนแผ่นดินภาคตะวันออกพร้อมแผ่ขยายแสงแห่งพระธรรมไปสู่นานาอารยประเทศจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางกระแสแห่งมหากุศลที่กำลังหลั่งไหลอย่างไม่มีประมาณ

แสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเมื่อคณะประธานบุญพิธีได้กล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตขออนุภาพแห่งมหากุศลในการร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์ในครั้งนี้จงบังเกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยร่มเย็นและเป็นมหาเศรษฐีผู้บุญพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทุกถ้อยคำที่เป็นสัจจะวาจาแห่งพรอันศักดิ์สิทธิ์ชุ่มเย็นดุจสายน้ำทิพย์ลังรินลงสู่ดวงใจของสาธุชนยังความปลื้มปิติและพลังแห่งศรัทธา

พิธีโปรยปฐมปัตภีและโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสิริวุฒิเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมหามงคลนายสุรศักดิ์ชิงนวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต3ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานบุญพิธีและคณะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมกล่าวเปิดงานด้วยความปลื้มปีติยินดียิ่ง

ความสงบงดงามได้แผ่ขยายออกมาจากทุกดวงใจที่ใสที่สุดเมื่อคณะสงฆ์และเหล่าพุทธบริษัทพร้อมใจกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วลานธรรมกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมรองรับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก

ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยทรายมหามงคลและโปรยรัตนชาติลงณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเย็น

จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยเหล่าพุทธบริษัทได้ร่วมกันโปรยทรายปฐมปัทภีและรัตนชาติหลากสีลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสและเบิกบานในมหากุศลทรายมหามงคลและรัตนชาติทุกเม็ดที่ตกลงสู่พื้นแผ่นดินในวันนี้จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามก่อกำเนิดเป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่าให้ชนทั้งหลายเข้ามาศึกษาวิชาชีวิตในพระพุทธศาสนาเพื่อแผ่ขยายอมตะธรรมคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นดุจแสงธรรมส่องนำทางมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงหนทางสายกลางเชื่อมโยงรวมใจกับพระรัตนตรัยภายในและบังเกิดเป็นสันติสุขสถิตคู่โลกตราบนานเท่านาน

0: รัตนชาติที่ทุกท่านนั้นได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะภาพที่เห็นนี่คือภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะซึ่งความสงบสง่างามแบบนี้นะคะที่ทุกท่านได้เข้าไปอยู่ในพิธีกรรมแบบนี้ก็ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้มีโอกาสถ้าที่ไหนก็แล้วแต่นะคะได้มีพิธีกลั่นแผ่นดินเช่นนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะไปร่วมกันค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าหลายที่แล้วนะคะที่เริ่มมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านใดอยู่จังหวัดไหนก็รอคอย
0: นะ
1: และถ้ามีโอกาสก็รีบไปสั่งสมบุญร่วมกันนะคะโอ้ต้องบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนี่ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะคะ
0: นะ
1: โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามอลังการ
0: ขอเรียนเชิญ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีองค์พระเจดีย์ด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธ
0: ิ์
1: เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกหนึ่งบุญใหญ่ค่ะเราจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันก็คือประมวลภาพพิธีอุปสมบทค่ะในโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16และโครงการธรรมทัยญาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่53นะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ค่ะก็เห็นภาพของกุลบุตรนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้มีโอกาสออกบวชแล้วก็ปลื้มปิติใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพดีๆที่ได้มาทบทวนกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ถือโอกาสนี้เลยแหละในการตั้งผัง
1: นะ
0: ตั้งผังให้กับตัวเรานะคะในภพชาติต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้บวชนะคะได้เกิดเป็นชาย
1: นะ
0: แล้วก็ได้เพศบริสุทธิ์แล้วก็ได้บวชแบบนี้ด้วยนะคะก
1: ็
0: อธิษฐานจิตกันไป
1: นะอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จชาตินี้เราเป็นหญิงก็อย่าลืมค่ะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่พอเราได้เกิดเป็นชายแล้วก็อย่าลืมค่ะพังที่เราตั้งไว้ก็ขอให้ได้บวชตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะเอาละค่ะเรามาประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตร99รูปณวัดราชบูรณะโดยการสวมชุดไทยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพระนครศรีอยุธยาได้อุทิศบุญให้บรรพชนเนื่องในวันอัฐมีบูชาซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมก
1: ิ
0: จกรรมงานบุญมานะคะก็เอามาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะคะที่เกิดขึ้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอาศัยในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์แบบนี้มาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็อุทิศบุญให้กับบรรพชนนะ

0: ที่ท่านได้รักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดมายังเราเนี่ยแหละได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุครัตนโกสินทร์นะ
1: ช่
0: วงรัตนโกสินทร์กันด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อนุโมทนากับทุกๆท่านทุกๆบุญค่ะโดยเฉพาะพิธีกรคนสวยนะคะไม่ตกบุญเลยนะคะ
0: ไปด้วยกัน
1: สวยมากใส่ชุดไทยสวยจังเลย
0: ไปด้วยกันนะคะคุณยุภานะคะเป็นบรรยากาศดีๆพาเด็กน้อยไปด้วย
1: คุณน้าก็สวยคุณหลานก็สวยคุณหลานก็ดูดีจะบอกว่าสวยไม่ได้หลานเป็นหลานชายเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยค่ะกับโซนอเมริกานะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญซึ่งพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในเวลา 21:15 ตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์ค่ะก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากนั้นก็ร่วมกันรับชมประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนเมษายนค่ะและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดในเดือนมิถุนายนเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานนำกล่าวคือคุณนิรันดร์คุณสุภามาศตันทวิวัฒน์คุณวันแก้วจันเหลืองต่อด้วยพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีคุณภวินคุณสมพลคุณดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปนั้นให้กับชาวคณะประธานนะคะเพื่อร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้ค่ะนะคะแต่ละท่านคณะประธานก็จะได้รับมอบจุดประทีปจากท่านพระภิกษุสงฆ์และเมื่อถึงเวลาธรรมกายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายผ่านทางสถานีถ่ายทอดสดนะคะ GBN by DMC ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระแล้วนะคะคณะสงฆ์ก็ได้เมตตาให้พรโดยในช่วงท้ายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญโดยการเก็บกวาดนะคะเก็บงานสถานที่นั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะก็เป็นช่วงในการปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะจัดขึ้นที่ทุกที่ค่ะทุกที่ทั่วโลกเวลาเดียวกันนั่นก็คือเวลาธรรมกายค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านก็จะได้ร่วมกันค่ะทำหน้าที่ที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเพื่อที่จะได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังหลังจากที่ได้ร่วมกันบูชาข้าวพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามเพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะได้มาสั่งสมบุญสร้างความดีกันเช่นนี้ค่ะ
0: ค่ะมากิจกรรมงานบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดค่ะออนไลน์นะคะผ่านทาง YouTube ค่ะที่มีชื่อว่า SMC072 ด้วยนะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีถวายทิพยบุพผามาลาค่ะประธานคือคุณอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและคุณเม็ดมณีทวีชัยค่ะพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุประธานคือคุณเคนเหงาศรีวัฒน์และคุณบัวทองศรีจันทะวรวงศ์ค่ะพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานคือคุณสสิธรเบสเลอร์ค่ะและคุณทองสายพาราเมื่อถึงเวลาธรรมกายนะคะคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยนะคะผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประธานคือคุณทองสายพาราและคุณริชาร์ดไคเกอร์ไคเซอร์ค่ะพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานคือครอบครัวหลีพัฒนพันธ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาประธานคือคุณปาริชัดคุณสตีฟพินนี่ หลังจากนั้นนะคะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีขอขมาพระมหาบุญส่งปรมัชโยในโอกาสที่

0: ที่ท่านนั้นได้รับแต่งตั้งค่ะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดียโกก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างความอิ่มเอมใจในการสร้างบุญร่วมกันในพิธีกรรมงานบุญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะเรามาต่อเนื่องกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์นั้นก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะรวมถึงผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและก็ร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะคือเริ่มจากพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ตามด้วยพิธีถวายทิพยมาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัชพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญทำความสะอาดพรมโดยมีคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์และเมื่อถึงเวลาธรรมกายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันประกอบพิธีกรรมบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยค่ะผ่านการถ่ายทอดสดจากทางสถานี GBN by DMC ค่ะซึ่งภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็เป็นการกล่าวค่ะในการถวายกองบุญต่างๆนะคะที่ทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญกันโดยมีตัวแทนค่ะของสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้มากล่าวนำคำถวายนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระนะคะและช่วงท้ายค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งนะคะภาพแต่ละภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็จะได้บันทึกในที่ที่ดีที่สุดน
0: ั่
1: นก็คือบันทึกที่ใจของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะมาต่อกันยังอยู่ในโซนสหรัฐอเมริกานะคะกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายบอสตันจัดกิจกรรมงานบุญพิธีกรรมเริ่มขึ้นนะคะในเวลา 20:30 ซึ่งก็เป็นเวลาตามท้องถิ่นค่ะคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะก่อนที่สาธุชนนะคะจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5เมื่อถึงเวลาสว่างค่ะร่วมกันจุดพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณสำราญคุณล่าแก้คุณแองเจล่าคุณอลันผลสุขโดยได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ค่ะคือพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนนำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่ท่านเจ้าภาพทุกคณะนะคะจะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคประธานคือคุณชยาดาคุณจินเด็กหญิงอัญมณีเด็กชายพรินซ์แครีค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะประธานคือคุณแม่ปราณีคุณจิราวดีคุณนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดนะคะเดือนมิถุนายนประธานคือคุณชยาดาแครีคุณจิดาภามังคลพินโยค่ะเมื่อได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าแล้วก็ถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะตามเดิมในเดือนมิถุนายนแล้วก็ยังมีการทบทวนบุญต่างๆที่ผ่านมาด้วยเมื่อถึงเวลาธรรมกายก็คือเวลาที่พร้อมกันทั่วทั้งโลกเนี่ยนะคะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญครับทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ได้สร้างความอิ่มเอมใจในบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นได้มาร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานซึ่งจะรึกชื่อบนแผ่น

0: ทองณฐานองค์พระประธานแล้วก็ร่วมบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ LINE ID Jackie270869ขึ้นที่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถแคปภาพที่หน้าจอไว้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ที่อุบาสิกาศรีสุวรรณนะคะและร่วมบุญได้นะคะหากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปก็ยังร่วมปัจจัยได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี0204-7699-1235ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญข่าวงานประชาสัมพันธ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวเลยนะคะ
1: ที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะช่วงนี้จากอเมริกาแล้วนะคะเรามาแอฟริกาแอฟริกากันต่อนะคะที่นี่ก็มีกิจกรรมงานบุญค่ะวัดพุทธเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วัดพุทธเคปทาวนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาค่ะจากพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวแอฟริกาใต้เนี่ยกว่า50ท่านได้มาร่วมกันค่ะจุดประทีปนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญนำพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกด้วยโดยในปีนี้นะคะนับเป็นปรากฏการณ์แห่งความปลื้มปิติเลยค่ะเมื่อมีชาวแอฟริกาใต้นะคะเข้าร่วมงานวิสาขบูชาเป็นจำนวนมากค่ะสิ่งนี้เองนะคะก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงแห่งศรัทธาที่ชาวอเมริกาใต้เนี่ยนะคะก็มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นสัญญาณแห่งความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นแผ่นดินแอฟริกาอีกด้วยค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังอย่างรากลึกแล้วก็เบ่งบานนะคะในหัวใจของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมค่ะผู้ที่มีศรัทธาจากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะคะเมื่อได้มารวมตัวกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อที่จะแผ่ขยายสันติภาพที่เกิดขึ้นในใจนี้ไปสู่ใจของชาวโลกให้กลายเป็นสันติสุขอีกด้วยผ่านกิจกรรมอันเป็นมงคลทางพระพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาการเจริญสมาธิภาวนาการร่วมกันถวายทานแล้วก็ร่วมกันจุดวิสาขประทีปด้วยซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้จุดประทีปภายนอกเนี่ยนะคะพระอาจารย์ก็ได้นำก่อนเลยนะคะนำทุกท่านเนี่ยจุดประทีปภายในใจให้สว่างสวยด้วยการหยุดใจนะคะแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาซึ่งก็จะเป็นหนทางแห่งความสุขความสงบและปัญญาที่มีอยู่ภายในที่มีอยู่แล้วเนี่ยในตัวของทุกๆคนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสร้างความสุขรวมถึงความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้มาปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะ
0: ใช่ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะ inner peace ที่แท้จริงนะคะเห็นความสุขของแต่ละท่านคือจากแววตาแล้วการนั่งสมาธิของแต่ละท่านผลการปฏิบัติธรรมก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์มาเพิ่มด้วยนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันค่ะมาเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายนะคะซึ่งเป็นที่ดินพื้นสุดท้ายค่ะนะณวัดพุทธเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมบุญค่ะร่วมปัจจัยได้ที่ธนาคารออมสินที่หมายเลข020-47702-716ชื่อวัดพุทธเคปทาวหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะไปที่ได้ LINE ID ค่ะภูวิชนะคะพระภูวิทย์วรธรรมโมท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถึงเวลาใกล้ที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่กันก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรานั้นจะพ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารได้นั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะกับการที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยจากภัยในสังสารวัฏและยังจะเป็นทางลัดไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอาบน้ำล้างตัว ก็ให้ล้างใจไปด้วยล้างหน้าแปรงฟันให้ใจใสๆนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจว่างๆทำไปพร้อมๆกันอย่างสบายๆหรือล้างจานก็ล้างใจไปด้วยจานสะอาดใจก็บริสุทธิ์ทำอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานกันไปเปล่าๆต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญความบริสุทธิ์และความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายกับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติทำแล้วใจของเราจะคลอเคลียนัวเนียอยู่ภายในเราจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายคุ้นกับการวางใจว่างๆเบาๆกับการนึกถึงองค์พระหรือดวงอย่างสบายๆให้ไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2545จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า61คุณผู้ชมคะจากการเข้าถึงดวงปฐมมรรคอันเป็นเบื้องต้นจนถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพุทธรัตนะในตัวนั้นจะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตจะเป็นทางแห่งความสำเร็จและความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตและช่วงนี้ถึงเวลาสว่างแล้วนะคะเวลาที่ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันเชื่อมใจกับผู้รู้ที่อยู่กลางกายฐานที่7และเชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสทานแห่งบุญครอบคลุมไปทั่วโลกกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องขอบคุณคุณสายใจวลีค่ะที่นำโอวาทดีๆมาให้เราได้ทบทวนกัน
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วขอให้ทุกท่านนั้นเตรียมใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรังรับบุญใหญ่ค่ะเราทั้งสองคงพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคำว่าพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในพุทธมนต์นั้นก็ได้ยกเอาคำสอนที่เป็นพระสูตรสำคัญสำคัญที่ชาวพุทธเรามักจะเอามาทำพิธีกันในการสวดสาธยายให้ภิกษุสงฆ์ไปทำบุญที่เรียกว่าเป็นงาน

บุญมงคลการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบริษัทใหม่งานแต่งงานงานสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมงคลมงคลที่เราเรียกกันว่างานมงคลก็พระภิกษุสามเณรท่านก็จะพากันสวดสาธยายซึ่งเรียกกันว่า7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างใน7ตำนานนั้นเราได้ขยายความกันไปจนครบสมบูรณ์แล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่12ตำนานในวันนี้ก็คงมาที่ตำนานที่10ว่าด้วยองคุลิมานและองคุลิมานและปริตนะเรื่องราวของพระองคุลิมานเรื่องราวของพระองคุลิมานทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่พระองคุลิมานเนี่ยในอดีตท่านเคยเข็นฆ่าผู้คนแต่ทำไมมันถึงมาเป็นมงคลได้มันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นตัวหักมุมนะจากมองว่าเอ๊ะจากมหาโจรคนหนึ่งกลับใจจนกระทั่งมาได้บวชแล้วอะไรในเนื้อเรื่องนี้จึงจัดได้ว่าเป็นผู้องคุลิมานและปริตหรืออังคุลิมานและปริตในพระสูตรที่10นี้นะถ้าบอกองคุลิมานและปริตเรื่องราวของพระองคุลิมานในที่มาของพระองคุลิมานเนี่ยก็ท่านมีเนื้อหาความเนื้อความกันว่าอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้ทรงจำพระสูตรแล้วก็ท่านได้นำเอามากล่าวเอาไว้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันในพระเจตวันก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นซื้อแผ่นดินให้สร้างวัดพระเจตวันเพื่อเป็นที่ปักหลักประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในอารามเจตวันเนี่ยก็อยู่ในเขตพระนครสาวัตถีพระนครสาวัตถีนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลนะเป็นที่เป็นอยู่ในเขตของแคว้นโกศลก็เมื่อพระอานนท์ท่านได้บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ต่อไปก็คือก็ในสมัยนั้นแลในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็คือในแคว้นนี้แหละมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างแท้ที่จริงแล้วในเรื่องราวขององคุลิมานเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไหนจากการที่แรกๆเริ่มเดิมทีพ่อของท่านนั้นก็เป็นปุโรหิตนะเป็นปุโรหิตของใครก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่แหละมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ภรรยาของปุโรหิตท่านนี้คลอดลูกออกมาแล้วพวกอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เป็นพวกหอกพวกดาบพวกง้าวพวกอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันเกิดการเปล่งแสงก็ได้โหราพยากรณ์ในปุโรหิตเนี่ยเขาก็เก่งในด้านนี้เขาก็คำนวณด้วยโหราศาสตร์ของเขาอะนะคำนวณไปคำนวณมาเอ๊ะลูกของเรานี่เกิดในเลิกโจรคือไอ้พวกแสงต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันก็มีส่วนสองส่วนนะถ้าส่วนที่เกิดในเลิกของคนมีบุญญาธิการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฤทธานุภาพมีแสนยานุภาพเนี่ยถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้มันก็จะมีอย่างนั้นน่ะบางคนบางท่านเกิดมาเอ๊ะอาวุธยุทโธปกรณ์ออกแสงเปล่งแสงเหมือนกันแต่กลับได้ดิบได้ดีแต่องคุลิมานเนี่ยเกิดขึ้นมาเอ๊ะทำไมมีแสงแต่ไม่ได้ดิบได้ดีในความหมายนี้ก็เพราะว่าปุโรหิตเนี่ยมองว่าลูกนี่เกิดในเลิกเขาเรียกว่าโจรเลิกเกิดในเลิกของโจรโอกาสที่จะเป็นคนผิดพลาดหรือคนเป็นโจรเนี่ยมันสูงมากก็เข้าไปปรึกษาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกเอ้ลูกข้าพเจ้าเกิดมาเป็นโจรด้วยโหราพยากรณ์ของเขาอะนะที่จริงไอ้โหราศาสตร์หรือว่าการพยากรณ์ต่างๆนี่มันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเราบังเกิดอีกแม้แต่พระพุทธเจ้าเราบังเกิดตอนที่เป็นเจ้าชายจิตตถะพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องพาโหราพยากรณ์เนี่ยมาดูก็เห็นว่ามันเป็นเลิกโจรไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐทุกกุศลเอายังไงดีจะให้ฆ่าทิ้งไหมก็คือรักลูกนะแต่ว่ากลัวมันจะมีเหตุเพศภัยต่อราชสำนักในอนาคตประเสริฐทุกกุศลตอนนั้นก็เกิดความเมตตาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมันเด็กๆคนเดียวเรามีทหารมากมายกายกองมันจะมี

มันจะเก่งขนาดไหนเชียวเลี้ยงมันไว้เถอะนะพระเจ้าเปรตที่กุศลก็ให้เลี้ยงเอาไว้คราวนี้เนี่ยพ่อนั้นน่ะนะท่านปุโรหิตเนี่ยก็อยากจะตั้งชื่อลูกเพื่อให้มันเป็นการแก้เคล็ดเป็นการแก้เคล็ดว่าถ้าลูกโตขึ้นมาจะกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นก็เลยตั้งชื่อว่าอหิงสกะอหิงสกะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายบุคคลอื่นตั้งชื่อเป็นแก้เคล็ดเอาไว้อย่างนั้นเลยเมื่ออหิงสกะกุมารเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาก็โอ้หน้าตาน่าเอ็นดูน่ารักนะใครๆก็เอ็นดูก็รักใครพอเริ่มเข้าสู่วัยเรียนหนังสือนะก็ส่งปุโรหิตท่านเนี้ยก็ส่งลูกชายอหิงสกะเนี่ยไปเรียนหนังสือที่สำนักของอาจารย์ทิสาป่าโมกซึ่งเป็นสำนักที่ดังมากในยุคนั้นก็ส่งไปร่ำเรียนโอ้อหิงสกะนี่จริงถูกฝึกมาดีมากเลยนะทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยเพราะว่ามีพื้นฐานกลัวลูกจะเป็นคนดุร้ายหยาบช้าจะกลัวลูกจะเป็นโจรนี่ก็เราสอนมารยาทสอนอะไรให้ดีฝึกให้เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนคราวนี้ด้วยการฝึกฝนอบรมตรงนั้นน่ะแท้ที่จริงมีผลมากทำให้อหิงสกะกุมารเนี่ยโอ้โหเป็นที่รักใคร่เอ็นดูเพราะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กน่ารักไงเป็นเด็กสุภาพคราวนี้พอไปเรียนหนังสือในสำนักของอาจารย์ทิสาประโมกก็มีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทิสาประโมกนี่มากมายมาเรียนด้วยกันในรุ่นเดียวกันด้วยความที่อหิงสกะกุมารถูกฝึกมาด้วยในตระกูลของท่านปุโรหิตนะก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมารยาทดีเข้าไปดูแลอุปถัมภ์อาจารย์อาจารย์ก็รักเพราะว่าลูกศิษย์คนนี้แม้มันพูดดีพูดเพราะนิสัยดีเรียบร้อยช่วยงานอาจารย์ดีสุภาพตั้งอกตั้งใจร่ำเรียนโอ้โหความทรงจำก็ดีเหลือเกินอาจารย์ก็รักใครเอ็นดูเป็นกรณีพิเศษมีอะไรก็เรียกเลยอหิงสกะอหิงสกะโอ้ไอ้ลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะก็เริ่มอิจฉาริษยาตาร้อนนะอิจฉาริษยาตาร้อนก็เริ่มไปใส่ไฟบอกอาจารย์เนี่ยอหิงสกะกุมารนี่มันทำท่าดีต่อหน้าอาจารย์นะแต่ตอนรับหลังมันรังแกพวกผมมากเลยเดี๋ยวมันตีหัวมันเตะข้าพเจ้ามันถือตนเองว่าเป็นลูกปุโรหิตอย่างนั้นอย่างนี้มันมีพ่อมันรับราชการนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ที่สามมาโมกทีแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามใส่ไฟมากเข้าก็เริ่มเอียงแล้วก็แอบดูก็ได้พวกลูกศิษย์เหล่านั้นนะพอเห็นมันเริ่มเห็นผลปุ๊บก็เริ่มไปแย่ไปกันแกล้งอหิงสกะกุมารอหิงสกะด้วยความที่เริ่มเป็นวัยรุ่นนี่โอ้โหมันก็อารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนก็เริ่มทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างอาจารย์ก็หรือว่ามันจะเป็นจริงตามที่ลูกศิษย์มันมารายงานต่อหน้าเรามันเรียบร้อยสุภาพพูดเพราะดีเหลือเกินนิสัยดีแต่พอรับหลังเรานี่มันไปรังแกคนนั้นไปทำร้ายคนนี้นี่ทำยังไงดีแบบนี้เอาไว้ไม่ได้สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเล่นงานเราแน่เลยนะแปลกดีก็คือแทนที่จะส่งกลับไปหาปุโรหิตก็ไม่ได้กลัวอะไรกลัวจะเสียยี่ห้อกลัวจะเสียสถาบันที่สาปาโมกประคับประคองให้เรียนคือถ้าส่งกลับปุ๊บเนี่ยต่อไปก็คนก็จะล่ำลือบอกว่าอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยลูกใครไม่ดีนิสัยไม่เรียบร้อยต่างอย่าไปส่งไปเรียนนะไปหาสำนักอาจารย์อื่นก็จะไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลของการค่าข้าเราเรียนเอาอย่างไรก็แต่ถ้าจะฝืนเอาไว้เนี่ยจะทำให้สำนักเราเกิดการปั่นป่วนเพราะตนเองคิดอย่างนั้นละถูกลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยปั่นหัวเป่าหัวเป่าหูดังนั้นนี่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยอย่าหูเบาอย่าหูเบาภาษิตของโบราณท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่าเชื่อลูกตาบอดหนึ่งข้างเชื่อลูกจ้างตาบอดทั้งสองนั่นไงขณะว่าลูกเราแท้ๆนะถ้าเชื่อทุกอย่างไปเลยเนี่ยบางคนลูกมารายงานอะไรมาฟ้องอะไรเชื่อไปหมดเลยเนี่ยท่านบอกเหมือนตาเราบอดไปข้างหนึ่งแล้วแต่ถ้าเชื่อลูกจ้างทั้งหมดเลยนะมันบอกว่าไงก็ไม่เป็นไรตามไปเพราะว่าเชื่อลูกจ้างทั้งหมดอย่างเนี้ยบางคนโอ้โหสร้างฐานะมาอะไรมาทุกอย่างก็ให้ลูกจ้างดูแลบัญชีให้ลูกจ้างดูแลการเงินลูกจ้างดูแลสุดท้ายโดนลูกจ้างโกงไปเรียบเลยนะ

0: เคยมีข่าวมีคราวนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็คืออย่าเป็นคนหูเบาให้หาเหตุและผลอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่ฟังได้ยินได้ยินได้ฟังมาขณะบางทีบางครั้งเนี่ยขนาดตาเราเห็นจะเนี่ยนะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันยังไม่ตรงกันไม่เชื่อลองไปดูจับผิดไอ้พวกเล่นมายากลทั้งหลายเนี่ยขณะเราเห็นจะบางทีเขาเปิดเขาเอาไพ่ปิดเอาไว้เนี่ยเขาเปิดมาเรามองเห็นว่ามันเป็นเลข9เอาเปิดมามันเป็นเลข3อะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเราเห็นด้วยตานะดังนั้นเนี่ยมันอย่างมันมีการคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนเข้าไปได้ให้เข้าใจเหตุและผลอย่าหูเบานี่เป็นลักษณะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ว่าอาจารย์ทิสาปาโมกเนี่ยอย่างที่ว่าก็แม้มีสถานะของความเป็นครูบาอาจารย์แต่ในคุณธรรมเหล่านี้มันไม่ได้เกิดก็พอเขาแยงมากเข้ามากเข้าก็เริ่มเชื่อลูกศิษย์อีกกลุ่มนึงเขานี่ทำยังไงล่ะเออเราจะจัดการยังไงดีนะกับองคุลิมานเนี่ยกับอหิงสกะกุมารเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นองคุลิมานนะเดิมทีชื่อว่าอหิงสกะทำยังไงดีถึงจะจัดการได้ถ้าเราจะจัดการฆ่าถ้าเกิดว่ามีการสืบทราบคดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาพบว่าพ่อแม่เขาก็มีฐานะนี่นะเป็นทั้งปุโรหิตเป็นทั้งผลรับราชการอยู่เป็นคนใกล้ชิดของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลถ้าเขาพลิกฟื้นคดีขึ้นมาอะไรขึ้นมาโอ้เราคงมันไม่ได้เหมือนคดีบางคดีในบางประเทศนะอัดเงินอัดทองเข้าไปแล้วคดีมันหลุดได้อะไรได้แต่นี่เอ๊ถ้าเกิดว่ามันพลิกเข้ามามาเจอความเป็นจริงว่าเราฆ่าลูกศิษย์นี่ตายเลยนะสำนักล้มแน่นอนเอายังไงดีอ่ะเราจะต้องวางแผนก็ไปนั่งนึกนั่งคิดว่าจะฆ่าลูกศิษย์ยังไงนี่ดูดิจากทีแรกในรักมากนะมีอะไรก็หิงสกะหิงสกะแต่พงว่าคนยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยถือว่าศัพท์ธรรมะใช้คำว่าไอ้พวกซอเสียดไอ้คนประเภทนี้ก็ระมัดระวังนะห้างร้านบริษัทไหนเนี่ยรู้นิสัยคนประเภทนี้ต้องรีบเคลียร์ออกถ้ามันโอ้ยบริษัทห้างร้านทะเลาะเบาะแว้งกันพังสิบหายใบวอดเลยล่ะพวกยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปยุกลุ่มนั้นทะเลาะกลุ่มนี้ไปยุฝั่งโน้นทะเลาะฝั่งนี้นะทำไปทำมาเบ่นคำเบ่นกันยกพวกตีกันอะไรกันสำคัญเนี่ยพวกนี้ก็เลยคิดวางแผนจะฆ่าลูกศิษย์แต่ไปนั่งไปนึกไปคิดอยู่โอ้นึกออกว่าจะต้องอาศัยกำลังของประชาชนเป็นคนฆ่านี่เขาเรียกว่ายืมมือประชาชนฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองวันนั้นพอนึกออกปุ๊บก็เรียกอหิงสกะกุมารมาเรียนหนังสือเรียนไปกำลังอ่านบทนั้นบทนี้ไปถึงสักพักหนึ่งอาจารย์ก็ปิดหนังสือปุ๊บอหิงสกะตอนนั้นเป็นคนที่ใฝ่เรียนหนังสือมากสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากนะก็ถามอาจารย์บอกเอ้าทำไมอาจารย์ปิดหนังสือซะล่ะทำไมไม่เรียนกันต่ออาจารย์ก็บอกว่าอหิงสกะตรงนี้มันเป็นบทสำคัญนะเป็นบทสำคัญถ้าสามารถเรียนบทนี้ได้เนี่ยเจ้าจะเป็นเจ้าโลกเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกเลยถ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดนั้นไหมล่ะถ้าอยากมีโอ้นี่หิงสกะก็บอกเอ้าถ้าเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้จบ
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: บู๊
1: กรีดกอสลาฟเตอร์ไม่นะนะนะนะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
0: ตรงนี้มันเป็นบทสำคัญนะเป็นบทสำคัญถ้าสามารถเรียนบทนี้ได้เนี่ยเจ้าจะเป็นเจ้าโลกเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกเลยเจ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาบารมีขนาดนั้นไหมล่ะถ้าอยากมีโอ้นี่หิงสกะก็บอกเอ้าถ้าเรียนแล้วก็ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบเราจะกลับไปหาหน้าไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ไป

นั้นได้อย่างไรนะไปประกาศคุณได้อย่างไงว่าเราเรียนจบแล้วคราวนี้อาจารย์ก็ทำท่าถอนหายใจบอกว่าถ้าเจ้าจะเรียนบทนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบมันเป็นองค์ประกอบของวิชาถ้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองโลกเป็นเจ้าโลกจริงๆเนี่ยนะเจ้าจะต้องไปทำในสิ่งที่มันทำได้ยากมากเจ้าอยากจะทำไหมบอกอาจารย์บอกมาเถอะนะข้าพเจ้าอยากจะเรียนจบจะง่ายยังไงก็จะยอมทำก็บอกว่าเจ้าจะต้องไปตัดนิ้วมือมนุษย์มา 1,000 นิ้วมือนะไปตัดนิ้วมือมา 1,000 1,000 นิ้วมือคือ1คนเนี่ยต้องตัดมา1นิ้วไม่ใช่ว่า1คนตัดมา10นิ้วนะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เอา100นะเอามารวมไว้แล้ว 1,000 เมื่อไหร่ปุ๊บอาจารย์จะสอนวิชาสุดท้ายให้องคุลิมานตกใจเพราะชีวิตตนเองแม้แต่ชื่อก็บอกแล้วอหิงสกะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครนี่จะต้องมาไปหาตัดนิ้วมือของคนเขาใครเขาจะให้ตัดได้ง่ายๆเขาก็ต้องต่อสู้ไม่อยากจะทำร้ายไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะเรียนวิชาได้สำเร็จถ้าจะเรียนให้สำเร็จก็ต้องทำก็เลยกราบอาจารย์บอกอ่ะเมื่ออาจารย์ปรารถนาหรือว่าเมื่อมันเป็นหลักวิชาอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบของวิชาอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ต้องทำก็เดินทางออกจากสำนักเพื่อจะไปหาตัดนิ้วมือไปขอไปเจอคนไปขอตัดนิ้วมือหน่อยไม่ต้องไปคิดถึงองคุลิมานขอนะของเราเนี่ยไปเจอหน้าเพื่อนบอกมาขอนิ้วมือสักนิ้วนึงมันใครมันจะให้ไม่มีใครให้ดิเพราะมีให้ทำยังไงอ่ะถ้าอยากจะได้นิ้วมือเขาก็ต้องฆ่านั่นแหละก็เริ่มฆ่าคนเริ่มฆ่าเสร็จก็ตัดนิ้วมือเริ่มฆ่าเสร็จก็ตัดนิ้วมือตัดนิ้วมือเพราะมากเข้าเอ้มันจะไม่มีที่เก็บเอาก็เลยมาร้อยนะมาร้อยเอาเถาวัลย์หรือเอาตอกเนี่ยร้อยนิ้วมือนั้นไว้เข้าใจว่าคงมีกรรมวิธีในการที่ไม่ทำให้นิ้วมือมันเน่านะร้อยไปเนี่ยคราวเนี้ยข่าวนี้ก็แพร่สะพัดล่ำลือไปว่าองคุลิมานก็องคุลิก็หมายถึงว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลาก็คือร้อยเสร็จนี่แกเอาคล้องคอไว้ไงคล้องคอก็เป็นเหมือนพวงมาลาพวงมาลัยที่คล้องคออย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพวงมาลัยแบบดอกไม้มันเป็นพวงมาลัยนิ้วมือเนี่ยถ้าแปลความหมายขององคุลิมานเนี่ยหมายถึงว่าพวงมาลัยนิ้วมือห้อยร้อยไว้ดังนั้นจากนั้นก็เริ่มฆ่าคนไม่หญิงไม่ชายเจอปุ๊บมองแต่นิ้วอย่างเดียวเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันก็ไม่ได้โอ้โหข่าวนี้ก็ล่ำลือเนี่ยไปจนกระทั่งว่าเนี่ยองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานจนนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ชนบทบ้างทำไมต้องใช้คำนี้ท่านบอกว่าพอบุกเข้าไปในหมู่บ้านไหนเนี่ยพอรู้องคุลิมานโจรมาเป้ากับพากันอุ้มลูกจูงหลานหนีกันปล่อยให้บ้านนั้นน่ะเป็นบ้านร้างปล่อยให้หมู่บ้านนั้นปล่อยให้ตำบลนั้นอำเภอนั้นเป็นหมู่บ้านร้างพากันหนีอพยพหนีกันไปเรื่อยๆนะนี่ประชาชนก็หนีองคุลิมานเขาเห็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ก็ดีข่าวนี้ก็แพร่สะพัดแพร่สะพัดจนกระทั่งเข้าไปถึงหูของพระเจ้าประเสนที่โกศลประเสนที่โกศลได้ยินกิตติศัพท์เพราะว่าประชาชนเนี่ยก็พากันย้ายจากชนบทต่างๆนั้นย้ายจากบ้านนอกก็เริ่มอพยพเข้าไปรวมกันอยู่ใกล้เมืองหลวงมากเข้าเพราะว่าอย่างองคุลิมานเนี่ยเขาอยู่เขาไปเรียนที่กับอาจารย์ทิสาประโมกกันอยู่นอกเมืองไงก็ไล่ฆ่าจากชาวชนบททั้งหลายก็พากันอุ้มลูกจูงหลานอพยพทิ้งบ้านทิ้งเมืองกลัวกิตติศัพท์อันเรื่องลือขององคุลิมานก็หนีอพยพมาใกล้พระนครจนกระทั่งข่าวนี้แพร่สะพัดไปเข้าหูของพระเจ้าประสิทธิโกศลประสิทธิโกศลก็อย่างนี้นี่มันไม่ได้เสียแล้วปุโรหิตก็เข้าไปกราบรายงานว่าเนี่ยตอนนี้ลูกข้าพเจ้ากลายเป็นมหาโจรตามที่เคยพยากรณ์ไว้จริงๆซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะบอกว่าให้เลี้ยงเอาไว้เดี๋ยวเราจะรับผิด

ชอบเอ้ปเสนที่โกศลก็ปรึกษากับปุโรหิตว่าเดี๋ยวถ้าเราจะยกทัพไปจับเนี่ยอาจจะมีการเข่นฆ่ามีการสู้รบกันท่านจะว่ายังไงปุโรหิตก็บอกแล้วแต่พระเจ้าปเสนที่โกศลก็แล้วกันแล้วแต่พระองค์พระองค์ว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นจากนั้นปเสนที่โกศลก็รวบรวมทหารฝีมือดีเพราะวางแผนจะเดินทางไปจับองคุลิมานพวกรู้ข่าวว่าองคุลิมานได้เริ่มไล่ฆ่าคนมาใกล้มากก็มากเข้าข่าวนี้ก็ได้ยินไปจนกระทั่งเข้าหูของแม่ของอหิงสกาหรือองคุลิมานและโจร นั้นแม่เนี่ยนางพรหมณีแม้จะได้ยินข่าวว่าลูกไปเป็นโจรแต่ด้วยความรักของแม่จะดีจะชั่วยังไงก็ลูกของเราเราจะต้องเดินทางไปบอกลูกให้ลูกหนีไปเพราะฉะนั้นโจรจะโดนกองทัพพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่จับเอามาฆ่ากลัวลูกจะโดนฆ่าตายก็จะเดินทางไปบอกลูกไปบอกองคุลิมานวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจตราดูสัตว์โลกด้วยขายพยานของพระองค์เข้าสมาธิตรวจตราดูก็เห็นว่าเอองคุลิมานเนี่ยเป็นหนึ่งในอสิติสาวกของเราที่ต้องมาบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่บารมีเขามีพอแต่มันเป็นวิบากกรรมตัดรอนที่เขามันจะต้องมาเข่นฆ่ากันอย่างนี้นะบางตำราท่านก็บอกว่าคือมนุษย์ทั้งหลายที่ถูกเขาฆ่าเนี่ยเคยเป็นโจรแล้วก็บุกเข้าไปฆ่าไปบุกฆ่าท่านก่อนในอดีตชาตินะก็เลยมาให้ท่านเนี่ยกลับมาในชาตินี้แม้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วเนี่ยท่านก็เลยต้องมาเป็นโจรไปฆ่ามันก็เป็นผูกอาฆาตกันมาข้ามชาติอย่างนั้นหลังจากที่เห็นว่าองคุลิมานเข้ามาในข่ายพยานดังนั้นเช้าในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเสด็จไปโปรดเพราะไม่เช่นนั้นระหว่างที่องคุลิมานเจอกับแม่เนี่ยนะก็คือนางพรหมณีจะไปบอกองคุลิมานแต่ตอนนั้นองคุลิมานฆ่าคนกระทั่งจำแม่ไม่ได้แล้วถ้าองคุลิมานนี้ฆ่าแม่เพื่อเอานิ้วมือเป็นมาตุฆาตฆ่ามารดาไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้และจะต้องลงอเวจีมหานรกเป็นอย่างต่ำพระองค์เห็นว่าดังนั้นน่ะต้องเป็นสิ่งที่พระองค์จะต้องเสด็จไปโปรดก่อนที่นางพรหมณีจะเดินทางไปถึงเห็นในข่ายพยานอย่างนั้นท่านก็บอกว่าครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้งนั้นได้ครั้นแล้วในเวลาปัจฉาภัทก็คือฉันเช้าเสร็จแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดำเนินไปตามที่องคุลิมานจนซุ่มอยู่ก็คือรู้อยู่ว่าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยบุกเข้ามาฆ่าคนอยู่ทางสมมติอยู่ทางทิศใต้อย่างเงี้ยพระองค์ก็เดินทางไปตามเส้นทางนั้นพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปตามที่องคุลิมานจนซุ่มอยู่ก็รู้ว่าเนี่ยเส้นทางนี้นะผู้คนเป็นที่รู้กันเลยว่าใครผ่านไปเส้นทางเนี้ยองคุลิมานเจอองคุลิมานแล้วโดนฆ่าตัดนิ้วมือพอเห็นพระเจ้าเสด็จไปทางนั้นปั๊บท่านแล้วได้ทราบและได้กราบทูลมีพระเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินทางไปทางนั้นที่นั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานแม้พวกคนเลี้ยงวัวพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างเลี้ยงต่างเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางนั้นก็บอกอย่าไปพระพุทธเจ้าข้านะชาวไร่ชาวนาเห็นก็เป็นห่วงพระพุทธเจ้าบอกว่าเส้นทางนั้นน่ะมันมีโจรที่มีชื่อเสียงมากก็คือองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานและโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์และเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานและโจรโอ้คือเขาบอกว่าขนาดว่ามีพวกจะเรียกว่าเป็นพวกรับจ้างนะรับจ้างคุ้มครองพวกจะคล้ายๆเป็นบริการอะไรประมาณเนี้ยนะฝีมือดีๆเนี่ยทั้ง10คน20คน30คน40คนเนี่ยแค่ได้ยินชื่อขององคุลิมานเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะคือเหตุการณ์เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งจะเดินทางไปทำไปธุระแต่ว่ามันต้องผ่านเส้นทางที่องคุลิมานยึดเอาไว้ตรงเนี้ย

เอ๊ะทำยังไงดีก็คิดว่าโจรคนเดียวจะไปกลัวอะไรนะก็เลยไปจ้างไอ้พวกฝีมือระดับบริการฝีมือดีๆพวกเนี้ยประมาณ 30-40 คนนะแล้วก็หามเสลียงตนเองเนี่ยกะว่าให้บริการล้อมไว้ 30-40 คนน่ะเพื่อจะพากันเดินทางข้ามเส้นทางนี้ข้ามป่านี้ไปคนจะเป็นธุระสำคัญของท่านเศรษฐีท่านเนี้ยโอ้โหพอเดินทางพอเข้าไปในเขตองคุลิมานไอ้พวกนี้มันชื่อเสียงขององคุลิมานมันดังมากจนกระทั่งมันก็หวาดกลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะพอกะว่าเศรษฐีนั้นคิดว่าเราจ้างเงินเขาแล้วเนี่ยเขาคงคุ้มครองดูแลเราอย่างดียังไงก็รอดปลอดภัยคนเดียวมันจะสู้คน20 30คน40คนได้ยังไงใช่มั้ยล่ะมันจะเก่งขนาดนั้นเจ๋วหรือพอหามไปเข้าไปในป่าพอเห็นองคุลิมานโผล่เข้ามาเท่านั้นแหละไอ้พวก30 40คนนี่โยนเฉลียงของเศรษฐีเท่านั้นทิ้งแล้วก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงท่านบอกแค่ได้ยินชื่อว่าองคุลิมานโจรมาแล้วเท่านั้นนะกระเจิดกระเจิงอันนี้แหละก็เป็นเหตุที่ทำให้กิตติศัพท์เนี้ยมันดังไปขนาดนี้ก็เลยทำให้พวกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่างๆพวกเนี้ยคนเลี้ยงปศุสัตว์ชาวไร่ชาวนาเห็นพระพุทธเจ้าไปก็บอกเนี่ยขนาดว่าคน30คน40คนเนี่ยไปเดินทางนี้ยังสู้องคุลิมานไม่ได้เลยนะพระองคุลิมานนี่เขาฝีมือระดับเรียนเก่งจนกระทั่งอิจฉาน่ะทั้งกระบี่กระบองเรียนคือการไปเรียนกับอาจารย์ทิสาประโมงเนี่ยมันต้องเรียนครบวงจรน่ะแต่เรื่องของศิลปะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เขาเก่งหมดเลยเขาบอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระเจ้าทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลมีพระเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ฆ่าแต่สมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานและโจรนั้นดังนี้เห็นไหมก็คือกราบทูลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์อย่าเสด็จไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกินกลัวองคุลิมานและโจรนั้นฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันดูว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือองคุลิมานและโจรนี้ได้ไหมแล้วก็ในการที่พระองค์ช่วยเหลือเสร็จแล้วองคุลิมานโจรจะกลับใจยังไงทำไมบทนี้ถึงมาเป็นหนึ่งในพระสูตรสำคัญเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันตอนต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วผ่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

พราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่สังขารร่างกายของเราถูกไฟคือความแก่ความเจ็บและความตายเผาผลาญอยู่ทุกอนุวินาทีไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของไตรลักษณ์ได้ทุกชีวิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายดังนั้นจะไม่ควรประมาทในชีวิตให้เร่งสั่งสมบุญบารมีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยแม้เวลาจะละจากโลกนี้ไปก็จะไปอย่างผู้มีชัยชนะสมกับเป็นผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์กันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่พระเตมียโพธิสัตว์ได้กล่าวเอาไว้ว่ายุวาจเรพรหมจริยังพรหมจารียุวาสิยาทหรสะหิปปัชชาเอตังอิสีภิวันนิตังคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่มเพราะว่าการบวชของคนหนุ่มท่านบุญแสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทงสรรเสริญผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในวัยแข็งแรงนี่คือทัศนะหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบัณฑิตที่สืบต่อกันมายาวนานทุกยุคทุกสมัยหรือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังไม่ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็จะออกบวชตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มทั้งนั้นน้อยครั้งที่บวชตอนแก่ถ้าที่หลวงพ่อได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของท่านมักพบว่าครั้งที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นเมื่อเล่าเรียนศิลปวิทยาจบแล้วแทนที่จะครองเรือนท่านก็ตัดสินใจสละเพศคารวาสออกบวชเป็นฤาษีบ้างเป็นดาบทบ้างสมบัติมีเท่าไหร่ก็นำออกบริจาคทานจนหมดไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจเลยแล้วก็มุ่งแสวงหาโมกขธรรมอย่างเดียวมีหลายชาติที่ทรงสละราชบัลลังก์ออกผนวดเพราะท่านถือว่าวัยหนุ่มนี้แหละเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะประพฤติพรหมจรรย์พร้อมจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเช่นปัญหาสภาพแวดล้อมที่ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปปัญหาเรื่องอาหารการขบฉันเช่นเมื่ออยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้เย็นก็ได้ร้อนจะหาอาหารที่ถูกใจถูกปากหรือเพื่อรักษาสุขภาพทุกครั้งไปก็ไม่ได้เพราะชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาถวายมีอย่างไรกับฉันอย่างนั้นฉันมายาตภาพไปเป็นไปได้เท่านั้นจะได้มีเลี้ยวแรงมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากบวชในยามชราต้องมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพการเดินเหินที่ไม่คล่องแคล่วแม้กระทั่งความคิดอ่านก็เริ่มเฉื่อยชาลงจะจดจำธรรมะหรือล่ำเรียนเขียนอ่านสติปัญญาที่จะมาทรงจำก็ไม่เอื้ออำนวยเสียแล้วและปัญหาอย่างอื่นอีกสารพัดดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์จึงยากที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงนิยมให้กุลบุตรออกบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มนี่แหละบวชตั้งแต่เป็นเนนยิ่งดีถือว่ามาทางลัดการมาเป็นเนกขัมมบารมีจะได้เข้มข้นขึ้นไปอีกนี่แหละคือทัศนะในทางพุทธศาสนาเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารที่ตัดสินใจออกผนวดเป็นฤาษีเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาไม่มีความเย่อใยต่อราชสมบัติเลยเรามาติดตามรับฟังแนวความคิดเรื่องการออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มของท่านต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วกันเลยนะจ๊ะพระราชาได้ทรงสดับธรรมภาษิตเกี่ยวกับผลดีของการออกบวชแล้ว

ก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยและทรงมีพระทัยน้อมไปในการบรรพชาดำริว่าสมควรที่เราผู้เข้าถึงความชราจากบวชเสียในที่นี้เราจะไม่ขอกลับพระนครอีกแต่สำหรับพระโอรสนั้นยังหนุ่มนักถึงอย่างไรก็ควรที่จะกลับไปครองราชสมบัติแทนเราเสียก่อนต่อเมื่อเจริญด้วยพระโอรสและพระธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังครั้นทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสเชื้อเชิญพระเตมียฤาษีว่าลูกเตมียะพ่อขอมอบราชสมบัติของตระกูลพร้อมกับสนมนารีตลอดถึงราชนิเวศให้แก่เจ้าขอเจ้าจงกลับไปสืบราชสมบัติมีพระชายาเจริญในพระโอรสและพระธิดาเสียก่อนส่วนพ่อผู้เริ่มชราแล้วควรจะบวชเสียเองลูกจงหนุ่มอยู่จะรีบบวชไปทำไมพระเตมียฤาษีจึงตรัสอธิบายเพิ่มเติมอีกว่ามหาบพิตรพระองค์จะทรงเชื้อเชิญธรรมภาพด้วยแล้วห่วงราชทรัพย์อยู่ทำไมเพราะบางคราวทรัพย์สมบัติกระพัดพร่าจากเราไปก่อนก็มีบางทีเรากระพัดพร่าจากทรัพย์นั้นไปก่อนท่านประสาทราชมนเทียนช้างม้าโคกระบือเรือกสวนไล่นาบางคราวสิ่งเหล่านี้ก็จากเราไปก่อนบางทีเราก็จากสมบัติเหล่านั้นไปก่อนมหาบพิตรจะเชื้อเชิญอาตมาภาพเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทำไมถ้าอาตมาภาพจะกลับไปครองราชสมบัติมีพระชายาตามราชประเพณีอาตมาภาพจะมีชีวิตอยู่พระชายาอาจจะสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนก็ได้หรือเมื่อพระชายายังมีชีวิตอยู่อาตมาภาพอาจจะสิ้นชีวิตไปเสียก่อนก็เป็นได้มหาพิตรจะทำให้อาตมาภาพต้องเสื่อมจากประโยชน์เพราะประสงค์จะให้มีภรรยาไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จะต้องแก่ชราไปทุกคืนทุกวันบุคคลจะมัวหลงเพลิดเพลินระเริงยินดีกับโลกิยวิสัยจะมีประโยชน์อะไรกับการมีบุตรและธิดาซึ่งวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากจากกันธรรมภาพพ้นแล้วจากพันธะจะเป็นภาระผูกพันย่อมทราบดีว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาและมีความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าในขณะที่พญามัจจุราชจ้องจะทำลายเราอยู่เป็นนิดความเพลิดเพลินในทางโลกีจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่จะต้องตายเปรียบเสมือนผลไม้ที่แก่แล้วก็จะต้องหล่นจากต้นคนในมากเห็นกันในเวลาเช้าแต่พอถึงเวลาเย็นตายจากกันก็มีบางทีเห็นกันในเวลาเย็นแต่ถึงเวลาเช้าต้องมาตายจากกันก็มีสำหรับอาตมาภาพพอพ้นจากเครื่องผูกคือทรัพย์สมบัติแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับไปสู่เครื่องผูกนั้นอีกขอพระองค์จงทรงออกผนวดและประพฤติพรหมจรรย์แสวงหาโมกขธรรมเถิดและขอพระองค์อย่าทรงดำริอาตมาภาพไปเสวยราชสมบัติอีกเลยพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบว่าพระราชโอรสไม่มีเยื่อใยในราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยจึงทรงตัดอาลัยในราชบัลลังก์มีพระประสงค์อย่าทรงออกผนวดอย่างแน่วแน่จึงมีรับสั่งให้ตีคล้องป่าประกาศไปให้ทั่วพระนครว่าผู้ใดมีความศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวชตามพระเตมียราชกุมารก็ขอจงบวชเถิดจากนั้นก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้เปิดท้องพระคลังทั้งหมดและจารึกแผ่นทองคำติดไว้ณเสาท้องพระโรงว่าผู้ใดต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าก็จงมาขนออกไปจากท้องพระคลังหลวงนั้นเถิดแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีใครต้องการพระราชทรัพย์นั้นเลยในทางตรงกันข้ามชาวเมืองกับพลากันละทิ้งบ้านเรือน

ชักชวนกันไปหาพระเตมียราชกุมารเป็นจำนวนมากมหานครที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมเหสีได้นำเหล่าเสนามหามาตย์ข้าราชบริพารและมหาชนชาวเมืองพาราณสีที่ติดตามมาพากันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษีนีกันทั้งหมดสถานที่ซึ่งท่านท้าวสักกะเทวราชทรงประทานให้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณ1โยชน์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้ออกดอกออกผลไม่จำกัดฤดูกาลฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้จัดให้เราฤาษีนีที่เป็นนักบวชหญิงได้สร้างอาสมอาศัยอยู่ตอนกลางของแปลงนั้นให้เราฤาษีนักบวชชายสร้างอาสมอยู่รอบนอกเมื่อคราวที่ฤาษีหรือฤาษีนีเหล่าใดเกิดนึกถึงในเรื่องกามหรือเรื่องพยาบาทพระเตมียฤาษีก็จะประทับนั่งบนอากาศประทานอาวาสแก่ฤาษีและฤาษีนีเหล่านั้นเมื่อทุกคนกระทำตามพระโอวาทของพระโพธิสัตว์ต่างก็ได้สำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8ตามกำลังแห่งความเพียรของตนเราจะเห็นได้ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะอาศัยพระโพธิสัตว์เป็นยอดกัลยาณมิตรพระราชบิดาพระราชมารดาตลอดจนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์จึงพบกับแสงสว่างในชีวิตได้รับรสแห่งธรรมส่วนว่าการตัดสินพระทัยออกผนวดของพระเตมียราชกุมารจะส่งผลต่อแว่นแคว้นอื่นและส่งผลต่อโลกอย่างไรบ้างนั้นตรงนี้ให้ลูกๆทุกคนมารับฟังตอนจบกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ัจจานิชาดกชาดกว่าด้วยในการไหนๆธรรมย่อมไม่ตายในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรม

0: สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภถึงอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาคนหนึ่งอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาผู้นี้เป็นบุตรในตระกูลผู้ดีแห่งเมืองสาวัตถีเป็นคนที่มีมารยาทงามครองตนอยู่ในศีลในธรรมครั้นในเวลาต่อมาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมอุบาสกผู้นี้ก็ดูแลมารดาของตนเหมือนเทวดาในบ้านทุกวันเขาจะจัดน้ำล้างหน้าบ้วนปากไม้สีฟันน้ำอาบน้ำล้างเท้ารวมทั้งจัดหาอาหารเป็นข้าวยาคูอย่างดีให้แก่มารดา
1: ท่านแม่ข้าได้เตรียมน้ำและข้าวยาคูให้ท่านแล้วนะครับ
2: จ้ะขอบใจเจ้ามาก
0: ผู้เป็นมารดาเห็นว่าบุตรของตนถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วสมควรจะหาใครสักคนมาช่วยดูแลจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเขาบ้าง
2: ลูกแม่เจ้าต้องทำงานแล้วก็ดูแลแม่อย่างนี้คงจะเหนื่อยมากเลยนะแม่ว่าเจ้าหาผู้หญิงสักคนมาเป็นคู่ชีวิตดีกว่านางจะได้แบ่งเบาภาระของเจ้าด้วย
1: ข้าไม่เหนื่อยหรอกท่านแม่ข้าดูแลท่านแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วข้าก็ไม่ต้องการจะแต่งงานด้วยถ้าท่านไม่อยู่แล้วข้าก็จะออกบวชคงไม่มีใครดูแลท่านแม่ได้ดีเท่าเราอีกแล้วล่ะ
0: ถึงแม้มารดาของเขาจะอ้อนวอนเพียงใดก็ไม่เป็นผลนางจึงคิดคลุมถุงชนเมื่อบุตรชายไม่ได้คัดค้านนางจึงจัดแจงหาหญิงที่มีชาติตระกูลเสมอกันมาให้แก่เขา
2: เอาละลูกแม่เมื่อเจ้าไม่ยอมหาก็ขอให้แม่เนี่ยได้หาให้เจ้าก็แล้วกันนะ
1: ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจท่านแม่เถิด
0: ระยะแรกที่หญิงสาวเข้ามาอยู่ในบ้านนางได้ดูแลแม่ผัวเป็นอย่างดีด้วยคิดว่าจะทำให้ตนเป็นที่รักของสามียิ่งขึ้น
3: ท่านแม่หากต้องการอะไรก็ขอให้บอกข้านะจ๊ะ
2: ขอบใจเจ้ามากนะมีเจ้าช่วยดูแลบ้านช่องเนี่ยแม่ก็สบายใจเหลือเกิน
3: เนี่ยถ้าไม่เพราะเราอยากให้ผัวรักผัวหลงคงไม่เสียเวลามาดูแลคนแก่หรอก
0: อุบาสกผู้เลี้ยงมารดาคิดว่าภรรยาของตนดูแลมารดาด้วยความเคารพจึงตอบแทนนางด้วยการหาอาหารรสชาติดีมาให้แก่นางเพียงผู้เดียวว
1: ันนี้พี่มีน้ำผึ้งรวงเดือน5กับนมแพะชั้นดีมาให้เจ้าด้วย
3: ท่านพี่ห่วงใยข้าแบบนี้คืนนี้ข้าจะนวดให้ท่านพี่เป็นการตอบแทนก็แล้วกันนะจ๊ะ
0: เมื่อได้รับอาหารรสเลิศจากสามีเป็นประจำนานเข้านางจึงคิดว่าสามีของตนคงต้องการขับไล่มารดาเป็นแน่นางจึงคิดทำอุบายเพื่อขับไล่แม่ผัวออกจากบ้าน
3: ท่านพี่ดีกับเราแบบนี้คงไม่ไปใส่ใจยายแก่นั่นแล้วดีละเราก็ต้องหาทางไล่นางออกจากบ้านให้ได้ท่านพี่จะได้รักเราใส่ใจเราแค่คนเดียว
0: ภรรยาของอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาหลงคิดว่าสามีรักตนเองจนถึงกับลืมดูแลแม่ได้วางแผนขับไล่แม่ผัวด้วยการให้ร้ายต่างๆนานา
1: น้องหญิงเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงมาร้องไห้อยู่แบบนี้
3: ก็แม่ของพี่นะสิจ๊ะอยู่ดีๆก็มาด่าว่าน้องเกียจคร้านไม่ยอมทำงานทั้งที่น้องก็ดูแลท่านแม่อยู่ทุกวัน
1: น้องอย่าได้เสียใจไปเลยท่านแม่คงหงุดหงิดตามประสาคนแก่นะ
3: อะไรกันทำไมท่านพี่ไม่เข้าข้างเราหน่อยแบบเนี้ยต้องใช้แผนหน่อยแล้ว
0: เมื่อแผนการกล่าวหาแม่ผัวไม่ได้ผลนางจึงคิดจะกลั่นแกล้งแม่ผัวให้ได้รับความลำบากทุกวันเมื่อนางจะให้ข้าวยาคูก็ให้ที่ร้อนจัดบ้างเย็นจัดบ้างไม่เค็มบ้างเค็มจัดบ้าง
2: แม่หนูข้าวยาคูที่เจ้าเอามาให้แม่เนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วมันก็เค็มมากด้วยแม่เองกินไม่ได้หรอกนะ
3: ร้อนเหรอเค็มเหรอได้นี่ไงเติมน้ำให้แล้วทีนี้จะบ่นอะไรอีกล่ะ
2: อ้าวเจ้าใส่น้ำเยอะแบบนี้ข้าวยาคูก็เย็นแล้วก็ชื่นหมดละสิ
3: โอ้ยฉันเหนื่อยนะแม่เมื่อกี้ก็บ่นว่าร้อนว่าเค็มฉันตามใจแม่ไม่ถูกหรอกนะฉันทำได้แค่นี้แหละไม่กินก็ตามใจ
0: แม้กระทั่งน้ำสำหรับอาบสะพายใจร้ายก็ต้มน้ำจนร้อนจัดแล้วราดลงบนหลังแม่ผัว
2: โอ้โหน้ำร้อนแล้ว

0: แม่ไม่หมดแล้วเจ้าช่วยเติมน้ำให้ร้อนน้อยลงอีกนิดเถอะ
1: นอกจากหาเรื่องแม่ผัวแล้วสะใภ้จอมแสบยังเที่ยวบอกเพื่อนบ้านว่าแม่ผัวของตนเป็นคนเรื่องมากเอาใจยากยิ่งนัก
2: แม่ผัวของฉันน่ะเรื่องมากสุดๆเลยแหละบอกว่าน้ำที่อาบน่ะร้อนจัดสักพักก็บอกว่าเย็นเกินไปอีกละฉันล่ะน่ะตามใจไม่ถูกจริงๆ
3: อุ๊ยตายแก่แล้วยังเรื่องมากอีกถ้าเป็นฉันนะคงไม่ทนแบบเธอหรอก
1: วันหนึ่งแม่ผัวบอกกับสะใภ้ว่าเตียงของนางมีตัวเลือดชุกชุมทำให้นางไม่สามารถนอนหลับได
0: ้แม่หนูที่เตียงของแม่เนี่ยมีตัวเลือดชุกชุมตอนกลางคืนมันก็กัดแม่จนนอนไม่ค่อยจะหลับเลย
2: เอาเถอะฉันจะเอาเตียงไปเคาะให้ก็แล้วกัน
1: นอกจากสะใภ้ตัวดีจะไม่ได้เคาะเตียงให้แม่ผัวแล้วนางยังเอาเตียงของตนเคาะลงบนเตียงของแม่ผัวทำให้เตียงของแม่ผัวเต็มไปด้วยตัวเลือดพอตกดึกแม่ผัวก็ถูกตัวเลือดรุมกัดทุกทรมานจนไม่สามารถหลับลงได้ต้องนั่งอยู่จนถึงเช้า
0: เอาแม่หนูเจ้าเอาเตียงของแม่ไปเคาะแล้วหรือทำไมเมื่อคืนตัวเลือดเนี่ยมันยังกัดแม่มากกว่าเดิมซิอีก
2: เมื่อวานฉันเคาะเตียงให้แม่แล้วนะเรื่องมากแบบนี้ใครจะไปดูแลได
1: ้เมื่อเถียงสู้ไม่ได้ฝ่ายแม่ผัวก็นิ่งเสียยิ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่สะใภ้ที่ไม่สามารถขับไล่แม่ผัวออกไปจากบ้านได
2: ้น้อยถ้าเป็นแบบนี้คงต้องเปลี่ยนแผนซะแล้วคราวนี้แกก็ได้ออกจากบ้านแน่ๆ
1: เมื่อกลั่นแกล้งแม่ผัวให้ออกจากบ้านไม่สำเร็จนางจึงวางแผนใส่ความเพื่อให้สามีไล่แม่ออกจากบ้านโดยแกล้งบ้วนน้ำลายสั่งน้ำมูกเรี่ยราดไปทั่วบ้าน
4: น้องหญิงทำไมบ้านเราสกปรกแบบนี้น้ำลายน้ำมูกสกปรกเลอะเทอะบ้านไปหมด
2: ก็แม่ของพี่นะสิน้องห้ามก็ไม่ยอมฟังแถมยังด่าว่าน้องอีกแม่พี่ทำแบบนี้ฉันคงอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้แล้วล่ะพี่เลือกเอาก็แล้วกันนะว่าจะให้แม่อยู่หรือจะให้ฉันอยู
1: ่ผู้เป็นสามีได้ฟังคำพูดของภรรยาก็นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงบอกภรรยาว่า
4: น้องหญิงเธอยังสาวยังสวยจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนกับใครก็ได้ส่วนแม่พี่ท่านแก่มากแล้วพี่เป็นคนเดียวที่จะเลี้ยงดูท่านได้น้องจงกลับไปที่บ้านของน้องเถิด
2: ท่านพี่เมื่อกี้น้องพูดไปเพราะกำลังโกรธความจริงน้องก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ต้องการให้แม่ไปไหนหรอกถือซะว่าน้องไม่เคยพูดก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: นางได้ฟังคำของสามีแล้วจึงรู้ว่าตนไม่สามารถแยกสามีจากแม่ได้หากต้องกลับบ้านก็ต้องอยู่อย่างเป็นม่ายเมื่อคิดได้ดังนั้นก็กลับตัวกลับใจปฏิบัติตนเป็นสะใภ้ที่ดีอย่างเดิมครอบครัวก็เป็นสุขตลอดมาวันหนึ่งอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันและได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแด่พระศาสดาเดี๋ยวนี้เธอไม่เชื่อคำของภรรยาแต่ในชาติหนึ่งในอดีตเธอเคยเชื่อจนไล่มารดาออกจากบ้านแต่ก็เพราะเราเธอจึงนำมารดากลับมาสู่เรือนอย่างเดิมพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติซึ่งใจความเหมือนเรื่องราวที่เกิดในปัจจุบันแต่พอภรรยายื่นคำขาดว่าให้เลือกระหว่างแม่กับนางสามีได้เลือกภรรยาและไล่มารดาของตนออกจากเรือน
4: ท่านแม่หากท่านอยู่คนในบ้านนี้คงไม่มีความสุขเป็นแน่ท่านจงออกไปจากบ้านนี้เถิด
0: ถ้าแม่ทำให้เจ้าไม่สบายใจแล้วก็แม่ก็จะทำตามที่เจ้าบอก
1: หญิงชราออกจากบ้านลูกชายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสะใภ้เมื่อแม่ผัวออกจากบ้านไปแล้วก็ตั้งครรภ์นางได้บอกกับเพื่อนบ้านว่าที่นางตั้งครรภ์เพราะแม่ผัวออกไปจากบ้าน
2: ดูสิอยู่กินกันมาตั้งนานไม่ท้องเสียทีพอแม่ผัวฉันตัวกาลกินีออกไปจากบ้านปุ๊บฉันก็ท้องปั๊บเลย
1: ฝ่ายแม่ผัวผู้น่าสงสารเมื่อทราบข่าวก็ยิ่งเสียใจและน้อยใจในโชคชะตา
0: ธรรมะคงตายไปจากโลกนี้แล้วไม่อย่างนั้นคนจิตใจชั่วอย่างสะใภ้ของเราคงไม่มีลูกและคงไม่มีความสุขเช่นนี
1: ้วันหนึ่งหญิงชราได้นำข้าวของได้แก่งาแป้งข้าวสารทัพพีถาดและศีรษะมนุษย์ที่ตายแล้ว

0: สามศีรษะมาทำเตาไฟเพื่อทำพิธีถวายมัตตกพัทธ์แก่ธรรมในป่าช้าด้วยเข้าใจว่าธรรมได้ตายไปแล้วนางเริ่มก่อไฟแล้วลงน้ำสระผมบ้วนปากสยายผมจากนั้นจึงเริ่มสาวข้าวเพื่อถวายมัตตกพัทธ์แก่ธรรมครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นเท้าสักกะเทวราชทรงตรวจดูหมู่สัตว์โลกเห็นหญิงชรากำลังมีทุกข์จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์ทำทีผ่านไปทางนั้นแล้วหยุดตรงที่นาง
1: ดูก่อนกัจจานีเจ้าสระผมนุ่งห่มขาวยกถาดสำหรับนึ่งขึ้นบนเตาที่ทำด้วยศีรษะมนุษย์ยีแป้งล้างงาซาวข้าวจะทำข้าวสุกคลุกงาเพื่ออะไรกัน
2: ข้าวสุกคลุกงานี้เราไม่ได้ทำเพื่อกินเองแต่เพื่ออุทิศให้ธรรมก็คือความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และสุจริตสามประการก็คือกายวาจาและก็ใจที่ตายไปจากโรคนี้แล้ว
0: เท้าสักกะเทวราชได้คืนร่างเดิมให้นางเห็นและได้อธิบายว่าธรรมนั้นยังอยู่และไม่มีวันตายหรือสูญสิ้นไปไหน
3: เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าธรรมะตายไปแล้วธรรมะยังมีอยู่ธรรมะไม่มีวันตายและไม่หายสาบสูญไปไหน
2: ถ้าธรรมยังไม่ตายทำไมคนใจบาปอย่างสะพ้ายของข้าจึงมีชีวิตอย่างเป็นสุขล่ะนางไม่มีลูกพอไล่ข้าออกจากบ้านได้กลับได้ลูกและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านแต่ข้ากลับถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
3: ถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้สะพ้ายและลูกของนางกลายเป็นขี้เถ้าเดี๋ยวนี
2: ้เดี๋ยวก่อนท่านอย่าทำร้ายพวกเขาข้าเพียงต้องการอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้และก็หลานเท่านั้น
3: ถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าเถิดด้วยอนุภาพของเราลูกชายและสะใภ้ของเจ้าจะสำนึกได้และมารับเจ้ากลับไป
0: ด้วยอนุภาพของเท้าสักกะเทวราชบันดาลให้ลูกสะใภ้ระลึกถึงคุณของแม่พวกเขาได้ตามหาและพาแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
4: แม่อยู่นี่เองกลับบ้านเราเถิดข้าสำนึกผิดแล้วแม่กลับไปอยู่ด้วยกันเถิด
5: ต่อไปฉันจะดูแลแม่อย่างดีเลยนะจะไม่คิดร้ายกับแม่อีก
2: พวกเจ้ารู้ผิดชอบก็ดีแล้วที่ผ่านมาแม่ให้อภัยพวกเจ้านะ
0: พระศาสดาครั้นทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วทรงประกาศสัจธรรมแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจธรรมอุบาสกผู้เลี้ยงมารดานั้นได้บรรลุโสดาบันและเกิดเป็นอุบาสกผู้เลี้ยงมารดาในบัดนี้ภรรยาของเขาในครั้งนั้นได้มาเป็นภรรยาในบัดนี้ท้าวสักกะเทวราชได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหละ

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหา

เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ข้าพเจ้า

0: ผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสวาขาตัง
1: ยะมหังสวาขาตัง
0: ภควตาธรรมังสรณังคโต
1: ภควตาธรรมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธรรมังอภิปูชยามิ
1: ตังธรรมังอภิปูชยามิ

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: เตมยัง
1: เอวังพันเตมยัง
0: อัจจโยโน
1: อัจจโยโน
0: ปฏิคันหทา
1: ปฏิคันหทา
0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง

0: อากุศลเข้าสิงจิต
1: อากุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: พระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฆานทวารชิวหาทวาร
0: ฆานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ก้าวประการ
0: ก้าวประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า

0: เบื้องหน้า
1: และพระนพพลโกตระธรรมเจ้า
0: และพระนพพลโกตระธรรมเจ้า
1: เก้าประการในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ขานทวารชิวหาทวาร
0: ขานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจากประมาณมิได้
0: จะนับจากประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และนาพุทธการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ขานทวารชิวหาทวาร
0: ขานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ

0: แสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น

จนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัด

นึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชา

จจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโสนไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลาง

จะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันตามิสัพโสเตอัตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรกาสุขิตาโหทสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงนฤมลพิสุทธิมานและกัลยาณมิตรกฎชรัตพดุงกุลเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ยอมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: พัตตาหาร
1: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

แล้วพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะแล้วเราก็ระลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทาน

แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นบุญใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลให้เราจดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกันระลึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราที่ท่านได้สร้างสถานที่แห่งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่กันระลึกถึงท่านให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสำหรับตัวเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญเพราะก็ลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสามพันตชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาอยู่ที่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบกับความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวก็ให้มีแต่ความผาสุกกันทุกท่านนะจ๊ะมีความสุขมากๆทุกท่านสมหวังกันทุกท่านจ้าจดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญกันนะจ๊ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเธอ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บูชาพระกัน

0: ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็ได้มาเจอกันใน

มากมายก่ายกองซึ่งบางคนบางท่านก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกลัวกว่าจะไปก่อนวัยอันสมควรหรือบางคนบางท่านก็วิตกกังวลก็ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้ธุรกิจการงานก็เป็นอย่างนี้อะไรก็คิดวิตกกังวลกันไปแต่วันนี้ก็อยากจะนำเอาเนื้อหาสาระที่เป็นหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้ถึงความเจริญความเจริญอย่างเดียวก็เลยตั้งหัวข้อว่าชีวิตมีแต่ความเจริญใครจะเป็นยังไงก็ทั้งเขานะเขาจะเกิดเหตุเพศภัยยังไงทั่วโลกแต่พระพุทธเจ้าให้หลักธรรมเอาไว้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตซึ่งในหัวข้อธรรมนี้เป็นไปอย่างไรก็เราจะได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราในเรื่องนี้นี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่เล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะฉบับมหาจุฬานะอังคุตรนิกายปัญจกชักกนิบาตลิชวิกุมารกะสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีกุมารทำไมเอาเรื่องนี้มาก็มีเหตุอย่างที่บอกไปว่าอยากจะให้พวกเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้โลกจะเป็นไปอย่างไรก็ตามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคาละศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรครองอันตรวาสกก็เรียกว่านุ่งสบงทรงจีวรแต่จะพูดเป็นภาษาไทยปัจจุบันนะถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยภัคยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันประทับนั่งพักผ่อนกลางวันนครไม้ต้นหนึ่งคือการขบฉันของพระหรือการบิณฑบาตของพระในยุคแรกๆในที่ในส่วนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนานั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็จะเห็นได้ว่าพระในยุคก่อนก็คือบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านไปตามแว่นแคว้นไปตามตรอกซอกซอยประชาชนเขาก็ใส่บาตรตามปกตินี่แหละแต่ก็ไม่ได้กลับไปฉันที่วัดรวมกันนะพอบิณฑบาตได้พออิ่มหนำสำราญหรือว่าพออัตภาพให้เป็นไปจากนั้นท่านก็จะเดินไปหาสถานที่เหมาะๆคือจะมีอาจจะเป็นริมทานหรือจะมีแม่น้ำมีสถานที่นั่งที่เหมาะที่สมแล้วจึงนั่งขบฉันก็จะล้างบาตรล้างมืออะไรอย่างนี้นะแต่ยุคแรกๆแต่ขั้นการต่อมาเนี่ยในภายหลังก็เริ่มมีบรมพุทธานุญาตให้สร้างเป็นหอฉันบ้างสร้างเป็นอาคารเป็นวัดวาอารามก็จะมีการปรับตัวไปแต่ถ้าในยุคแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมในพระสูตรเนี่ยพอพระองค์บิณฑบาตเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งพักผ่อนตะเวยภัคยาหารเสร็จก็ประทับนั่งพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นพระเจ้าสมัยนั้นเจ้าลิชวีกุมารหลายพระองค์ถือธนูที่ขึ้นสายมีฝูงสุนัขแวดล้อมเดินเที่ยวไปในป่ามหาวันในยุคนั้นพวกราชกุมารทั้งหลายหรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในยุคนั้นเขาก็นิยมพักผ่อนกันหรือท่องเที่ยวกันเนี่ยในป่าซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็อาจจะพากันไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าหนีความร้อนหรือจะไปเที่ยวกันตามสถานที่สนุกสนานสวนสนุกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ในยุคนั้นคล้ายๆเป็นการล่าสัตว์พักผ่อนไปในตัวเขาคิดเป็นอย่างนั้นเป็นเกมสนุกของเขาคราวนี้พระเจ้าชายหรือว่าราชกุมารลิชวีเนี่ยก็พากันเลี้ยงสุนัขคล้ายๆเป็นสุนัขล่าเนื้อประมาณนี้ก็พากันเดินเข้าไปในป่ามหาวันในป่าใหญ่ที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงนี้นะได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งจึงวางธนูที่ขึ้นสายไปแล้วป
ล่อยสุนัขไป

ณที่สมควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคคือปกติแล้วราชกุมารทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นพื้นฐานนะแต่คราวนี้พอไปล่าสัตว์ไปเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าก็วางธนูที่ตนเองพากันล่าสัตว์จากนั้นก็ไล่สุนัขที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้เนี่ยให้หนีไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้รบกวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็เข้าไปนั่งใกล้ๆไปนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่สมัยนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหานามะเดินพักผ่อนอยู่ในป่ามหาวันได้เห็นเจ้าลิชวีกุมารเหล่านั้นผู้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เป่งอุทานว่านี่คือจะมีพระเจ้ามหานามะที่เป็นตระกูลของลิชวีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ใหญ่หรือเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็แสดงว่าป่านี่เป็นป่าที่พวกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชบริพารต่างๆพวกนี้เขาคงจะมาพักผ่อนเดินเล่นล่าสัตว์อะไรกันเป็นปกติของเขาก็ไปเห็นราชกุมารนั่งรอพระพุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานว่าเจ้าวัดชีจักเจริญเจ้าวัดชีจักเจริญพระผู้มีภาคตรัสถามว่ามหานามะเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจ้าวัดชีจักเจริญเจ้าวัดชีจักเจริญพอไปเห็นปุ๊บแทนที่จะพูดอย่างอื่นนะก็ไปพูดคำนี้ว่าเชื้อพระวงศ์จักเชื้อพระวงศ์วัดชีเนี่ยจะเจริญจักเจริญพระพุทธเจ้าก็ถามทำไมถึงพูดเช่นนี้เจ้ามหานามกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าลิชวีกุมารเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกระด้างของขวัญต่างๆคืออ้อยพุทราขนมต้มหรือขนมแดกงาที่เขาส่งไปให้ในตระกูลทั้งหลายอ้อยนี่เราพอรู้จักนะพุทรานี่รู้จักขนมหรือขนมต้มนี่พอรู้แต่ขนมแดกงานี่ดิขนมแดกงาคนในยุคปัจจุบันนี้ยังรู้จักกันหรือเปล่านะแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยโยมแม่เคยทำให้ฉันให้ทานนะมันต้องมีงาเฉพาะของเขานะเขาไม่ได้เอางาที่เรามาทำปัจจุบันมาทำนะมันจะเป็นงาเขาเรียกงาเขาก็มีชื่อเรียกของเขาเรียกว่างาแดกข้าวเอามาทำขนมข้าวแดกงาเขาว่าอย่างนั้นคือคำว่าแดกเนี่ยมันเป็นวิธีการทำคือเอามาตำแล้วผสมกันในอินเทอร์เน็ตเหมือนจะมีอยู่นะเคยเห็น เขาก็จะมีผู้ที่อย่างทรงรักษาประเภทนี้เอาไว้อยู่คือที่กล่าวเช่นเนี้ยเขาบอกว่าพวกเจ้าลิชวีเนี่ยกุมารพวกนี้เป็นคนที่แบบถ้าเป็นในยุคปัจจุบันถ้าเป็นชาวโลกก็เรียกว่าเป็นพวกนักเลงหัวไม้เป็นนักเลงหัวไม้หรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เรียกเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้ก็จะมีความดุร้ายเป็นคนที่ไม่ยอมใครคราวนี้พอผู้คนเนี่ยเขาส่งของขวัญไปให้กับพวกตระกูลต่างๆพวกราชกุมารผู้ทรงอิทธิพลทั้ง6คนนี่นะเจ้าลิชวีกุมารเหล่านี้ก็แย่งชิงเอาไปกินถีบหลังกุลสตรีบ้างนู่นขณะผู้หญิงยังไม่ยอมนะยังถีบเขานะเมื่อปัจจุบันไปถีบเขาโดนยิงตายเลยเนาะนี่มันมีข่าวอยู่นะไม่รู้ใครผิดใครถูกจะไปถีบกันมั่วนะดังนั้นนี่เท้าเขามีไว้เดินไม่ได้มีไว้ถีบกันนะถ้าจะไปถีบนู่นไปถีบจักรยานอะไรว่ากันไปเอาเนี้ยไปแย่งเขาไปแย่งจากผู้หญิงไปถีบหลังกุลสตรีบ้างกุลกุมารีบ้างเด็กผู้หญิงก็ยังไม่ยอมนะยังไปแย่งเขาอีกแต่บัดนี้เจ้าลิชวีกุมารเหล่านี้ต่างนั่งนิ่งประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคท่านบอกโอ้โหพฤติกรรมก่อนหน้านี้กับการที่เห็นตรงนี้มันคนละเรื่องเลย

จากคนที่เป็นนักเลงหัวไม้เป็นพวกทรงอิทธิพลขนาดว่าอยากแย่งชิงใครนะแย่งชิงได้หมดเลย อยากจะเอาจากใครมากินใครไม่ยอมก็ถีบก็ตีเขาแต่ตอนนี้พอมาเจอพอมาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้านี่มันคนละคนนั่งนิ่งมหานามะก็เกิดความอัศจรรย์ใจว่าโอ้นี่แสดงว่าพฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้คนเราสามารถเปลี่ยนนิสัยได้แค่มาเจอพระพุทธเจ้ายังไม่ทันฟังเทศฟังธรรมอะไรนะมันเหมือนว่าบารมีข่มกันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอ้าวคนเรามันสามารถเปลี่ยนได้ขนาดนี้แสดงว่าตระกูลหรือเชื้อพระวงศ์ของวัดชีเนี่ยจะต้องเจริญท่านก็เลยอุทานขึ้นมาอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตราธิราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตามคือกษัตริย์ที่ได้รับการสถาปนาถูกต้องตามราชประเพณีเนี่ยนะเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีธรรม5ประการนี้กุลบุตรนั้นพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยธรรม5ประการอะไรบ้างคือนี่ที่ท่านโยงมาทั้งหมดเพื่อจะมาบอกพวกเราว่าให้มีข้อปฏิบัติ5ข้อนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นผู้ที่ปกครองประเทศชาติจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นผู้ปกครองรัฐจะเป็นนายกจะเป็นประธานาธิบดีเป็นใครก็ตามมีธรรม5ประการนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองไล่มาจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่บ้านนะจนกระทั่งถึงหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่คณะไหนก็ตามถ้ามีคุณธรรม5ประการนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองท่านบอกไว้อย่างนั้นนะ5ประการคืออะไรบ้างอ่ะมาดูข้อที่1กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่คือท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นลูกมีพ่อมีแม่หาทรัพย์สมบัติมาด้วยความยากลำบากเหนื่อยยากลำบากท่านโอ้โหท่านใช้คำว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเลยเนาะมันขนาดนั้นเลยนะนี่มันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดินไปนิดเดียวเหงื่อมันไหลออกเยอะอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมคือแสวงหาด้วยสุจริตธรรมด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถไม่ได้ไปคดไปโกงไม่ได้ไปหลอกไปลวงนะไม่ได้ไป เป็นสีเทาสีดำอะไรอย่างนั้นนะธุรกิจสีเทาแก๊งคอเซ็นตรงเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะไม่หยุดไม่เห็นเนาะไม่กี่วันที่ผ่านมาโอ้โหมันโทรมา 3-4 เบอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยไม่รู้มันเอาเบอร์เราจากไปไหนมาสารพัดเลยแต่เรื่องดีนะนี่มันมีโปรแกรมบอกเราก่อนว่านี่เป็นคอเซ็นเตอร์ดังนั้นอย่าไปรับอะไรมั่วนะเอาวันโทรมามันเราไม่รับนี่มันส่งSMS มาบอกตอนนี้คุณติดค่าผ่านทาง M4 ให้กดลิงก์ไปจ่ายเราไม่มีรถเราไม่มีผ่านทางก็รู้ว่ามันหลอกอีกแล้วนั้นใครจะไปกดมั่วนะกดปุ๊บนี่เสร็จทันทีเลยนั่งก็ระมัดระวังมันไม่ได้สูญหายไปจากโลกมันก็แปรเปลี่ยนสภาพไปตามยุคตามสมัยนั้นแต่ว่าในนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการแสวงหาทรัพย์ของเราเนี่ยต้องให้ได้มาด้วยความสุจริตธรรมนะไม่ไปคดไปโกงไม่ไปได้มาด้วยการผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ได้ไปฆ่าสุราเมรัยยาเสพติดอะไรพวกนั้นได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุจริตธรรมจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปสักการะเคารพบูชาบิดามารดาเบียมารดาบิดาผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าพอได้พอพ่อแม่เราได้รับปุ๊บท่านก็จะอนุเคราะห์ได้ด้วยจิตใจด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเจ้า

จงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานถ้าเป็นภาษาไทยของเราในยุคปัจจุบันเหมือนคำว่าพ่อแม่ให้ศีลให้พรให้ศีลให้พรกุลบุตรผู้อันมารดาบิดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคราวนี้คำว่า อนุเคราะห์ด้วยความให้มีความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมท่านบอกโอ้แค่ให้พรแค่นี้มันจะเจริญอย่างเดียวเลยหรือเดี๋ยวมันจะมีว่ามันมีข้อปฏิบัติแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อปฏิบัติที่เป็นความอนุเคราะห์เมื่อพ่อแม่ได้รับเสร็จปุ๊บท่านก็จะมีอนุเคราะห์และความอนุเคราะห์ที่เป็นข้อปฏิบัตินี้แหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าจะทำให้ชีวิตของลูกนะลูกสาวลูกชายที่นำเอาทรัพย์สมบัติไปเลี้ยงดูบิดามารดานั้นเจริญอย่างไรก่อนจะถึงตรงนั้นจะมีแทรกเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องมาตุโปสกสูตรว่าได้แก่มาตุโปสกพราหมณ์อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15นะสังยุตตนิกายสถาควรรคเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นมาตุโปสกพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกนึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์แสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่คือตอนนั้นเขาทำโดยยังไม่ได้มีใครบอกนะแต่ทำโดยสามัญสำนึกโดยวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่พอเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกว่าสิ่งเราที่ทำเนี่ยมันดีไหมเพราะคนในยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าบางคนก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นหน้าที่นี่ที่เลี้ยงเราโตขึ้นมาแล้วงั้นพอโตมาแล้วเราก็ปล่อยต่างคนต่างไปพ่อแม่ก็ปล่อยท่านอยู่ก็คิดแบบนี้ก็มีก็ไปตั้งคำถามกันในสังคมออนไลน์ว่า เราจำเป็นจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ต่อไปหรือไม่พ่อแม่ก็จะมาตั้งคำถามว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงลูกจนตายไหมก็เกิดการถกเถียงกันบางพวกก็บอกไม่จำเป็นคือแต่ถ้านำเดี๋ยวเราศึกษาไปจะเห็นว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยในการดูแลกันเนี่ยไปถึงระดับไหนถ้าเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นบิดามารดาแต่พราหมณ์ท่านเนี้ยแม้จะยังไม่ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ท่านจึงบอกว่าโอ้โหหาทรัพย์สมบัติมาด้วยความชอบธรรมโดยธรรมแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูบิดามารดาไปถามพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมพระผู้มีภาคตรัสว่าชอบยิ่งนักพราหมณ์ท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแท้ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยธรรมได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากท่านจึงบอกเลยว่าบิดามารดาเป็นเหมือนเนื้อนาบุญในครอบครัวเนี่ยพอท่านพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าการที่เราเลี้ยงดูท่านเนี่ยด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือด้วยการแสวงหาข้าวปลาอาหารมาด้วยสุจริตธรรมเนี่ยนะเลี้ยงดูท่านเนี่ยท่านบอกประสบบุญเป็นอันมากพระผู้มีภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณ์คาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรมเพราะการบำรุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นนี้บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นขณะที่ยังอยู่ในโลกครั้นจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์นี่แค่เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยจิตที่เป็นกุศลนะไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าอนาคตสมบัติจะได้เป็นของเราจะได้รับมรดกต่อเลยนะคือเลี้ยงท่านด้วยจิตอันเป็นกุศลได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยความสุจริตธรรมท่านบอกในปัจจุบันที่เราเลี้ยงดูท่านเนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่คำสรรเสริญครั้นละจากโลกนี้ไปก็ยังไปสู่โลกสวรรค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาตุโปสกพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ย

เป็นกิจที่ควรทำแล้วเป็นบุญเกิดขึ้นกับบุคคลผู้เลี้ยงดูนั้นจะประสบบุญได้บุญมากในชาติปัจจุบันเป็นเหตุส่งผลให้ไปบันเทิงไปมีความสุขอยู่ในโลกสวรรค์คราวนี้เมื่อบิดามารดาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อจากแม่จากลูกสาวลูกชายแล้วเนี่ยผู้เป็นบิดามารดานั้นอนุเคราะห์อย่างไรเมื่อกี้ท่านได้บอกอะไรว่าเออมีความปรารถนาดีให้ศีลให้พรว่าให้ลูกเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีแล้วในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมออกมาชัดเจนพระพุทธเจ้าให้การอนุเคราะห์ไว้อย่างไรเรื่องนี้ก็เอามาจากสิงคาลกสูตรในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปฏิกวักเนี่ยนะมารดาและบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่วสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำโดยฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนหน้าที่ของเราอย่างแรกเลยที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือต้องห้ามลูกทำความชั่วความชั่วทางกายทางวาจาทางใจสิ่งที่จะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้ต้องคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเขาตั้งแต่เขายังเล็กตั้งแต่เขาเริ่มรับรู้ได้นะอย่าไปบอกเอาตอนแก่หรือตอนอายุเยอะแล้วเขาจะบอกว่าไม้แก่ดัดยากตอนนั้นสภาพการมันยากแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้เราได้เห็นสังคมในยุคปัจจุบันมีข่าวสารมาบ่อยๆว่าโอ้โหพ่อแม่เอาไม่ไหวแล้วลูกติดยาเสพติดทำลายครอบครัวก็ต้องไปแจ้งตำรวจมาจับลูกตนเองการพี่จะไปแจ้งตำรวจมาจับลูกตัวเองมันคือขั้นสุดแล้วหรือบางทีข่าวที่เศร้ากว่านั้นก็คือพ่อเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้ปืนยิงลูกตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักการทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกก็คือห้ามไม่ให้ทำความชั่วเห็นเขาเริ่มทำความชั่วต้องคอยบอกคอยสอนคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปทำนะก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการบอกคอยสอนอย่าไปเข้าข้างแต่ลูกของตนเองนะโอ้โหขนาดลูกไปลักเล็กเขาหมอยน้อยไปตบไปตีไปเข็นไปฆ่าเขายังบอกว่าลูกฉันดีที่สุดแบบนี้นะสุดท้ายนั่นแหละบั้นปลายชีวิตของลูกก็อยู่ในคุกในตารางตอนนี้คุกตารางเนี่ยล้นเลยนะสร้างกันไม่หวัดไม่ไหวไม่พอเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างที่สองหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่พุทธเจ้าให้ไว้ชัดเจนให้ตั้งอยู่ในความดีคือไปห้ามเขาว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้อย่าไปทำนะอันนี้มันเป็นบาปนะแล้วก็ต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้อยู่ในบุญกุศลให้รู้จักเป็นผู้ที่มีความอนุเคราะห์โลกนะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่สอดเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่กล่าวคำหยาบอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความเห็นถูกต้องไม่พยาบาทปองร้ายไม่โลภอยากได้ประของบุคคลอื่นอย่างนี้เราพยายามสอนเขาให้เขาอยู่ในความดีอนุเคราะห์เขาไปอย่างไหนที่ให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลได้มีลูกมีหลานก็ต้องมีเทคนิคในการบอกในการสอนในปัจจุบันดูข่าวดูข้อมูลสถิติที่ผ่านมาในประเทศไทยของเราปี2568เนี่ยก็บอกยอดจำนวนเด็กมันเกิดน้อยมากเลยนะเหลือประมาณ 380,000 คนเองนะปีที่ผ่านมา2568นี่จากกรมอนามัยก็ประกาศออกมาก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันก็ไม่อยากจะมีลูกสมัยก่อนตอนที่เราเป็นเด็ก 30-40 ปีที่แล้วเราจะได้ยินคำรณรงค์อย่างหนึ่งว่ามีลูกมากแต่ยากจนรณรงค์ไม่ให้คนไทยมีลูกเยอะแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนกันใหม่ 30-40 ปีผ่านไปรณรงค์ให้มีลูกเยอะขึ้นเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงน้อยลงเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือผู้สูงวัยที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นอาหารการกินมันดีการแพทย์มันดีอายุยืนดิอายุยืนขึ้น
เรียกว่าตายยากขึ้นแต่ว่าเด็กไม่เกิดขึ้นมากนี่มันก็เลยเหลือช่องระหว่างคนแก่กับเด็กมันไม่สมดุลแล้วอนาคตต่อไปคนแก่เหล่านี้หรือผู้สูงวัยเหล่านี้ค่อยๆทยอยล้มหายตายจากแล้วมันไม่มีเด็กขึ้นมาใหม่จะทำยังไงเขาก็วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันไปนั้นก็เป็นแบบสังคมโลกก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าคนยุคใหม่ไม่นิยมมีลูกอย่าว่าแต่ประเทศไทยของเราทั่วโลกนะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระบ้างรู้สึกว่าสถานการณ์มีลูกตอนนี้แล้วจะเลี้ยงดูเขาได้ยังไงอะไรยังไงมันก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ให้หน้าที่ไว้คนที่มีลูกนะหรือคนที่คิดจะมีลูกก็ดูกันเอาไว้ว่าหน้าที่อย่างนึงเลยต้องห้ามจากทำความชั่วห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามแล้วจึงให้ศึกษาศิลปวิทยาคือให้การศึกษาให้การศึกษาสี่หาภรรยาสามีที่สมควรให้ตรงนี้ในยุคปัจจุบันบางพวกก็อาจจะคัดค้านในใจว่าอ้าวแสดงว่าพ่อแม่ก็จับคลุมถุงชนดิคือในยุคก่อนลูกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนสมบัติของพ่อของแม่ดังนั้นพ่อแม่จะนำไปยกให้ใครเขาจะยินดีไปอย่างนั้นเราต้องเข้าใจในบริบทนั้นก่อนแต่ในยุคปัจจุบันในเมื่อกฎหมายหรือสภาพสังคมที่มันแปรเปลี่ยนสภาพไปพ่อแม่ก็สามารถให้คำปรึกษาได้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคือเดี๋ยวจะไปบังคับขู่เข็นกันนะโอ้โหเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกแต่ยังไงก็ตามในข้อที่4นี้จะใช้คำว่าให้คำปรึกษาให้กับลูกในการมีคู่ครองที่เหมาะที่สมควรข้อ5มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรคือเขาเหมาะที่จะได้รับช่วงของการดูแลธุรกิจการงานต่อไปแล้วก็มอบหน้าที่กันต่อไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรได้ทำเห็นไหมว่าเมื่อเราดูแลท่านก็จะให้ความอนุเคราะห์เราแม้ให้ศีลให้พรยังไม่พอก็ยังให้หน้าที่ที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้คือการห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมีคู่ครองและสุดท้ายก็มอบธุรกิจหน้าที่การงานที่ตนเองสืบทอดมานั้นให้กับลูกหลานต่อไปให้ลูกต่อไปนี้เป็นในข้อที่หนึ่งคราวนี้ในข้อที่สองกุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมคราวนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ในข้อที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นขนาดว่าผู้เจ้าของที่ใช้คำว่ากุลบุตรหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองเจ้าของครอบครัวหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่บ้านอะไรก็ตามที่เป็นผู้นำเนี่ยท่านใช้คำว่าสักการะเคารพนับถือบูชานี่ใช้สัมถึงขนาดนั้นเลยนะบุตรก็คือให้เกียรติแม้กระทั่งลูกของตนเองบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยพวกกระชับที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเคยเห็นประวัติท่านอดีตผู้ว่ากทม.คนหนึ่งเนาะอันนี้ท่านพอท่านได้เป็นนะท่านก็ไปนั่งกินข้าวดูแลเลี้ยงกับคนที่กวาดถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันใช้วิธีการคล้ายๆอย่างนี้เลยคือไม่ได้ว่าตนเองโอ้โหเป็นใหญ่แล้วมองไม่เห็นหัวคนด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะแท้ที่จริงแล้วการขับเคลื่อนสภาพสังคมทุกคนมีบทบาทมีส่วนทั้งหมดนะมีส่วนทั้งหมดมันไม่ได้ว่ามันจะไปขึ้นตรงต่อเฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นผู้มีอำนาจก็ต้องอาศัยกำลังของผู้อยู่ด้านล่างก็คือถ้าเทียบของการปกครองประเทศประชาชนก็มีส่วนสำคัญแล้วก็แยกย่อยออกมาอีกหัวหน้าครอบครัวนะผู้ที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนสำคัญทั้งจะเป็นลูกจะเป็นภรรยาเป็นคนรับใช้เป็นอะไรพวกนี้มีความสำคัญเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อนครอบครัวขับเคลื่อนสังคมนะขับเคลื่อนประเทศชาติหรือขับเคลื่อนโลกเนี่ยมันเป็นอย่างไงนะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าให้ความเคารพนับถือบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมทรัพย์
มาเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรง

อาบเหนื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์บุรุษนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานบุรุษผู้อันบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคือพอให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมองคนทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวให้เกียรติซึ่งกันและกันคนเหล่านั้นก็ให้เกียรติให้ความรักแล้วก็มีจิตใจอันดีให้ศีลให้พรอยากจะให้ผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้านายหรือผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีแต่ความเจริญอันนี้เป็นความรู้สึกในใจของท่านก่อนของท่านเหล่านั้นก่อนแต่พอมาเจาะถึงหน้าที่ของแต่ละคนตั้งแต่บุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนรับใช้เนี่ยก็แยกย่อยออกไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอีกว่าการอนุเคราะห์กันในความหมายที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นั้นคืออะไรบ้างอันนี้ก็อยู่ในสิงคาลกสูตรเหมือนเดิมนะคหบดีบุตรพึงบรรลุบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยที่5ประการคือเห็นไหมว่าพอได้รับความอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือหรือให้เกียรติจากผู้เป็นพ่อหรือเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของลูกก็คือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านต่อ2ทํากิจของท่านคือมีหน้าที่การงานอะไรที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยท่านก็ต้องช่วยดังนั้นเนี่ยเวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนอะไรต่างๆก็ให้เขาช่วยงานบ้างไม่ใช่นั่งแต่เล่นเกมอย่างเดียวอย่างนี้แล้วก็มีวิธีการให้เขาช่วยล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดแล้วก็ว่ากันไปเพราะอย่างที่2เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของลูกเนี่ยนะอย่างที่3จักดำรงวงตระกูลคำว่าจักดำรงวงตระกูลตรงนี้ในความหมายของในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหมายถึงการสืบทอดความดีที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่กระทำมาเช่นพ่อแม่เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาใส่บาตรทุกเช้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเนี้ยสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำมาแล้วก็พึงสืบทอดต่อไปนี่คำว่าดำรงวงตระกูลในความหมายนี้นะมาข้อที่4จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทคือเหมาะสมที่จะดูแลมรดกดูแลทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาดูแลกิจการงานของครอบครัวต่อไปข้อสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เขาจะตั้งหัวข้อถกเถียงกันยังไงว่าลูกสมควรจะเลี้ยงพ่อถึงเลี้ยงแม่ถึงอายุเท่าไหร่พ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกถึงอายุเท่าไหร่แต่ในหลักธรรมนี้เลี้ยงกันดูแลกันจนกระทั่งถึงปัลโลกตายไปแล้วต้องทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้นะนี่มันเป็นสายสัมพันธ์ที่ต้องดูแลกันถึงขั้นแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นี่เป็นสายสัมพันธ์เป็นความผูกพันที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของลูกที่จะทำต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นแสดงว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันมีบุญมหาศาลที่บุคคลใดได้รับได้ดูแลตามที่บอกเอาไปแล้วแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ติดกันไปจนกระทั่งถึงภพหน้ามันไม่ใช่เฉพาะภพนี้เท่านั้นมาดูหน้าที่ของผู้เป็นภรรยาบ้างภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการคือ1จัดการงานดีคำว่าจัดการงานดีหมายถึงดูแลครอบครัวดูแลหน้าที่การงานในบ้านให้เรียบร้อยไปจะเข้าไปนี่โอ้โหรกจนกระทั่งไม่รู้อะไรวางเต็มไปหมดนะไปถามอะไรก็ไม่รู้น้ำปลาอยู่ตรงไหนตะหลิวอยู่ตรงไหนเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนอะไรต่างๆกองกันมั่วไปหมดวันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องไปดูให้มันสะอาดเรียบเรียบร้อยสองสงเคราะห์คนข้างเคียงดีก็หมายถึงว่าหมู่ญาติของสามีก็ต้องดูแลไปถึงหมู่ญาติของสามีด้วยสามไม่ประพฤตินอกใจข้อนี้ในสังคมปัจจุบันเกิดการหย่าร้างกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราสังเกตถึงเทคโนโลยีหรือ

ความเจริญทางด้านออนไลน์เนี่ยมันไปไวมากมันไปไวมากมันรวดเร็วมากระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยมันก้าวกระโดดไปในขนาดว่าการธรรมะที่ทำมาเนี่ยก็ทำมาจาก AI นะเดี๋ยวนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมมันไวจนกระทั่งผู้คนเอามันไปใช้ในส่วนที่เป็นบาปอกุศลก็เลยเป็นเหตุทำให้สื่อต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายพอมันเข้าถึงได้ง่ายกระแสโลกของมนุษย์หรือกระแสใจของมนุษย์เนี่ยมันมักจะไหลลงต่ำคราวนี้พอไปดูหนังดูละครไปดูซีรีส์ไปดูอะไรเห็นคนหล่อคนอะไรก็เริ่มแล้วใจก็เริ่มแปรปรวนหลงไหลคลั่งคลั่งไคล้เคลิบเคลิ้มจากดูหนังดูละครเอ้ยพระเอกมันหล่อดีอะไรดีอ่ะไปเจอคนก็เริ่มเคลิบเคลิ้มไปตามเห็นไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เดี๋ยวก็สามีภรรยาประพฤตินอกใจสามีอ้าวสามีประพฤตินอกใจภรรยาบางคนแต่งกันมาโอ้โหออกข่าวใหญ่โตโอฬาร3เดือนหย่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางที15วันหย่ากันแล้วอะไรประมาณนั้นเหตุผลมือที่3มือที่4มือที่5ก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรนะโลก2ใบ3ใบ4ใบดังนั้นมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยผู้เป็นภรรยาแม้แต่สามีก็เหมือนกันนะไม่ใช่โอ้โหถ้าเกิดเรารอดแล้วนะพุทธเจ้าบอกภรรยาอย่างเดียวไม่ใช่มันก็มีหน้าที่ของสามีเหมือนกันคือไม่ประพฤตินอกใจ4รักษาทรัพย์รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ก็คือดูแลให้เรียบร้อยไม่ใช่แอบเอาไปลงทุนเล่นการพนันกว่าจะรู้อ้าวไม่เหลือเลยนี่ก็เกินไป5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงนั่นก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นภรรยาพึงปฏิบัติในขณะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสามีทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือตื่นขึ้นมาทำงานก่อนนาย2เลิกงานเข้านอนที่หลังนายโอ้โหมีไหมในลูกน้องขนาดนี้มีแต่จับในเวลาเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะแต่นี่มันก็มีมันอาจจะมีนะบางคนดูแลครอบครัวเห็นลูกน้องบางคนนี่โอ้โหประทับใจลูกน้องมากนะ3ถือเอาแค่ของที่นายให้อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เผลอแป๊บเดียวเอาขโมยเรียบเลยนะ4ทำงานให้ดีขึ้น5นำคุณของนายไปสรรเสริญนี่เราเห็นแล้วว่าหน้าที่ของลูกน้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไอ้ลูกน้องคนนี้แอบนินทาเจ้านายนี่แสดงว่าชักมันผิดหน้าที่แล้วนะมันมีไหมชอบเอาเจ้านายไปสรรเสริญส่วนใหญ่จะเอาเจ้านายเป็นนินทาเนาะดังนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เป็นทาสกรรมกรในยุคก่อนเขาใช้คำว่าทาสกรรมกรแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำว่าเป็นลูกน้องหรือคนรับใช้ประมาณนี้นะคนสวนคนอะไรก็ว่ากันไปมาดูข้อที่3อันนี้เราแยกย่อยออกไปว่าหน้าที่ของแต่ละคนที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละส่วนมาข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็บอกว่ากุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาเพราะนั้นชาวนาก็มีความสำคัญนะใครที่มีเป็นเพื่อนชาวนาก็อย่าลืมอนุเคราะห์กันด้วยนะนี่เห็นบอกว่าน้ำมันแพงชาวนาบางจังหวัดประกาศไม่ทำนาเนี่ยเราจะมีข้าวฉันไหมเนี่ยถ้าชาวนาก็สำคัญเคารพนับถือบูชาเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานโดยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อนชาวนาและเพื่อนผู้ร่วมงานได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอเพื่อนจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเพื่อนชาวนาและเพื่อนร่วมงานอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนี่แค่เราให้ความเคารพให้ความนับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็จะมีความรักความปรารถนาดีต่อเราให้ศีลให้พรเราว่าขอให้มีอายุขัยยืนนานนะมี

มีชีวิตยืนนานนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้วิธีการในการอนุเคราะห์กันเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้มิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ1ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วนั้นเห็นเพื่อนเอ๊ะมันผิดลู่ผิดทางเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่วิธีทางนี้แล้วก็ต้องไปบอกไปเตือนไปบอกอันนี้หมายถึงเพื่อนที่เป็นมิตรแท้นะแท้ที่จริงถ้าไปเจาะเรื่องรายละเอียดมันก็จะมีมิตรแท้มิตรเทียมแต่นี้เราข้ามว่าเป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่มีคุณธรรมมีคุณงามความดี1ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว2ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วถ้าเห็นว่ามันจะเริ่มผิดพลาดเอาไปลงทุนโดนเขาหลอกคดีอะไรล่ะฟอริดอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่นะก็เป็นสารพัดเนี่ยมันมาสารพัดเราก็ต้องคอยไปบอกไปเตือนแต่บางคนมันมีกรรมนะเคยไปบอกไปเตือนโยมระวังนะโอ้ไม่เป็นไรครับผมศึกษามาแล้วแป๊บเดียวมือไก่หน้าผากหมดไปหลายล้านอะไรอย่างเนี้ยบางคนมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันไม่สมควรที่จะไปเสียค่าบางพวกก็เลยปลอบใจตัวเองบอกอ๋อมันเป็นเสียค่าหน่วยกิจเขาว่าอย่างนั้น40ล้านอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วแต่ความสมัครใจแต่นี่เราเป็นหน้าที่ของเพื่อนก็ต้องทำหน้าที่คือป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้วป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้รู้สึกว่าเออตอนนี้เพื่อนไม่ปลอดภัยแล้วนะมีคนจะขู่ทำร้ายอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสี่ไม่ละทิ้งในยามอันตรายไม่ใช่พอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาโอ้โหพอเลี้ยวมาอีกทีอ้าวนู่นเพื่อนวิ่งหนีไปก่อนพวกเลยอย่างนี้นะห้านับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรคือดูแลให้เกียรติแล้วก็นับถือกันไปจนถึงครอบครัวของมิตรสหายนั้นด้วยนี่ก็เป็นหน้าที่ของมิตรที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้ที่เป็นมิตรแท้ที่คอยดูแลซึ่งกันและกันมาข้อที่4กุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาเทวดาผู้รับครีกรรมด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเทวดาผู้รับครีกรรมได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยเป็นความถกเถียงกันเหมือนกันระหว่างของชาวพุทธว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราบูชาเทวดาด้วยหรือซึ่งในตรงนี้ค้นคว้าเข้าไปในพระไตรปิฎกมันมีแยกเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งเหมือนเป็นประเพณีนิยมที่เขาทำกันมาก่อนนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ไปหักโดยทันทีก็ยังมีการเขาเรียกว่าพรีกรรมที่ถ้าเทียบเมืองไทยแล้วนะศาลพระภูมิศาลพระภูมิศาลพระพรหมนั่นแหละเขาก็จะมีเครื่องสักการะไปตั้งน้ำเหลืองน้ำแดงอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งที่มีปรากฏแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาใช้คำว่าพลีกรรมเหมือนกันนี่มีปรากฏอยู่นี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกเล่มที่2ทีฆนิกายมหาวรรคพระองค์ตรัสสรุปอันนี้ตรัสสรุปย่อมาให้ฟังนะบัณฑิตยชาติสำเร็จการอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นได้อุทิศทักษิณาทานให้แก่เทวดาที่มีอยู่ณที่นั้นนี่ท่านจะใช้คำว่าอุทิศเนี่ยหมายถึง อุทิศทักษิณาทานคือหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วจึงอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาที่อยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นได้รับการบูชาย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือตอบเขาแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉะนั้นบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อนั่นก็เป็นเครื่องชัดเจนว่าเทวดานั้นสามารถรับบุญได้แล้วก็ในเทวดาในความหมายนี้โดยส่วนใหญ่อรรถกถาเจ้าขยาย

ามไว้ว่าเป็นเทวดาในขั้นพื้นนะในขั้นพื้นก็คือตั้งแต่พวกภูมิเทวาลุกขาเทวาอากาศเทวาส่วนเทวดาชั้นสูงนะหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลวงพ่อก็จะนำมากล่าวให้กับเราฟังว่าอ๋อเทวดาชั้นสูงเขาก็ได้รับเช่นเดียวกันแต่การรับบุญของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกายเขาสว่างขึ้นที่พยาวิมานเขาสว่างขึ้นนะเครื่องประดับประดาต่างๆเขาสว่างเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนอุทิศส่วนกุศลมาให้แต่นี่เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าการทำบุญที่ใช้คำว่าเทวตาพิรีดังนั้นการที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาเทวดาเขาก็จะชื่นชมอนุโมทนาแล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลได้เขาก็มีฤทธิ์ตามส่วนที่เขามีนะเทวดาก็ไม่ได้จะเป็นผู้วิเศษเขาก็ยังต้องรอบุญจากพวกเราเพราะเขาก็คืออดีตมนุษย์ดังนั้นแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือบุญเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาได้รับแล้วเขาก็จะคอยดูแลตามที่เขาอยากจะมีตามที่เขาจะมีฤทธิ์ช่วยได้อย่างเช่นเราทำมาค้าขายพอเขาได้รับอุทิศส่วนปุ๊บเขาจะรู้คุณในนี้ท่านบอกไงว่าเนี่ยอนุเคราะห์บุตรกุลบุตรเหมือนอนุเคราะห์บุตรที่เกิดแต่อกก็คือรักเราเหมือนลูกนะโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยทำบุญอุทิศมาให้ตลอดดังนั้นทำมาค้าขายเขาก็จะไปดลจิตดลใจคู่ค้าให้มาซื้อข้าวซื้อของร้านอื่นขายไม่ได้แต่เราขายดิบขายดีอะไรอย่างเงี้ยของหมดแล้วก็จะมีคนมาเคาะประตูซื้ออีกอะไรคือด้วยกำลังฤทธิ์ที่เขามีบางคนบอกเอ้าแล้วโยมจะอธิษฐานจะอุทิศอย่างไรแท้ที่จริงหลังจากทำวัดเช้าเนี่ยพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดานะเขาเรียกปฏิทาปฏิทานะใหม่หรือเทวตาก็ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงนั้นอันนั้นก็เป็นการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเทวดาหรือเราจะอุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้ไปถึงแก่เทวดาอารักษ์ที่อยู่บริเวณนี้ให้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าก็อยู่ที่ใจเราอุทิศไปก็ได้มันก็ไม่ได้อะไรยากนะไม่ต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าเราทำแล้วอุทิศไปให้กับเทวดาในข้อนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเทวดาเขาได้รับแล้วเขาอนุเคราะห์ให้ศีลให้พรแล้วก็ดูแลเราก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญดังนั้นนี่เป็นข้อที่4มาข้อที่5ข้อสุดท้ายกุลบุตรในโลกนี้สักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ก็หมายถึงผู้ทรงศีลนะด้วยโภคทรัพย์ที่หามาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมสมณพราหมณ์ผู้ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรนั้นด้วยน้ำใจอันงามว่าขอท่านจงมีชีวิตยืนนานมีอายุยืนนานกุลบุตรผู้อันสมณพราหมณ์อนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ให้หน้าที่ของพระเอาไว้เหมือนกันว่าพอได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อจากญาติโยมแล้วพระควรทำอย่างไรอนุเคราะห์โยมอย่างไรคือเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่าท่านบอกว่าอ๋อเนี่ยให้เหมือนเป็นพระก็ให้ศีลให้พรให้โยมมีอายุขัยยืนยาวแต่ในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการคือ1ห้ามไม่ให้ทำความชั่วดังนั้นเวลาพระห้ามทำความชั่วก็จะไปโกรธพระเห็นโยมสูบบุหรี่โยมอย่ามาสูบบุหรี่มันไม่ดีโกรธนะบางคนสูบบุหรี่มันหนักหัวท่านหรือไงเอาเป็นอย่างนั้นก็มีบอกเตือนไม่ได้นะไม่บอกกินเหล้าก็หาว่าพระไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกแท้ที่จริงเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่นะหน้าที่ของสมณะคือถ้าเราปล่อยผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีสมมติในของในวัดของเราเนี่ยอ้าวถ้ามีคนหนึ่งมันสูบบุหรี่มาเราไม่ไปบอกไปเตือนไปสอนเขาเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่สองมีคนที่สามต่อไปมันก็จะเป็นกลุ่มละนั่งจุ่มหัวกันควันขโมงอยู่ในข้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยบุหรี่เดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีเหล้ามาเป็นวงถ้าเราไม่บอกไปสอนเตือนอีกเดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไอ้เป็นยาบ้าเป็นเม็ดเดี๋ยวมีเป็นน้ำเป็นอะไรเข้ามาโอ้มันก็จะค่อยๆ

กันมาดังนั้นหน้าที่ของพระเลยเห็นแล้วนี่ต้องบอกเขาก่อนเลยอันไหนที่มันเป็นความชั่วท่านบอกห้ามเขาไม่ให้ทำความชั่วอันไหนที่มันผิดซ้ำต้องทำเลยสองให้ตั้งอยู่ในความดีสิ่งนี้มันเป็นบุญนะโยมนะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำนะก็บอกค่อยสอนก็เตือนนะก็จะไปโกรธท่านก็แล้วกันเวลาท่านบอกท่านสอนสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงา ท่านก็แต่การที่คณะสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะแนะนำก็ตั้งจิตปรารถนาดีต่อโยมก่อนอย่าใช้ความโกรธอย่าใช้อารมณ์สอนกับด่ามันคนละอย่างนะสอนกับด่ามันคนละอย่างซึ่งหลวงพ่อแนะนำพวกเราเอาไว้หลวงพ่อธรรมจโยแนะนำว่าเหมือนเราโยนลูกบอลกับการที่เรายื่นยุกบอลกับโยนให้หรือคว้างให้มันท่านบอกมันคนละอย่างก็เหมือนกันการเราบอกใครสอนใครเตือนใครเนี่ยเราจะใช้คำแบบแรงหรือนุ่มหรือยังไงก็อยู่ที่เราเป็นคนเลือกในการที่จะบอกจะสอนจะเตือนเขาแต่ต้องมีจิตใจอันดีงามไว้ก่อนเมตตาปรารถนาดีกันไว้ก่อนให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังคือธรรมะใดข้อปฏิบัติใดที่เป็นสิ่งดีงามที่เรายังไม่เคยได้ยินฟังก็เอามาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นเรื่องโลกตอนนี้ฟุตบอลโลกไอ้ตรงนั้นมันชนะไอ้ตรงนี้มันอะไรงี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะถ้าอะไรที่มันผิดออกจากธรรมะก็จะกลายเป็นเดรัจฉานกถาพุทธเจ้าใช้คำนี้พุทธเจ้าใช้คำนี้เลยว่าเดรัจฉานกถาดังนั้นคำว่าให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหมายถึงธรรมะใดข้อปฏิบัติใดที่มันเห็นเป็นประโยชน์แล้วโยมยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่อาตมาเอามาวันนี้เนี่ยฤทธิ์ชวีกุมารสูตรอย่างเงี้ยโยมได้ยินได้ฟังหรือยังนะท่านไม่ได้ยินถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็แสดงว่าหลวงพี่เอามาถูกเรื่องแล้วอย่างนี้ไงก็คือสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาแนะนำกันห้าอธิบายสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งบางคนได้ยินได้ฟังแล้วแหละแต่บางทีบางประเด็นบางข้อมันยังคั่งค้างคาใจพอได้ยินได้ฟังการขยายความอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันแจ่มแจ้งข้อสุดท้ายบอกทางสวรรค์ให้เขาหรอกพอบอกทางสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์ไอ้คนก็เอาอีกแล้วนะโอ้เอามาหลอกกันอีกแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกเป็นหน้าที่ของพระนี่ก็บอกโยมแนะนำโยมให้ไปสวรรค์การจะไปสวรรค์ก็คือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นหลักๆอย่างนั้นที่เหลือก็ค่อยแตกขยายออกไปดังนั้นการที่เราแนะนำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความดีให้สร้างบุญสร้างบารมีนั่นแหละคือการบอกทางสวรรค์ดังนั้นนี่คือหน้าที่ที่พระเมื่อได้รับการดูแลอุปถากจากญาติโยมแล้วก็ให้อนุเคราะห์ทำหน้าที่ของตนเองนี่ถ้าทำหน้าที่อย่างนี้นี่คือว่าเป็นหน้าที่ของสมณะเป็นหน้าที่ของพระภิกษุงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเลยว่าทั้ง5ข้อแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเป็นพระคาถาให้กับพระเจ้ามหานามะเกี่ยวกับทั้ง5ข้อนี้มหานามะกุลบุตรคนใดเป็นกษัตริย์ทาธิราชผู้ได้รับมูลฐานพิเศษแล้วก็ตามเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งรับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามเป็นหัวหน้าคณะก็ตามเป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตามมีธรรม5ประการนี้พึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนี่เราจำไว้นะ5ข้อเนี่ยมีความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยกุลบุตรผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอช่วยทำกิจของมารดาบิดาข้อที่1ก็คือดูแลนะเลี้ยงดูบิดามารดาเกื้อกูลบุตรภรรยาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่คนทั้ง2ฝ่ายคือชนภายในและชนผู้อาศัยบุคคลนั้นอยู่อย่างที่บอกไปว่าดูแลให้เกียรติแม้กระทั่งเป็นคนรับใช้ทาสกรรมกรลูกภรรยานี่เป็นข้อที่สองนะแล้วข้อที่สามกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรรมทำความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งที่ล่วงลับไปและที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือดูแลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ดูแลทั้งผู้ยังมีชีวิตอยู่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่สมณพราหมณ์และเทวดาเห็นไหมว่าเทวตราพีอุทิศส่วนกุศลกับเทวดาทำบุญแ
สมณพราหมณ์แก่

0: เนื้อนาบุญกลบุตรนั้นครั้นบำเพ็ญกัลยาณธรรมแล้วเป็นผู้ควรบูชาเป็นผู้ควรสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนั้นทั้ง5ข้อตามที่กล่าวมาหากเราได้นำเอาไปพึ่งปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมเลยเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง

ให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบาย

แล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะค้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้

ือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อรหันตานันจะเตเจนรักขังบันทามิสัพพโสเตอทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเต
1: สาธุ

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569เดินตามรอยพระพุทธองค์เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดจำกัดในการสร้างบารมีในการสร้างความดีเราได้ยินได้ฟังว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้75ปีก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเหลือเวลาอีกตั้งนานหลายสิบปีกว่าจะไปถึงอายุขนาดนั้นนั่นเราคิดไปเองนะว่าเราจะมีอายุยืนไปถึงตรงนั้นหรือยิ่งกว่านั้นแต่ความเป็นจริงเรามีวิบากกรรมเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่ติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตัวตลอดเวลาเลยซึ่งคอยจังหวะโอกาสที่จะได้ช่องระเบิดตูมตามได้ตลอดเวลาบางทีทำให้เราต้องเสียทรัพย์สินบ้างอวัยวะ

บ้างหรือบางทีทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อนถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์75ปีก็มีบางคนตายตั้งแต่ปฐมวัยว่าวัยรุ่นบ้างวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยชราตายได้ทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดเอาเองว่าอายุของเราจะไปถึงตรงนั้นคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรากำลังชะล่าใจหรือประมาทในชีวิตเราต้องคิดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกลมเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายหรือมันไม่เข้าไม่ออกก็ตายอีกเหมือนกันตายได้ตลอดเวลาต้องคิดอย่างนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าออกเราก็ควรจะใช้เวลาช่วงสั้นๆนี้อย่างไรจึงจะมีคุณค่ามากที่สุดจะไปแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนาหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราความจริงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปเอาไว้ให้แล้วจากชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏจนกระทั่งในวันที่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารไปนิพพานได้นั่นแหละชีวิตอย่างนี้จึงจะมีคุณค่าชีวิตอย่างพวกเรายังไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับเรากำลังเดินทางลัดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันอีกลงมือปฏิบัติกันเลยโดยยึดเอาบทสรุปที่พระองค์สั่งสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ใช้ชีวิตด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้อย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างน้อยต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่าเข้าถึงแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงหากันตลอดชีวิตเราจะพบกับความสุขชนิดนั้นทันทีที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขสนุกสนานที่ไม่แท้จริงมันต่างกันมากและจะเกิดความอบอุ่นใจในชีวิตว่าชีวิตของเราต่อจาก

0: จากนี้ไปจะปลอดภัยในอบายภูมิน่าสะพรึงกลัวมากไปตกมหานรกก็ยิ่งทุกข์ทรมานมากไม่มีช่วงเวลาว่างเว้นเลยและเป็นเวลายาวนานมากถูกฆ่าถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายเกิดวันละหลายล้านครั้งนับกันไม่ถ้วนแม้หมดกรรมจากมหานรกขึ้นมาในอุสธนรกก็ทุกข์ทรมานมากมาในยมโลกก็ดีหรือในภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ยังลำเค็ญไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างล้วนแต่น่าชื่นอกตรมเพราะมีทุกข์กันทั้งนั้นเพราะทุกข์มันอยู่ภายอยู่ในกายของมนุษย์แต่ละคนล้วนมีวิบากกรรมติดตามกันมามีปัญหาด้วยกันทั้งหมดแต่แตกต่างกันที่มากหรือน้อยแต่ก็มีความทุกข์ใจเหมือนกันประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างพลัดพรากจากของรักบ้างจากคนจากสัตว์จากสิ่งของบ้างเป็นต้นทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรรำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งใดๆในโลกอยากจะเรียนรู้วิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ภายในซึ่งเกิดจากปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายได้เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏและจะทำความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพานจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจเพื่อมุ่งไปสู่อายตนะนิพพานนี่ก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งของการเข้าถึงพระรัตนตรัย
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย11พฤษภาคมพ.ศ. 2546เปิด MV เดินตามพ่อ

0: ่อไปนะครับจะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ
1: นะครับก็ได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับเรียนเชิญเลยนะครับตั้งแถวนะครับ2แถวได้เลยครับ2แถวได้เลยนะครับขึ้นมาเลยครับก้าวมาข้างหน้านี่ครับขยับมาเลยครับถึงเวลาเป็นยิ่งกว่าเศรษฐีเนาะว่าเราจะเป็นส่วนทีนะครับถึงเวลาให้นะครับในทุกโครงการนะครับที่เราก็จะร่วมไปกับหลวงพ่อและก็หมู่คณะนะครับต่อแถวมาเลยนะครับต่อแถวมาเลยเตรียมพร้อมแล้วครับพร้อมสวดหนึ่งแล้วก็เรียนเชิญได้เลยครับ072รวยสาธุเรียนเชิญเลยครับสาธุรวยนะครับมาเลยครับสาธุครับ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้เรื่องการให้โอวาทก็จะเป็นการสืบเนื่องต่อทอดมาจากทบทวนโอวาททบทวนโอวาทวันนี้ที่หลวงพ่อท่านให้กับพวกเราคือเรื่องเดินตามรอยพระพุทธองค์เรื่องนี้ตลอดเมื่อตอนอ่านจนกระทั่งจบเป็นเรื่องที่ดีมากอยากจะให้เราได้ทบทวนบทนี้ซ้ำหลายๆครั้งเพราะท่านให้โอวาทมาในบทนี้นี่คือวิถีชีวิตที่ท่านบอกให้พวกเราได้รู้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนหัวข้อจึงใช้คำว่าเดินตามรอยพระพุทธองค์คือเดินตามรอยแม่แบบของการสร้างความดีมีอยู่หลายตอนที่ท่านให้โอวาทมาแล้วดีมากๆ

เตือนเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเราตั้งใจมาสร้างบารมีถ้าเราเดินผิดโอ้โหนอกจากเสียเวลาในชีวิตแล้วมันยังเป็นบาปกรรมที่จะตามไปคอยหลังกวานเราตลอดเส้นทางท่านขึ้นต้นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดในการสร้างบารมีและสร้างความดีเราถูกเขาจำกัดมากนะจ๊ะพระบรมศาสดาตอนที่จะลงมาประสูติเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะประสูติท่านดูโลกมนุษย์ดูอายุไขของมนุษย์แล้วปรากฏว่าอายุไขของมนุษย์ในยุคที่ท่านจะลงมานั้น100 ปี100 ปีนี้เป็นตัวเลขที่ถูกเขาจำกัดสำหรับผู้ที่จะมาเป็นพุทธะเลยว่าที่จะเป็นพุทธะนั้นนี่คือขีดเส้นข้างล่างสุดแล้วถ้าอายุมนุษย์ต่ำกว่า100พุทธเจ้าท่านไม่ลงมาสอนเพราะว่าคนที่อายุต่ำกว่า100บาปกรรมมันจะหนาแน่นขึ้นมันเลยทำให้มนุษย์ฟังกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องถึงสอนมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นตอนที่ท่านลงมานั้นร้อยอายุไขมนุษย์100 ปีนั้นสุดๆแล้วต่ำสุดๆแล้วเราได้ยินได้ฟังมาว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้75 ปีคำว่า75 ปีนั้นเป็นตัวเลขของมนุษย์ยุคกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลคือพ.ศ. 2500ที่ยังไม่เกินพ.ศ. 2500นี่แหละแปลกมากพระพุทธศาสนาเรามีการบอกถึงอายุของมนุษย์ที่ไขขึ้นแล้วก็ไขลงถ้าว่ามนุษย์เกิดมาอยู่ช่วงไขขึ้นก็คือสร้างความดีแล้วมนุษย์ช่วยกันสร้างความดีแล้วความดีที่มนุษย์สร้างนั้นจะเป็นบุญที่หนุนให้อายุไขมนุษย์ยืนยาวขึ้นแต่ถ้าว่าสั่งสมบาปแล้วหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นอายุไขมนุษย์ก็จะลงก็เรียกว่าไขลงอายุ75 ปีแสดงว่าอายุไขมนุษย์หายไป25 ปีจากสมัยพุทธกาลตอนที่พระเจ้าประสูตินั้นถือว่าอายุไขของมนุษย์นั้น100 ปีกึ่งพุทธกาล75ก็คือลบ25 ปีช่วง2500 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงกึ่งพุทธกาลก็แสดงว่ามนุษย์อยู่ในช่วงที่สร้างบาปกรรมแล้วก็เพิ่มขึ้นแปลกมากที่พระพุทธศาสนาเราไปเอาสูตรการถอยลงของอายุไขมนุษย์มาได้กล่าวกันว่า100 ปีลด1เพราะนั้น2500 ปีที่ผ่านไปถึงลดลง25 ปีถึงกึ่งพุทธกาล2พ.ศ.2500อายุไขถึงเหลือ75 ปีถ้าจะบอกต่อนิดหนึ่งมาถึงพ.ศ.2569ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนี้ไม่ถึง75 ปีแสดงว่าเราถูกเขากดเรื่องอายุไขเพื่อไม่ให้มนุษย์มีเวลาในการสร้างความดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งใจจะมาสร้างความดีแต่อายุไขมันลดลงโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ตัวเลขที่กึ่งพุทธกาล75 ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยืนยันเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทะนงตัวว่า

เรายังเหลือเวลาข้างหน้าอีกมากแทนที่เราเกิดมาจะมีเวลาสร้างความดีเป็นร้อยเป็นพันปีเปล่าเลยปัจจุบันมันเหลือไม่ถึง75ปีนั่นแหละคือสิ่งที่จะเตือนเราตั้งแต่ตอนต้นของทบทวนโอวาทเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตมีค่ามากนะจ๊ะสำหรับตัวเราเองถ้าเรายังใช้ชีวิตประมาทมัวแต่เพลิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆนั่นคือโอกาสที่เราจะสั่งสมบุญเพิ่มมันก็ลดน้อยลงแล้วความประมาทนั้นจะยิ่งทำให้โอกาสที่เราจะสร้างความดียิ่งลดน้อยลงเพราะนั้นในบทที่หลวงพ่อให้โอวาทมาตั้งแต่สมัยก่อนนั้นจึงได้เตือนว่ามนุษย์นี้อายุไขเนี่ยมันเหลือแค่ไม่ถึง75ปีแล้วนะจ๊ะเราเหลือน้อยยิ่งเฉพาะสังคมปัจจุบันเราใช้ชีวิตไปอยู่กับเรื่องต่างๆมากบางคนก็ไปใช้ตัวเลขเอาไว้เกษียณซะก่อนถ้าเกษียณนี่60ปีถ้าพูดถึงอายุไขเฉลี่ยแล้วห่างจากอายุไขเฉลี่ยอยู่แค่10กว่าปีเหลือเวลาที่คิดว่าเกษียณแล้วจะได้ไปทำบุญนั่นก็คือก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาทเพราะเธอให้เวลากับการสร้างบารมีจริงๆแค่10กว่าปีและเป็น10กว่าปีที่ตอนที่กำลังชราความชรามันจะมาตัดทอนกำลังเหมือนผู้พูดนี่เพิ่งเลย76เข้า77กำลังมันถดถอยนะถดถอยนะจ๊ะเพราะนั้นการที่จะสร้างความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนเราในทุกขณะอย่างได้ยินมากเลยเด็กวัยรุ่นกำลังเรียนหนังสืออยู่แต่มีสำนึกที่จะเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นกำไรของชีวิตมากๆเพราะว่าอายุไขเขาแค่ไม่ถึง75แต่คิดได้ตอน10กว่าปีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสสำคัญมากนะจ๊ะพูดถึงอายุนี่เลยคิดถึงหลวงพ่อท่านนั่นแหละจุดหักเหในชีวิตที่ท่านพบยายพบคุณยายอาจารย์ตอนนั้นคือพ.ศ. 2506ท่านอายุ19ท่านสนใจเกี่ยวเรื่องพระศาสนามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีนี่คือร่องรอยที่ครูของเราคือคุณครูไม่ใหญ่เป็นวิถีชีวิตของท่านที่ท่านได้พบญาณแล้วเข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่เรื่องวิชาธรรมกายตั้งแต่ตอนอายุ19บ้านหลังเล็กที่เป็นบ้านการวินหมายเลขหนึ่งของท่านจึงเป็นเหมือนกับสถานที่อบรมท่านที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตอยู่กับยายช่วงนั้นน่ะ 3-4 ปีที่ไม่ค่อยมีอะไรกวนเลยอยู่กับการปฏิบัติถ่ายทอดวิชาถึงได้วิชาธรรมกายมาสอนพวกเรากันจนถึงทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่แบบฉบับชีวิตของพระเดชพระหลวงพ่อของเราบางคนตายตั้งแต่ปฐมวัยวัยรุ่นบ้างวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยชราตายได้ทุกวัยเลยเพราะนั้นอย่าคิดเอาเองว่าอายุเราจะไปถึงตรงนั้นคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรากำลังชราใจกำลังประมาทในชีวิตบททบทวนว่าพูดถึงกำลังประมาทในชีวิตนี่คือร่องรอยที่เป็น

วยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายวยธรรมามีความเสื่อมเป็นธรรมดานี่คือร่องรอยของคำว่าชราที่มีอยู่กันทุกคนไม่เว้นเลยแล้วมันก็ตัดทอนกำลังจนกระทั่งเข้าสู่ตรงจุดสุดท้ายก็คือความตายเพราะนั้นพระองค์พระพุทธองค์ท่านถึงได้สอนถึงว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตะให้เธอทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอัปปมาเทนะไม่ประมาทสัมปาเทตะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นคือปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดาให้กับพระภิกษุที่อยู่ฟังโอวาทในครั้งนั้นแม้กระทั่งเทวดาก็สนใจที่มาฟังกันเต็มไปหมดเพราะนี่คือปัจฉิมโอวาทที่ทรงคุณค่าเทวดาไม่ได้เป็นแบบมนุษย์แต่ก็สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันเพราะนั้นบทนี้เทวดาก็สนใจที่จะฟังเพื่อที่จะเตือนไม่ให้ประมาทภิกษุทั้งหลายตั้งใจฟังเพราะนี่ปัจฉิมโอวาทของพระศาสดาของทุกองค์ทรงคุณค่ามากให้สิ่งที่ทรงคุณค่าเตือนสติให้มีความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเปรียบเทียบเหมือนรอยเท้าช้างที่เป็นรอยใหญ่คุณธรรมต่างๆก็อยู่ในรอยเท้าช้างนี้ได้คือสัตว์รอยเท้าสัตว์ที่เล็กก็อยู่ในรอยเท้าช้างได้เพราะนั้นถ้ามีความไม่ประมาทคุณธรรมอย่างอื่นก็จะทำลงรักษาเอาไว้อยู่ได้มันจะเตือนให้เราทำความดีถ้าทานเรายังทำน้อยมันก็จะเตือนให้เราทำทานให้มากขึ้นศีลถ้าเรายังไม่เคยได้รักษาหรือว่ารักษายังไม่เต็มเราก็จะได้ทำให้ดียิ่งขึ้นให้รักษาศีลให้เต็มขึ้นโดยเฉพาะไปถึงดวงศีลที่อยู่ภายในให้มันสว่างสวยให้ได้นั่นคือเส้นทางที่จะนำทางเราไปสู่เส้นทางของพระพุทธองค์ที่อยู่ภายในภาวนาสำคัญมากนะจ๊ะทานศีลภาวนาโดยเฉพาะลูกๆหลวงพ่อที่มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปดุสิตบุรีเธอรู้ไหมการไปดุสิตบุรีเนี่ยดุสิตบุรีเนี่ยเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์แล้วเป็นชั้นของชุดพิเศษถึงจะมีหลายโซนแต่ก็เป็นโซนที่เขาตั้งใจเหมือนเป็นชั้นของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งไปสู่พระนิพพานเป็นผู้พิเศษก็มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันสำคัญมากนะจ๊ะจะไปที่นั่นต้องมีบุญมากเพราะนั้นใครตั้งใจว่าจะไปดุสิตบุรีให้เตือนตัวเองนะจ๊ะว่าต้องทำบุญมากๆจะเอาแต่ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีทั้งความตั้งใจต้องมีความตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจจะไปแล้วก็ขวนขวายสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาและที่สำคัญมากๆก็มาอยู่ที่คำว่าภาวนานี่แหละเพราะว่าชั้นของพระโพธิสัตว์นั้นไปถึงที่นั่นแล้วเขาจะนั่งหลับตากันเธอจะไปแล้วโมแต่ฟุ้งไม่ได้เพราะนั้นไปที่นั่นเธอต้องพร้อมพร้อมเหมือนกับว่าจะไปดุสิตบุรีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นคำเตือนพวกเรากันให้สำนึกเตือนทุกคนแม้กระทั่งทุกคนในองค์กร

เรามีโอกาสได้เป็นลูกหลวงพ่อได้ฟังธรรมได้ฟังเรื่องสิ่งที่ท่านสอนเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติแม้กระทั่งในห้องนี้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายก่อนที่จะฟังเรื่องอื่นท่านก็ให้นั่งหลับตากันให้นั่งหลับตาจนกระทั่งเป็นนิสัยของเราที่จะนั่งหลับตาทำภาวนากันเพราะนั้นมันจะเป็นการเตือนให้เราสร้างบารมีให้เต็มทั้งทานศีลภาวนาถ้าขยายก็คือบุญบารมีสิบทัศน์ขยายจนกระทั่งไปถึงอุเบกขาบารมีนั่นแหละแล้วอุเบกขาบารมีถ้ามีมากนั่นแหละคือตัวที่ส่งเสริมให้ใจหยุดใจนิ่งเพราะอุเบกขาบารมีนั้นมันจะทำให้ใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างลงได้แล้วใจมันจะน้อมเข้าสู่เรื่องหยุดนิ่งได้ดีนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่หลวงพ่อของเราด้วยความห่วงใยลูกๆแม้กระทั่งทบทวนโอวาทวันนี้ก็ยังเอาบทนี้มาเราต้องคิดแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความตายมีอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกลมเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้าก็ตายหรือมันไม่เข้าไม่ออกก็ตายอีกเหมือนกันตายได้ตลอดเวลาต้องคิดอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาทำให้กับเราทุกคนยิ่งเราพวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจจะสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพื่อจะที่จะไปเคลียอะไรต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มาตัดรอนเราโอกาสที่จะตายเนี่ยเพราะนั้นคำหนึ่งที่ครูไม่ใหญ่ท่านสอนแม้กระทั่งฉันเองก็จำแต่บอกว่าความตายไม่มีนิมิตหมายพวกเราคงได้ยินได้ฟังแต่ต้องฟังแล้วก็เข้าใจมันเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะนั้นการสร้างความดีทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะยิ่งภาวนานั่นจะส่งเสริมสิ่งที่เธอตั้งใจตั้งแต่ตอนมาเกิดด้วยซ้ำไปฉันตั้งใจจะมาสร้างความดีจะมาเติมบุญเติมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่นี่คือโอกาสที่เธอจะทำวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาหลวงพ่อท่านทุ่มทั้งชีวิตเวลาในชีวิตของท่านจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เพื่อวางรากฐานให้วัดพระธรรมกายรองรับลูกๆ ก็คือพวกเธอทั้งหลายเนี่ยที่จะมาถึงจะได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมกับสร้างบุญสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่แค่ช่วงลมหายใจเข้าออกเราก็ควรจะใช้เวลาสั้นๆ นี้อย่างไรจึงจะมีคุณค่ามากที่สุดจะไปแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนาหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยเนี่ยท่านสรุปเป็นประโยคที่ทรงคุณค่ามากที่สรุปให้เธอฟังชัดๆอย่างนี้ถ้าแสวงหาลาภแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอำนาจวาสนานั่นทางโลกทั้งนั้นเลยแล้วถ้าแสวงหาแล้วติดเข้าไปด้วยหมดเวลาในชีวิตแล้วท่านก็วกมาให้ว่าหรือว่าจะมาแสวงหาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยตัวจริงอยู่ในตัวเข้าถึงได้สิ่งที่พระเดชหลวงปู่ไปที่วัดโบสถ์บนเพราะใจของท่านอัศจรรย์มากวิธีการคิดของหลวงปู่ท่านอัศจรรย์มากเรียกว่าคิดนอกกรอบของยุคนั้นเลยเพราะยุคนั้นเขาคิดว่าการเข้าถึงธรรมนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวจริงนั้นมันหมดไป

แล้วแต่พูดง่ายยุคนั้นเริ่มเชื่อว่าพระอรหันต์หมดแล้วแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่คิดอย่างนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่คิดว่าของจริงที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้ปฏิบัติแล้วเข้าถึงเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นธรรมอันนั้นยังมีอยู่สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือคนตั้งใจปฏิบัติและเข้าถึงเพราะว่าคนเริ่มติดโลกเลยห่างจากการที่จะเข้าถึงของจริงภายในแต่พระเดชคุณปู่ไม่ใช่เพราะนั้นท่านถึงทุ่มชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นวางเรื่องอื่นวางลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกใครจะว่ายังไงช่างหัวแล้วทุ่มทั้งชีวิตเข้าสู่การปฏิบัติธรรมไปที่วัดโบสถ์บนและสิ่งที่ท่านตั้งใจนั้นทุ่มเทนั้นได้เป็นจริงและความจริงที่ท่านเข้าถึงคือเรื่องธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมที่ได้สอนต่อทอดกันมาจนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกายต่อทอดถึงคุณยายอาจารย์ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อครูไม่ใหญ่แล้วท่านก็เอามาสอนพวกเรานี่คือสิ่งที่ท่านบอกท่านเตือนความจริงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปเอาไว้ให้แล้วจากชีวิตที่ผ่านมาในสังสารวัฏจนกระทั่งในวันที่เราในวันที่ท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าการฝึกใจให้หยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นกระทั่งหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารไปนิพพานได้นั่นแหละชีวิตอย่างนี้จึงจะมีคุณค่าเห็นไหมโอ้ลาบเรียบต่อเนื่องที่ท่านเอามาเนี่ยให้โอวาทกับพวกเราชีวิตอย่างพวกเรายังไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์เท่ากับว่าเรากำลังเดินทางลัดไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอีกลงมือปฏิบัติกันเลยโดยยึดเอาบทสรุปที่พระองค์สั่งสอนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทเห็นไหมเดินตามรอยแล้วนะนี่กำลังครูไม่ใหญ่กำลังให้โอวาทให้เราเดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์ท่านให้ใช้ชีวิตด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ได้อย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างน้อยต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่าเข้าถึงแล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่เราแสวงกันตลอดชีวิตที่จริงทุกคนมันก็อยากมีความสุขกันนะแสวงหาแต่ไปติดบ่วงติดกับดักที่เขาวางเอาไว้แล้วคิดว่านั่นคือความสุขแต่ก็จะพบกับความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขสนุกสนานที่ไม่แท้จริงมันต่างกันมากและจะเกิดความอบอุ่นใจในชีวิตว่าชีวิตของเราต่อจากนี้ไปจะปลอดภัยในอบายภูมิเห็นไหมถ้าสร้างสิ่งกรรมไม่ดีน่าสะพรึงมากไปตกมหานรกก็ยิ่งทุกข์ทรมานมากไม่มีเวลาว่างเว้นเลยและเป็นเวลายาวนานมากถูกฆ่าถูกฟันถูกแทงถูกทำร้ายให้ตายตายแล้วฟื้นแล้วตายตายเกิดตายเกิดวันละหลายล้านครั้งนับกันไม่ถ้วนโอ้
ตายอย่างนี้ในโลกมนุษย์ทีเดียวก็ทรมานมาก

ในมหานรกในนรกมันยิ่งกว่านี้แยะเห็นไหมแม้หมดกรรมจากมหานรกขึ้นมาในอุสุธนรกก็ทุกข์ทรมานมากมาในยมโลกก็ดีหรือในภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานเนี่ยพ้นจากนรกลึกๆขึ้นมาก็ยังทุกข์ทรมานแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาแม้กระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ยังลำเค็ญมันลำเค็ญเพราะว่าสร้างบาปเยอะแต่สร้างบุญน้อยบุญที่จะรักษาหล่อเลี้ยงมันก็น้อยชีวิตมันก็ลำเค็ญไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างล้วนแต่น่าชื่นอกตรมเพราะมีทุกข์กันทั้งสิ้นเพราะทุกข์มันอยู่ในกายมนุษย์แต่ละคนล้วนมีวิบากกรรมติดตามกันมามีปัญหาด้วยกันทั้งหมดแต่แตกต่างกันที่มากหรือน้อยแต่ก็มีความทุกข์ใจเหมือนกันมันก็อยู่ที่กรรมเราทำกันมานั่นแหละแต่ถ้าว่าทำบุญบุญจะเข้ารักษาหล่อเลี้ยงเธอนะจ๊ะแล้วเธอไม่ได้ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเธอจะมาจากข้างบนลงมาประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างพัดพรากจากของรักบ้างจากคนสัตว์สิ่งของบ้างทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจร่ำพิไรรำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นกับความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งใดๆในโลกอยากจะเรียนรู้วิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ภายในซึ่งเกิดจากปัญญาอันบริสุทธิ์ของพระธรรมกายได้เรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในสังสารวัฏตรงนี้เป็นตรงที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านหักเหให้เห็นอีกฟากหนึ่งแทนที่เราจะตกอยู่ในเรื่องที่เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วได้วิบากกรรมแต่ท่านจะพูดถึงทันทีได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นตรงจุดนี้จะเล่าถึงประวัติพระเดชคุณหลวงปู่ตอนที่อยู่ที่วัดบนตอนที่ท่านพบหนทางดิ่งเข้าสู่ภายในท่านทิ้งเรื่องข้างนอกหมดเลยใจไม่ติดข้างนอกไม่ห่วงข้างนอกไม่ห่วงแม้กระทั่งกายเนื้อพระเดชคุณหลวงปู่อยู่แต่ตรงกลางดวงปฐมมรรคเบื้องต้นดิ่งลงเข้าสู่ภายในผ่านดวงผ่านกายจนกระทั่งไปถึงที่สุดเพราะว่าเข้าไปถึงจนกระทั่งพบพระแก้วใสที่อยู่กลางกายของท่านกล่าวก็ว่านั่นคือกายธรรมของพระเดชหลวงปู่และที่กลางกายธรรมที่เป็นพระแก้วใสนั้นมีดวงใสสว่างที่เป็นต้นกำเนิดความสว่างในประวัติพระเดชหลวงปู่บอกว่าท่านก็ไปหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสว่างที่อยู่กลางกายพระแก้วและที่ตรงนั้นมันมีแต่ความสว่างความบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์มากๆและตรงนั้นเองที่ทำให้พระเดชหลวงปู่ได้ตีความให้ความหมายในยะของคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังที่เป็นพุทธพจน์ของพระบรมศาสดาท่าน

0: นัตติสันติปรังสุขังแล้วท่านถอดแบบฉบับที่ท่านเข้าถึงในขณะนั้นเนี่ยแล้วท่านถอดความออกมาว่าสุขอื่นนอกจากอยู่จากนิ่งไม่มีท่านถอดคำว่าสันติคือหยุดนิ่งเพราะนั้นท่านถึงถอดคำว่าบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขแท้ๆสุขจริงๆมันอยู่ตรงนั้นตรงที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆสะอาดบริสุทธิ์มากๆขนาดที่ว่าอะไรที่จะทำให้เป็นทุกข์มันไม่มีถ้าอะไรที่ทำให้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่ท่านเข้าถึงนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงหาไม่ได้จากข้างนอกสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บอกพวกเราว่าถ้าเราฝ่ายแสวงหาความสุขและต้องการความสุขที่แท้จริงเสียเวลาเปล่าที่จะแสวงหาข้างนอกเพราะข้างนอกไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนอย่างที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านบอกให้เราได้เข้าใจในทบทวนโอวาทนี่แหละเพราะนั้นนี่คือร่องรอยที่เราจะเดินตามของพระบรมศาสดาเป็นร่องรอยที่จะดำเนินชีวิตที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นร่องรอยดำเนินของท่านนั้นเสียเวลาอยู่กับการติดอยู่กับเรื่องที่เขาต้องการให้ติดมัวแต่เพลิดเพลินใจเธอจะเป็นตัวตัดสินว่าเธอจะใช้ร่องรอยไหนสำหรับดำเนินชีวิตเพราะนั้นบททบทวนโอวาทวันนี้เป็นร่องรอยการดำเนินชีวิตที่ทรงคุณค่ามากๆผู้ที่จะสรุปให้เธอได้ทบทวนได้ไต่ตรองได้โอ้โหกระจ่างแจ้งขนาดนี้ให้ระลึกถึงครูไม่ใหญ่ท่านนะจ๊ะระลึกถึงท่านให้มากๆเพราะท่านนี่กั้นกรองไว้กับพวกเราเลยเพื่อให้เราได้เดินทางของชีวิตที่ถูกต้องและดีด้วยดีสำหรับตัวเราสมกับความตั้งใจที่จะมาสร้างความดีตั้งแต่ที่จะมาเกิดเพราะนั้นเกิดแล้วต้องทำให้มันดีนะจ๊ะขอให้ทุกท่านเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันนะจ๊ะ
1: สา
0: ขอเจริญพรบูชาพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: จะมีโอกาสก็ทบทวนโอวาทบทนี้ไปทบทวนนะจ๊ะหลายหลายครั้งแล้วมันจะซาบซึ้งในสิ่งที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านให้มานี่คือรวบวิถีชีวิตเลยให้เธอได้เข้าใจได้รู้จักแล้วมันจะส่งผลดีต่อเธอนะจะขอเจริญพร
1: สาธุ
2: ครับ
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทธโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่ง

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนูของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วเรียกขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุกพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉัพพรรณรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดักน้ำและสว่างสวยดักแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางทำกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิระเวทีบัณฑิตวรปัญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอกุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัจธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมวดมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนา

0: จดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
1: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแต่นั่ง

าธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้อง

ือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาๆเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ย

เพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเราจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเหมือนเราหลุด

ิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเอง

พอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองด้วยตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทะรัตถาส

ตาวิลุณหาพุทธาสนเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติทิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำ

ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรค

นิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้น
ลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

าที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมนุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้

โลดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่ง

นิ่งตรงนี้ฮะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระดุจหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์

เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

จากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของ

ให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรม

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ